0: องค์การภาคีมีความเป็นเอกภาพและร่วมกันเคลื่อนไหวเมื่อนั้นความเชื่อมั่นของมหาชนต่อแนวทางนโยบายของพรรคยิ่งได้รับการเพิ่มทวีสร้างให้เกิดมีความสงบและความสามัคคีที่แน่นแก่นจากตัวเมืองสู่ชนบท
1: ด้านกระบวนการได้ร่วมกันสร้างกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเช่นกระบวนการอย่างสุขภาพกระบวนการกีฬาต่างๆการช่วยเหลือสังคมซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีที่เป็นพื้นแผ่นได้ร่วมกันลงใกล้ชิดติดแทบกับภาคฐานเพื่อศึกษาคมกรรมกรวัยหนุ่มเยาวชนและไม่ยิ่งให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและประกวดการหยอกล้อในสื่อสังคมออนไลน์นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันสร้างห้องการประสานงานสากลการจัดตั้งมหาชนอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำอยู่เมืองต้นเพิ่งแปดหอแคบและมีแผนที่จะสืบต่อสร้างอยู่ประดาเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆในตอนนั้นบนพื้นฐานความสำคัญดังกล่าวว่าสปอศูนย์กลางสาวนุ่มกษัตริย์ปฏิบัติลาวได้ยึดมั่นในการพันขยายมติศูนย์สี่กมสพว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตัวเองให้กลายเป็นกระบวนการบุกของสาวลุงพวกเขาได้หันเปลี่ยนจากการโฆษณามาเป็นการสร้างเศรษฐกิจกิจกรรมที่สร้างไรครับตัวจริงโดยการร่วมมือกับหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐเอกชนทางภายในและต่างประเทศเพื่อสร้างวิธีการทำให้สาวลุงอยู่ภายในประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาแห่งงานที่เกิดง่ายการแต่งดอกก่อนใบอันควรสุขภาพเจริญพันธุ์การสร้างอาชีพเป็นการประกอบส่วนเหตุให้สาวนุ่มกลายเป็นกำลังแห่งการผลิตที่ทันสมัยมีระเบียบวินัยและมีจิตใจรักษาเพื่อเป็นเสาค้ำที่เข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจแห่งชาติในระยะใหม
0: ่ท่านทองลีศรีสุริตได้เสนอบางทิศทางจุดสุ่มเพื่อสืบต่อเสริมขยายมุ่นเสื้อความสามัคคีและยกสูงบทบาทขององค์การภาคีในตัวหน้าให้มีความเข้มแข็งเป็นต้นเพิ่มทวีการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดติดพันกับการปลุกระดมการพัฒนาต้องไปเคียงคู่กับการสร้างจิตสำนึกติดพันกับศีลนัย4คาดหมายกระบวนการหักชาติพัฒนาและหันลงหากฐานต้องหันการสนองให้งานให้กลายเป็นยุทธศาสตร์การสร้างคนสร้างโอกาสให้แก่สาวหนุ่มบ่เพียงแต่ซอกหาคนป้อนเขางานแต่ต้องเน้นใส่พัฒนาสิ่งมือแห่งงานที่มีวินัยมีจิตสำนึกที่ดีและยกระดับขีดความสามารถให้ทันยุคสมัยใหม่ยูแหงการหันเป็นดิจิตอลเพื่อเสื่อมจอดข้อมูลสาวหนุ่มกับตลาดแห่งงานประสานสมทบกับองค์การภาคีเพื่อสร้างเป็นโครงการจุดสุ่มเป็นต้นโครงการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้เข้มแข็งการรักษาสิ่งแวดล้อมสีเขียวส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาติการแก้ไขปรากฏการณ์หย่อท่อในกลุ่มวัยหนุ่มการสร้างอาชีพมั่นคงและอื่นๆให้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและเป็นสิ่งยั่งยืนผลสำเร็จที่จับต้องได้ของสี่ห่วม
2: กระทรวงโยธาธิการและขนส่งวางนโยบายมาตรการและกลไกจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนา5ปี2026-2030ซึ่งจะพัฒนาโครงหลังพื้นฐานด้านโยธาธิการและขนส่งรวมทั้งพัฒนาตัวเมืองสิ่งแวดล้อมน้ำประปาสุขาภิบาลและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆการก่อสร้างแล้วป้องกันตะฟังเจือนตามแล้วเศรษฐกิจในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และผ่านขยายแผนพัฒนาขั้นแห่งการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026-2030จัดขึ้นเมื่อบรมนีทีนาคหลวงจันทร์ทานลิตาคัทธิยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าการพัฒนาต้องมีวิทยาศาสตร์และจุดสุ่มหับประกันคุณภาพได้มาตรฐานภาคพื้นสากลทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศไปตามทิศสีเขียวและยืนยงหันการพัฒนาตัวเมืองให้เป็นตัวเมืองที่มีการวางแผนหอบด้านทันสมัยและยืนยงเพิ่มทวีการปกปักรักษาตะฟังและป้องกันภัยน้ำท่วมอยู่บรรดาตัวเมืองทั้งหับประกันการสนองน้ำประปาและสุขภิบาลอยู่ตัวเมืองในขอบเขตทั่วประเทศ
3: ปรับปรุงกฎหมายระเบียบการและมาตรฐานเทคนิคต่างๆที่รับใช้ในการคุ้มครองและพัฒนาโครงหลังพื้นฐานสร้างแผ่นคุ้มครองและบำรุงรักษาโครงหลังพื้นฐานโดยหับประกันนำไซที่ปลอดหับประกันการนำไซที่ปลอดภัยและยืนยงผ่านการขนส่งสปป.ลาวสู่การขนส่งลาว แบบเสื่อมสารที่มีหลายรูปแบบโดยในสายการเชื่อมโยงเชื่อมจอดกับภาคพื้นและสากลสามารถสนองการขนส่งทั้งสินค้าและโดยสารได้อย่างลงเลี่ยงสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามนโยบายหันประเทศที่บ่มีชายแดนติดกับทะเลให้กลายเป็นศูนย์กลางบริการด้านคมนาคมของภาคพื้น
2: ท่านลิตาคัทิยาให้ฮู้ตื่มว่าในต่อหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะส่งเสริมการเชื่อมจอดการขนส่งหลายรูปแบบโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการให้มีคุณภาพปลอดภัยทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปรับปรุงการบริการรอบด้านโดยเฉพาะการบริการทางผ่านให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพปรับปรุงและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเขตโลจิสติกและสิ่งอำนวยความสะดวกตามด่านชายแดนสากลเพื่อส่งเสริมการขนส่งผ่านแดนให้สะดวกว่องไว
0: พลเอกจันสมรจันยราชอดีตทองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวสุกยู่การสร้างอนุสรณ์สถานบ้านหกน้ำบากในวันที่19พฤษภาคมนี้โดยการต้อนรับของท่านบุญทันจันทศักดิ์ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองน้ำบากแขวงหลวงพะบางพร้อมด้วยคณะท่านบุญทันจันทศักดิ์ได้รายงานสภาพรวมของเมืองว่าน้ำบากเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านประวัติศาสตร์บ้านหกน้ำบากประชาชนบรรดาเผ่ามีมูลเสื้อต่อสู่พิลาฐานมีความสามัคคีแน่นแฟ้นมีความดุมันขยันเพียรเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติประกอบมี86บ้าน 14,504 ครอบครัวพลเมือง 84,876 คนหญิง 41,849 คนในนั้นเผ่ากะมุกวมหลายกว่า49ส่วนห้อยเผ่าลาวกวมหลายกว่า22ส่วนห้อยและเผ่าม่งกวมหลายกว่า27ส่วนห้อยประชาชนส่วนใหญ่ยึดถืออาชีพพลิตกสิกรรมกวมหลายกว่า72ส่วนห้อยบ้านหบน้ำบากเป็นบ้านหบขนาดใหญ่ที่นำใส่กำลังถึง 9,000 คนและพาหนะที่จำเป็นจำนวนหลายเพื่อตีเอาชนะศัตรูที่มีกำลังถึง 18,000 คนพร้อมด้วยพาหนะสงครามที่ทันสมัยลืนกำลังของประเทศลาวหลายเท่าแต่ด้วยการนำผ่านสนับสองใสของผักและเพื่อนห่วมสตากรรมลาวเวียดนามได้ตีราคาสภาพการในทุกด้านอย่างถูกต้องกำเน้นจุดแข็งและจุดอ่อนของศัตรูรวมถึงภูมิประเทศและดินฟ้าอากาศในเขตสุหบเฮ็ดให้สามารถซีนำและจัดตั้งบรรทบปุดปล่อยน้ำบากสำเร็จผลด้วยความปลอดภัยเพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาและหวนคืนมุนเสื้อประวัติศาสตร์ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานรัฐกรสมาชิกพรรคและประชาชนบรรดาเผ่าได้จดจำและเอกอ้างทนงใจต่อเสสนะภารกิจปฏิบัติศาสตร์ในบ้านหบปลดปล่อยน้ำบากในระยะผ่านมาคณะพรรคคณะกรรมการปกครองเมืองได้เป็นเจ้าการนำพาซี่นำการจัดตั้งพิธีปาฐกถาวันไสยศาสนะบ้านหบปลดปล่อยน้ำบากจัดตั้งพิธีเฉลิมฉลองวันไสยศาสนะบรรหบปลดปล่อยน้ำบากในวันที่16มังกรครบรอบ40ปีอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นพร้อมทั้งได้กำหนดหน่วยผู้ที่เป็นยุทธศาสตร์เพื่ออนุรักษ์รักษาเป็นต้นผู้หวดผู้เวียงผู้พาหาวผู้จอมแจ้งและเดินยนต์เก่าอยู่บ้านโค้งพลเอกจันสมรจันยราชได้ยกให้เห็นความสำคัญการสร้างอนุสรณ์สถานบรรหบน้ำบากเป็นบรรหบที่ลือสื่อเพื่อเป็นบอนจารึกบุญคุณคุณงามความดีของบรรพบุรุษที่เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปลดปล่อยน้ำบากให้บรรดาแขกทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมทั้งเน้นนักให้คณะนำและประชาชนเมืองน้ำบากสืบต่อปกป้องรักษาป่าไม้และสายผู้ที่เป็นยุทธศาสตร์ไว้ยืนยงสืบต่อซี่นำการสร้างอนุสรณ์สถานบ้านหบน้ำบากให้สำเร็จตามแผนการติดพันกับการพันขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองให้เข้มแข็งและสืบต่อพัวพันกับต่างประเทศเพื่อให้เศรษฐกิจของเมืองขยายตัวหับประกันให้มีเสถียรภาพด้านการเมืองและมีความสงบอย่างรอบด้าน
2: ตอนเช้าวานนี้ที่ศูนย์กลางนรสังสาสองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ของการสุกยูเวียกงานบุคลากรกรมศาสนาศูนย์กลางนรสังสาสมีพระอาจารย์ใหญ่สีทนไสยวงศ์ซอนรองประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวหัวหน้ากรรมาธิการเผยแผ่ศีลธรรมและกรรมการศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวท่านนางพุทธศรีธนาเมืองกรรมการศูนย์กลางภาครองประธานศูนย์กลางนรสังสาสพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางพุทธศรีธนาเมืองกรรมการศูนย์กลางภาครองประธานศูนย์กลางนรสังสาสมีคำเห็นว่าศาสนาเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญบุคลากรจะต้องนำใส่อุปกรณ์เครื่องใช้ของการให้เพียงพอในการเฮ็ดเวียกพร้อมทางแสดงความขอบใจอย่างล้นเหลือมายังองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว ที่นำเอาเครื่องมาสวยเหลือศูนย์กลางและเราสั่งสตาร์ทหวังยังยิงว่าเครื่องที่นำมามอบให้ในครั้งนี้จะนำไปใช้ให้เป็นผลประโยชน์สูงสุด

0: ครื่องที่นำมามอบในครั้งนี้ประกอบมีจักรก๊อปปี้ปรินเตอร์1เครื่องและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก4เครื่องรวมมูลค่า100ล้านกีบมอบโดยพระอาจารย์ใหญ่สีทนไสยวงศ์ซอนรองประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวหัวหน้ากรรมาธิการเผยแพร่ศีลธรรมและกรรมการศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวรับโดยท่านนางพุทธดีธนเมืองกรรมการศูนย์กลางภาครองประธานศูนย์กลางแนวรับสั่งศาสตร
1: ์ตอนเช้าเมื่อวานนี้คณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคจัดพิธีเปิดขบวนการเพื่อสร้างผลงานคำนับรับต้อนกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกภาคครั้งที่6ขององค์คณะภาคคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคมีท่านสาครพรหมราชกรรมการคณะภาครองหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มห้องกลุ่มสมาชิกภาคและพนักงานรัฐกรภายในคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคเข้าร่วมท่านสาครพรหมราชมีความเห็นว่าเพื่อให้ขบวนการครั้งนี้มีเนื้อในลึกซึ้งและได้ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมหลายขึ้นแนะนำต่างหน้าคณะภาคคณะนำเฮียกห้องและปลุกระดมมายังสมาชิกภาคและพนักงานรัฐกรทั่วองค์คณะภาคคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคให้สุ่มใส่6เวียกสำคัญเช่นยกสูงสติทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นเพิ่มทวีความสมัครีภายในเป็นปึกแผ่นแต่ละหากฐานผักต้องสืบต่อออกแห่งงานสร้างผลงานเพิ่มทวีการป้องกันความสงบในขอบเขตของตนหาผิดชอบสร้างสภาพแวดล้อมในเขตสำนักงานองค์การให้สะอาดงามตาและเป็นระเบียบเรียบร้อยและอื่น
2: เพื่อให้กระบวนการครั้งนี้มีเนื้อในลึกซึ้งมีชีวิตชีวาและได้ผลสำเร็จเป็นรูปธรรมขึ้นเติมในนามต่างหน้าคณะภาคคณะน้ำคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคข้าพเจ้าข้อเรียกร้องและปลุกระดมมายังบรรดาสหายในที่นี้ก็คือสมาชิกภาคพนักงานทั่วองค์คณะภาคคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคให้ซุ่มใส่6เวียกงานสำคัญต้นต่อดังนี้ยกสูงสติการเมืองมีความหนักแน่นทุนเทียงเสื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคเบารวมเบาเฉพาะนั่นการนำพาของคณะพรรคคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรค2เพิ่มทวีความสามัคคีภายในให้เป็นปึกแผ่นต้านทุกปรากฏการณ์ย่อท้อและพร้อมกันเป็นเจ้าการในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่วิสาสะเพาะแต่ละหากท่านพรรคสืบต่อแห่งสร้างผลงานเพื่อเป็นอนุสรณ์ต้อนรับของกระทรวงใหญ่สืบต่อส้วมใส่แก้ไขปัญหาที่ยังคงค้างให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้เพิ่มทวีการป้องกันความสงบในครอบเขตของผู้ซอบของตนให้รับประกัน100% 5สร้างสภาพแวดล้อมในเขตสำนักงานห้องการและแต่ละบอนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสะอาดจบงามทุกภาคส่วนก็คือสมาชิกภาคพนักงานทั่วคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคพวกเขาทั้งหมดต้องร่วมแห่งร่วมใจเป็นเจ้าการประกอบส่วนในการสืบต่อกาเกียงความพร้อมรอบด้านให้แก่การดำเนินของกระทรวงใหญ่ให้มีผลสำเร็จอย่างสง่างาม
1: ท่านสาครพรหมราชมีความเห็นตื่นว่ากองประชุมใหญ่องค์คณะภาคคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์การเมืองที่สำคัญอีกวาระหนึ่งเป็นการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ผ่านมาพร้อมทั้งถอดถอนบทเรียนและกำหนดทิศทางหน้าที่ในต่อหน้าบนจิตใจเพิ่มทวีบทบาทการนำพาขององค์คณะภาคยกสูงจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองตั้งหน้าสร้างการหันเปลี่ยนในเวียกงานโฆษณาอุหมไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงทั้งเป็นบั้นที่สำคัญในการคัดเลือกเอาคณะบริงานผักเป็นคันทุงน้ำหน้าในการจัดตั้งน้ำพาทั่วองค์คณะผักพันขยายปฏิบัติมติกล่อมสมใหญ่ในหาปีต่อหน้าก็คือหน้าที่การเมืองให้มีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว
0: ้วันที่21พฤษภาคมนี้ที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้จัดกองประชุมเผยแพร่และสุกยูเวียกงานกวดสุขภาพแรงงานอยู่หัวหน่วยธุรกิจโดยการเป็นประธานของทานพงษ์ไซซักอินทาราศรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมทานพงษ์ไซซักอินทาราศรได้เน้นหนักว่าความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานแม่นปัจจัยสำคัญพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะผ่านมารัฐบาลลาวได้ให้สัตยาบันแก่สนธิสัญญาสากลเซ็นสนธิสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานสนธิสัญญาว่าด้วยขอบแผนงานความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานเพื่อหันเป็นนิติกรรมและจัดตั้งปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพตัวจริงอีกตามตัวเลขสถิติที่พ้นเด่นระยะปี2021หา2025กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมสามารถสั่งรวมตัวเลขผู้ผ่านการกวดสุขภาพแรงงานได้ทั้งหมด 62,918 คนเป็นหญิง 30,050 คนตัวเลขนี้ยังถือว่ามีน้อยหลายเมื่อเทียบใส่จำนวนผู้แรงงานทั้งหมดในทั่วประเทศเพื่อจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงาน

0: แรงงานและสวัสดิการสังคมระยะ5ปี2065-2030กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้กำหนดคาดหมายสู่สนและทิศทางแผนการในต่อหน้าโดยสุ่มใส่ฝึกอบรมและแต่งตั้งพนักงานหรือหน่วยงานรับผิดชอบด้านความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานให้ได้300หัวหน่วยธุรกิจสุกยูหัวหน่วยธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่และกลุ่มเสี่ยงอันตรายให้ได้รับการตรวจสุขภาพแรงงานอย่างน้อย280หัวหน่วยผู้ออกแรงงานทุกคนในหัวหน่วยธุรกิจและโครงการต่างๆต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อย1ครั้งต่อปีเรียกร้องให้ผู้สวยเบียกผู้ประกอบการและผู้ออกแรงงานเห็นได้ถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพเพื่อลดพรค่าใช้จ่ายระยะยาวและป้องกันพยาธิอาชีพบรรดาศูนย์กลัวสุขภาพที่ได้รับอนุญาตต้องยกสูงคุณภาพเก็บกำและรายงานตัวเลขอย่างเป็นระบบให้ภาครัฐอย่างเป็นปกติตอนท้ายประธานกองประชุมได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนทางภาครัฐสภาการค้ากรรมบาลห้องการแรงงานและสวัสดิการสังคมเมืองบรรดาบริษัทธนาคารและศูนย์กลัวสุขภาพแรงงานจงพร้อมกันเอาใจใส่พันขยายและเหตุหน้าที่วีซ่าเฉพาะของตนอย่างเข้มงวดเพื่อหาประกันให้เวียกงานความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานอยู่ในลาวมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในต่อหน้าก
1: รมตำรวจเศรษฐกิจสมทบกับกลุ่มผู้พันต่างประเทศห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบมอบตัวผู้ถูกหาหลอกลวงทางโทรคมสัญชาติไทยจำนวน307คนยิง170คนให้ทางการไทยกลับไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอยู่ราชอาณาจักรไทยในวันที่21พฤษภาคมนี้อยู่ด่านสากลขั้วมิตรภาพลาวไทย1นครหลวงเวียงจันทน์หนองคายมีพันเอกทองเวียงไสยจันทน์ห้องหัวหน้ากรมตำรวจเศรษฐกิจและพันเอกกิตสดากรกินเกษรห้องผู้บังคับการกวดคุ้นเข้าออกเมือง4ประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้สอบทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมผู้ถูกหาที่ถูกส่งตัวกลับขึ้นประเทศในครั้งนี้แม้นถูกกักตัวในวันที่11พฤษภาคมนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนื่องจากได้ให้บริการตอบเสร็จเว็บพนันออนไลน์จำนวน251คนยิงห้อย42คนและพบเห็นอุปกรณ์ที่นำใส่เขาในการเคลื่อนไหวกระทำผิดประกอบมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กห้อย55เครื่องจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ23จอเคสความจำคอม9เครื่องโทรศัพท์มือถือ419หน่วยและในวันที่12พฤษภาคมนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับตัวได้ตื่มอีกอยู่สถานที่พักเซาแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์จำนวน56คนยิง28คนพบเห็นอุปกรณ์ที่นำใส่เขาในการเคลื่อนไหวกระทำผิดตอบเสร็จเว็บพนันออนไลน์มีจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ256จอและโทรศัพท์มือถือ56หน่วยการกระทำของพวกเกี่ยวเป็นผิดต่อระเบียบกฎหมายของลาวเป็นต้นเป็นผิดต่อประมวลกฎหมายอาญามาตรา141ในสถานลิ้นการพนันที่ต้องห้าม
0: ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
2: ์ความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนอยู่ในแต่ละภาครวมทั้งนครหลวงเวียงจันทน์จงมีสติระมัดระวังและเข้มพร้อมรับมือต่อสภาพฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะให้เกิดมีน้ำท่วมสุและน้ำท่วมอังในตัวเมืองอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือภาคกลางและนครหลวงเวียงจันทน์ในระยะนี้ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง19หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา30องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา32องศา สลับแขวงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา25องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา23องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปเสิร์ฟทานฟังข่าวกีฬาง
1: านพังกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่13หรือจำปาสักเกม2028กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา22ธันวาปี2028พร้อมบรรจุกีฬาเข้าแข่งขัน28ประเภทอยู่3สนามส่วนกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่5กำหนดแข่งขัน8ประเภทจะแข่งขันระหว่างวันที่25หา29ธันวา2028เมื่อบรุนมณีแขวงจำปาสักได้รายงานความคืบหน้าการจัดเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานพากกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่13และงานมหกรรมกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่5ในปี2018โดยมิทานสมบูรณ์เฮืองวงศาท้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักท่านกิ่งมโนพรมมหาไซท้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเบื้องต้นแขวงจำปาสักได้กำหนดเอาระยะจัดงานบุญมโหฬารกาเฟ่ของแขวงสวยโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวและปลุกระดมให้สังคมได้รับรู้เข้าใจสร้างบรรยากาศต้อนรับไปพร้อมกันสำหรับงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่13ได้กำหนดเอาคำขวัญมิตรภาพสุขภาพความเป็นธรรมน้ำใจนักกีฬานำพาสู่ศาสนาส่วนสัตว์นำโชคหรือมัสคอตแม่นนกสีดาสัญลักษณ์แม่นวัดภูจำปาสักด้านสถานที่พักได้สำรวจแล้ว50โรงแรมมี 2,731 ห้องและสถานการศึกษา15แห่งโดยเน้นนักให้ถือเอามหาวิทยาลัยจำปาสักเป็นบริมสิทธิ์ในการก่อสร้างพื้นฐานของรางเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ระยะยาวพร้อมทางสินำให้ฮีพอนสำรวจและปรับปรุงสนามบานเตให้ได้อย่างน้อย6สนามตามมาตรฐานเทคนิคสร้างแผนแม่บทและแผนงบประมาณละเอียดให้สำเร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้เน้นใส่การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและภาคเอกชนในการพัฒนาสนามและการบริการภาคเซาการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมเวียกงานกีฬาเท่านั้นยังเป็นโอกาสสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของแขวงจำปาสักให้มีใบหน้าใหม่ที่สดใสสร้างความประทับใจให้นักกีฬาและแขกที่มาเยี่ยมยามจากทั่วประเทศ
0: ต่อไปเสิร์ฟทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าท่านอีเจมยองประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีและท่านนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้แถลงข่าวร่วมกันเห็นดียกระดับการร่วมมือด้านการสนองรวมถึงการจัดหาน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติแล้วหรือ LNG ทำกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางภายหลังผู้นำทั้งสองได้สำเร็จการเข้าร่วมกล่องประชุมสุดยอดที่เมืองอันดงทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของนครหลวงเซอุลการแถลงข่าวของผู้นำทั้งสองประเทศเพื่อประกาศผลกล่องประชุมร่วมกันที่เมืองอันดงซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้นำสาธารณรัฐเกาหลีทั้งสองฝ่ายเห็นดีน้ำกันว่าการร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่นมีความสำคัญเหลือเกินท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของตองสู่ความต้องการและตลาดพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในแต่เป็นโอกาสพร้อมกันนั้นยังเน้นนักถึงความจำเป็นในการเร่งฟื้นฟูสันติภาพในภาคพื้นตื้นอีก
0: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่21พฤษภาคมนี้ว่าอิงตามบทรายงานสภาพการแลถ่ายเอียงเศรษฐกิจโลกระยะกลางปี2026โดยองค์การสหประชาชาติได้ประกาศในวันที่19พฤษภาคมนี้ระดับการเติบโตของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ทั่วโลกได้หับการดัดปรับให้ลดลงจาก 2.7 ส่วนห้อยเป็น 2.5 ส่วนห้อยสิ่งที่น่าวิตกกังวลไปกว่านั้นแมนตัวเลขดังกล่าวอาจจะลดลงเหลือเพียง 2.1 ส่วนห้อยเท่านั้นซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเลขระดับการเติบโตตามที่สุดในศตวรรษนี้ ยกเว้นระยะเกิดการระบาดของพยาธิโควิด-19 และวิกฤตการด้านการเงินทั่วโลกในปี2008ทานซานทานูมุคเคอร์จีผู้อำนวยการการวิเคราะห์เศรษฐกิจขึ้นกับกรมเศรษฐกิจและสังคมขององค์การสหประชาชาติให้ฮู้ว่าโลกยังบ่ทันถึงขั้นตกเข้าสู่สภาพสุดโทรมแต่ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนับพันตื้อคนจะมีความยุ่งยากกว่าเก่าและบางประเทศพื้นฐานเศรษฐกิจอาจจะเป็นลบที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และบัลลังก์ท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
3: เสริญเที่ยวงานบุญกาเฟและฟ้าบ้านเฮาประจำปี2016ในวันที่22หาวันที่24พฤษภานี้ที่ศูนย์การค้าภาคสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์จัดโดยกรมปลูกฝังและโครงการกรีนคลับมาหวมซิมซาและกาเฟลาวแซ่บๆฟรีแบบบ่เสียค่าพบกับห้านวางแสดงกว่า40ห้านเรียนรู้การทรงซากับเซียวซานระดับสากลจากฝรั่งและมวลซืนกับกิจกรรมครอบครัวมีทั้งเกมแจกของรางวัลและมุมแต้มรูปสำหรับเด็กน้อยพิเศษขอเชิญสวนทรงวิดีโอสั้นเข้าประกวดสิงรางวัลใหญ่รวมมูลค่า18ล้านกีบปิดหับสมัครวันที่23พฤษภาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Page กรีนคลับโปรเจกต์แล้วพบกันในวันที่22หาวันที่24พฤษภาคมนี้ที่ภาคสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์มาร่วมกันสร้างอนาคตที่ยืนยงให้กาเฟและซาลาวน้ำกันเด้อ
4: เอ้าสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
5: ่โอ้อยู่บ้านละละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
4: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
5: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกรับบำนาญเลยนี
4: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
5: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
4: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
5: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
4: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
5: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้อุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้น
6: รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 นในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

บายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลมยินดีต้อนรับแด่ทานเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนพบพ่อทานในมื้อนี้ก็อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมออกแห่งแข่งขันสร้างผลงานคำนำรับต้นวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศผันขยายผลสำเร็จของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชุมขั้นแขวงสุดที่5รายงานทั้งนี้ของรายการแจ้งประธานได้รับฟังข่าวกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนพฤษภากองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนพฤษภาคม2566ได้จัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมผ่านมานี้ที่ห้องประชุมเวียงไซหอสภาหน้าเอสเทเวียนวาเดสอีกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกูบาประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านประธานกรรมาธิการการต่างประเทศได้แสดงความยินดีต้อนรับและชมเชยท่านเอกอัครทูตต่อการเคลื่อนไหวที่ฮาวหันอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการประกอบส่วนอันสำคัญหลายอย่างของการพัวพันหัวมือระหว่าง2พรรค2รัฐพร้อมนี้ก็ได้แจ้งสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานโดยเฉพาะการปรับปรุงกรุงจักรการจัดตั้งของสภาแห่งชาติสุดที่10ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นต่อสภาพการภายในของตนและสภาพการภาคพื้นและสากลท่านเอกอัครทูตได้แสดงความขอบใจต่อท่านประธานกรรมาธิการการต่างประเทศที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและให้คำหมายมั่นว่าจะสืบต่อสุขยู่การร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้เข้าสู่ล่วงเลิกยิ่งยิ่งขึ้นว่ารวมว่าเฉพาะก็คือการพัวพันร่วมมือระหว่างสภาแห่งชาติแห่งอำนาจประชาชนกูบาและสภาแห่งชาติลาวให้ได้รับการพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังที่เข้าร่วมที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวประธานกรรมาธิการการต่างประเทศรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทูตกูบาและในวันที่14พฤษภาคมผ่านมานี้ท่านจันทบูรณ์สุขอรุณประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับท่านจองยองชูเอกอัครทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นโอกาสดีที่จะได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสุขยู่และเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพการร่วมมืออันดีงามและการเป็นคู่ร่วมมือฮอบด้านระหว่าง2ประเทศเว้ารวมบ่เฉพาะแม้การสุกยู่เวียกงานของเขตเศรษฐกิจและการเงินให้ได้รับการเพิ่มทวีและขยายตัวยิ่งขึ้นแสดงความสมเสยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของท่านเอกอัครทูตนับแต่ปี2022หาปัจจุบันซึ่งเห็นได้ว่ามีความห่าวหันในการเป็นขั้วโตที่เข้มแข็งสุกยู่เอาท่าแฮงทางด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์การพัฒนาของสาธารณรัฐเกาหลีมาหมุนไส้เข้าในการช่วยเหลือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงท่านจันทบูรณ์สุขอรุณยังได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือระหว่างสภาแห่งชาติลาวและสภาแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้มีการพัวพันหัวมืออันดีงามและต่อเนื่องในหลายระดับรวมถึงสายพัวพันการทูตตลอดระยะ31ปีที่มีการสืบโตขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมหลายขึ้นซึ่งแสดงออกในการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามของคณะผู้แทนขั้นสูงและขั้นต่างๆร่วมกันอย่างเป็นปกตินอกนี้สองสภาแห่งชาติก็มีการร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีรัฐสภาภาคพื้นและสากลพร้อมกันนี้ท่านยังได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลสำเร็จการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชุมขั้นแขวงสุดที่5ผลสำเร็จของประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินโดยสังเขปท่านเอกอัครทูตได้กล่าวแสดงความขอบใจต่อท่านประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งอวยพรสายพัวพันมิตรภาพการร่วมมือที่ดีและการเป็นคู่ร่วมมือฮอบด้านระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจงสืบต่อได้รับการหัดแน่นและขยายตัวยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านฟังไปนั่นก็เป็นข่าวประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินหับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านทูตสอเกาหลีท่านผู้ฟังที่เคารพในวันที่15พฤษภาคมผ่านมานี้ท่านวิเลวงศ์บุตรคำรองประธานสภาแห่งชาติได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนางเมแกนจอห์น
เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโอกาสนี้ท่านวิไลวงศ์บุตรคำได้กล่าวแสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งตีราคาสูงในการพบปะครั้งนี้เป็นการประกอบส่วนเข้าในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันดีงามและการร่วมมือฮอบด้านระหว่าง2ประเทศลาวออสเตรเลียเว้ารวมบ่เฉพาะสององค์การนิติบัญญัติก็คือสภาแห่งชาติลาวและสถานทูตออสเตรเลียประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้นับมือได้รับการพัฒนาพร้อมเดียวกันนี้ท่านรองประธานสภาแห่งชาติยังได้เสนอแลกเปลี่ยนทิศทางแผนการพัวพันหัวมือระหว่าง2องค์การนิติบัญญัติในต่อหน้าเป็นต้นสนับสนุนการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนบทเรียนก็คือฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวกับสมาชิกสภาแห่งชาติหนุ่มและวิสาการลักแลงของสภาแห่งชาติลาวกับออสเตรเลียที่จะเป็นท่าแห่งในการพัวพันและแลกเปลี่ยนบทเรียนกับสากลให้มีประสิทธิภาพขึ้นตื่มโดยเฉพาะภาษาอังกฤษความรู้เกี่ยวกับการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI สุขโยส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติสัญญาสนธิสัญญาต่างๆที่2ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันให้มีผลสำเร็จเป็นอย่างดีท่านเอกอัครราชทูตได้กล่าวแสดงความขอบใจเป็นอย่างยิ่งต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านรองประธานสภาแห่งชาติพร้อมทางอวยพรให้สายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีการเป็นคู่ร่วมมือฮอบด้านระหว่างออสเตรเลียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนับมือได้รับผลสำเร็จยิ่งขึ้นการพัวพันร่วมมือระหว่าง2ประเทศลาวและออสเตรเลียตลอดระยะ7ทศวรรษผ่านมาในวันที่15มังกรปี1952หาปัจจุบันได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องเห็นได้ว่ามีการขยายตัวสู่ทาก้าวอันดีพิเศษ2ฝ่ายได้ยกระดับการพัวพันร่วมกันขึ้นเป็นคู่ร่วมมือฮอบด้านในปี2024ซึ่งเน้นใส่ความมั่นคงเศรษฐกิจและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยืนยงท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวของประธานสภาแห่งชาติรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทูตออสเตรเลียต่อไปทางรายการใจบรรดาท่านได้รับฟังข้อมูลความสื่นและหลังจากนั้นมาฟังในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการใจประทานได้รับฟังข่าวสัมมนาการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่18-20 พฤษภาคม 2565มานี้ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานมอนไซลาวมอซุงรองประธานสภาแห่งชาติซึ่งมีทานนางอัมไพวรล่มบุญเพงประธานกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าบรรดาทานรองประธานกรรมาธิการและห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติรองรัฐมนตรีจากกระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องต่างงาจากสถาบันคุ้นคั่วเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและองค์การกระแดงแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงที่เป็นกรรมการของกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าวิทยากรจากองค์การจัดตั้งสากลประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและแขกทึกเซินเข้าร่วมหลายกว่า100ท่านท่านมอนไซลาวโมซงกาวาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติแม่นปัญหาระดับโลกบ่เพียงแต่แม่นปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่แม่นสิ่งท้าทายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าซึ่งส่วนใหญ่พึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นบ่อนทำมาหากินว่ารวมว่าเฉพาะเป็นภัยคุ้มคู่ที่อันตรายต่อเศรษฐกิจสังคมด้วยเหตุนั้นและยาผ่านมาสภาแห่งชาติได้ตั้งหน้าปฏิบัติบรรดาพันธะสากลเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและปรากฏผลเป็นจริงแต่ถึงอย่างใดก็ตามผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นได้ว่ายังมีสิ่งท้าทายและข้อจำกัดหลายด้านที่จะต้องได้ร่วมกันพิจารณาสร้างหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขและยกสูงประสิทธิผลของการปฏิบัติหน้าที่ให้นับมือนับดีขึ้นฉะนั้นโดยเห็นได้ความจำเป็นและความสำคัญของเวียกงานดังกล่าวสภาแห่งชาติก็คือกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าได้สมทบกับองค์การเฮลวิตัสจัดกองประชุมนี้ขึ้นเพื่อยกสูงความรู้และความเข้าใจเสริมสร้างทักษะและความเข้มแข็งเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติที่มีผลกระทบเกิดขึ้นในสังคมลาวพร้อมทั้งเป็นเวทีให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆที่ติดพันกันกับการปฏิบัติภารกิจบาทของตนเนื้อในเอกสารนำมาเสนอในกล่องประชุมครั้งนี้ประกอบมี14หัวข้อความเอา3กลุ่มใหญ่คือ 1. ด้านนโยบายและนิติกรรมทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์และกฎหมายที่ติดพันกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติ 2. ด้านเทคนิคและการปรับตัวค้นคว้าวิธีการลดพรธาตุอายเงินแก้วการสร้างความทนทานและระบบพยากรณ์ภัยพิบัติที่ทันสมัย 3. ด้านกลไกประสานงานเพิ่มทวีการหัวมือระหว่างบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมตอบโต้และฟื้นฟูหลังภัยพิบัติผู้เข้าร่วมก็ได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบความคิดความเห็นอย่างกุ้งไปกุ้งมาและซักถามต่อหัวข้อต่างๆให้มีความเข้าใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งพร้อมทั้งถอดถอนบทเรียนประสบการณ์ตัวจริงที่ได้รับการโต้ตอบรับมือภัยพิบัติทั้งดินทั้งฟ้าอากาศอยู่ท้องถิ่นของตนท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็แม่นการสัมมนาแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติและในวันที่14-15 พฤษภาคม 2565ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ได้จัดกองประชุมฝึกอบรมให้แก่สมาชิกสภาแห่งชาติเพชรยิ่งเพื่อยกสูงขีดความสามารถในการประกอบความคิดความเห็นต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยการเป็นประธานของท่านนางธุมรีวงศ์พจันทร์กรรมการศูนย์กลางภาคกรรมการคณะประจำประธานกรรมการกฎหมายและยุติธรรมประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพชรยิ่งซึ่งมีบรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงที่เป็นเพชรยิ่งจากแขวงหลวงพะบางแขวงข้ามวนบรรดาทานหัวหน้ากลุ่มและห้องหัวหน้ากลุ่มที่เป็นเพชรยิ่งในสภาแห่งชาติรวมทั้งหมด75ทานเพศชาย9ทานกองประชุมได้รับเกียรติต้อนรับและรับฟังการอบรมของท่านนางสุนทรสัญญจักรเลขาธิการศูนย์กลางภาครองประธานสภาแห่งชาติที่ให้ทิศซี่น้ำต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพชรยิ่งสุทธิศิษย์ในระยะปี2565-2530ก็คือการฝึกฝนรอลอมเพื่อพัฒนาตนเองของสมาชิกสภาแห่งชาติเพชรยิ่งให้มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติและความรับผิดชอบการเมืองที่ได้รับมอบหมาย
พื่อให้สมกับการเป็นตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนลาวบรรดาเผ่าผู้แทนกองประชุมได้รับฟังการรายงานและการบรรยายเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาห้ำห้องและการติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตาการสร้างแผนงบประมาณที่คำนึงถึงบทบาทหญิงชายการสร้างเครือข่ายประสานงานของแม่หญิงนอกนี้ยังได้เลขเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนแขวงและวิทยากรอย่างกงไปกงมาด้วยบรรยากาศอันฟุดฟื้นเห็นให้กองประชุมได้รับผลสำเร็จตามคาดหมายที่เกี่ยมไว้อย่างจุกงามกองประชุมครั้งนี้ยังได้เผยแผ่นิติกรรมสองฉบับที่สำคัญเพื่อหับใส่หน้าที่การเมืองของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงคือ 1. มติของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงสุทธิ10ฉบับเลขที่127ทับคปจลงวันที่14พฤษภาคม2006 2. มติคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงสุทธิ10ฉบับเลขที่128ทับคปจลงวันที่14พฤษภาคม2006โดยแม่นทานางธุมลีวงศ์พจันทร์ได้รับการแต่งตั้งให้สืบต่อเป็นประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงมีบรรดาท่านรองประธาน4ท่านคือ1ท่านนางพันจินดาลิงสวัสดิ์2ท่านนางดารณีพรหมวงศา3นางเพชรมนสอน4ท่านพันเอกนางพวงทองสุญญวงศ์และกรรมการจำนวน46ท่านและท่านนางสุนทรชัญจักรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชี้นำรวมเวียกงานของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงกองประชุมได้เรียกห้องให้บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงที่เข้าร่วมในครั้งนี้จงนำเอาบทเรียนจากการฝึกอบรมไปหมุนไส้เข้าในการพิจารณาครับห้องก็คือการค้นคว้าประกอบความคิดความเห็นต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยุคขันท้องถิ่นให้ได้รับผลดีขึ้นเป็นก้าวๆพร้อมทางเรียกห้องให้เป็นเจ้าการนำพาและจัดตั้งพันขยายมติว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงสุทธิ10ให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยประสานสมทบแน่นกับการปฏิบัติภาระบทบาทด้านนิติบัญญัติด้านตกลงปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติและการติดตามกฎกาของสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขันแขวงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อยกสูงบทบาทของตนที่เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงให้พ้นเด่นขึ้นอยู่ภายในและสากลท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั้นก็เป็นข่าวยกสูงความสามารถการประกอบความเห็นต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้สมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงมาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าบรรดาท่านจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนขันแขวงหลายขึ้นไสโสภพรมีมงคลหับหน้าที่ดำเนินรายการและวิเลเงินดีวันไซในสางบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอความผาสุกสุขดีสดชื่นสมหวังจงเกิดแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: สัมผัสความงามของดินแดนอารยธรรมเลาะสมธรรมศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพมีหักแฟนรายการทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการเที่ยวแดนจำปากับมโนรีแก้วคุณบริษัทพบกันเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวเวลา 8:00 น. 8:15 น. ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการเที่ยวแดนจำปาเป็นอีกหนึ่งรายการที่จะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวไปสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์อยู่ประเทศลาวเฮาตั้งแต่เหนือจนฮอดใต้บ่ว่าจะเป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่สวยสดงดงามสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์รวมทั้งได้ศึกษาวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นในขอบเขตทั่วประเทศและในมื้อนี้ทางรายการจะพาทุกท่านไปทางแขวงสารวันหมากเผานาไซปิ้งไก่นาปงเหล่าข่าวเมืองคงลำวงสารวันเป็นคำขวัญของแขวงสารวันที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์ในดินสิทธิ์ในน้ำดังคำกล่าวแต่ก่อนเดิมที่ว่าสารวันขี่ให้ขายสร้างแลกกระบองแขวงสารวันตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศลาวจึงมีดินแดนส่วนหนึ่งกวมเอาคู่เพียงบริเวณอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งว่าแขวงดังกล่าวมีชายแดนติดกับเวียดนามอยู่ทิศตะวันออกและประเทศไทยอยู่ทิศตะวันตกและมีต้นหังหรือว่าต้นสาระเกิดขึ้นหลายจึงเป็นที่มาของชื่อสารวันที่หมายถึงดินแดนแห่งต้นหังปัจจุบันแขวงสารวันประกอบด้วย8เมืองก็คือเมืองสารวันเมืองละครเพ็งเมืองว้าปีเมืองเหล่างามเมืองตุ้มลานเมืองตะโอ้ยเมืองคงเสดโณและเมืองสมวยซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่14ชนเผ่าทั้งหมดประมาณ 300,000 คนแขวงสารวันมีความหลากหลายทางด้านฮีตของประเพณีซึ่งแสดงออกผ่านการห้องล้ำทำเพลงเซนวาลำวงสารวันที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศล้ำคงเสดโณล้ำผู้ไทยล้ำตะลิมอนล้ำกะเลยและอื่นๆนอกจากนั้นอาหารการกินอยู่ทั้งแขวงก็มีชื่อเสียงโด่งดังเช่นกันโดยเฉพาะก็แมนปิ้งไก่นาปงที่มีรสชาติแซ่บๆบ่ว่าไผที่ว่าก่ายไปต้องได้แวซื้อติดไม้ติดมือเป็นของต้อนของฝากนั่นก็เป็นจุดพิเศษของแขวงสารวันและอยู่แขวงสารวันเองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายจะพาทุกท่านไปฮู้จักอนุสาวรีย์องค์แก้วส่วนแค้นกันก่อนอนุสาวรีย์องค์แก้วเป็นอนุสรณ์สถานที่จะลึกถึงคุณงามความดีขององค์แก้ววีรบุรุษของชาติลาวเฮาที่ได้สร้างวีรกรรมอันล้ำเลิศนำพาประชาชนลาวลุกฮือขึ้นต่อสู้ต้านจักรพรรดิฝรั่งอย่างองอาจกล้าหาญองค์แก้วเกิดที่บ้านจักำเมืองท่าแตงแขวงเสกองและเสียชีวิตในวันที่12พฤศจิกปี1910อนุสาวรีย์องค์แก้วมีความสูง 8.60 เมตรซึ่งรวมมีหูปั้นรอของท่านองค์แก้วสูง5เมตรและมีฐานห้องหูปั้นนั่นก็แมนอนุสาวรีย์องค์แก้วส่วนแขนที่ว่าทุกคนไปแข่งสารวันต้องได้ไปหาอยู่จุดสถานที่นั่นเพื่อจะได้เช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปว่าตอนนี้ฮอดสารวันละเด้อและนอกจากนั้นอยู่ทั้งแขวงสารวันก็ยังมีน้ำตกตาดเลาะตาดหังซึ่งตั้งอยู่บ้านแสนวังเมืองสารวันห่างจากตัวเมืองประมาณ31กิโลเมตรถูกค้นพบได้ปี1985และเปิดให้เข้าเที่ยวชมอย่างเป็นทางการปี1990เป็นต้นมาคำว่าตาดเลาะมีกกเข้ามาจากภาษาของเผ่าที่อาศัยอยู่แถบนี้คือคำว่าโลมีความหมายว่าอวัยวะเพศซ้ายโดยมีตำนานเล่าขานถึงสาวสองไอ้น้องที่ได้ทำการพนันขันต่อถ้าให้พ่อเฒ่าตูนลงน้ำอยู่ตาดนี้ถ้ากล้าตูนพวกเขาสิยอมเป็นเมียพ่อเฒ่าผู้นั้นก็แก้เคืองป้าเปื่อยจนเห็นโลแหวยานแล้วโดดลงไปดุนเติบสองไอ้น้องพากันคิดว่าพ่อเฒ่านั้นตายแล้วแต่โซ่เข่าข้างพ่อเฒ่าดวงดีข้าสิได้เมียสาวน้อยสามารถเงยหัวขึ้นมาจากน้ำอย่างปลอดภัยจึงเป็นอันว่าสองสาวนั้นจำต้องได้พากันปฏิบัติตามคำสัญญาย้อมเป็นเมียของพ่อตู้ของพ่อเฒ่าผู้กล้าหาญคนนี้จึงเป็นที่มาของคำว่าตาดโลหรือตาดเลาะจนเฒ่าทุกมื้อนี้ มีประวัติความเป็นมาเด้อท่านผู้ฟังเด้อเอาก็อย่าลืมไปได้ท่องเที่ยวธรรมชาติอยู่ที่แขวงสารวันน้ำตกตาดเลาะตาดหังก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พวกเขาบ่ควรพลาดเวลาไปแขวงสารวันเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนและยังต่อไปโนรีจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันตื่มอยู่ทั้งแขวงสารวันส่วนว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใดและยังต่อไปจึงมาพบกัน

0: เที่ยวเมืองลาว
1: กินเที่ยวพักผ่อนสอดส่องในทุกมุมมองของคนลาว
2: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการเที่ยวแดนจำปามวลซืนเบิกบานซับเปลี่ยนเสียงเพลงฝากต้อนเป็นความสุขความสบายใจเพลิดเพลินไปน้ำกันแล้วกลับเข้ามาในรายการพาทุกท่านไปเที่ยวตื่มอีกตอนนี้ยังคงอยู่แขวงสารวันไปเที่ยวน้ำตกตาดเทวดากันต่อน้ำตกตาดเทวดานี่แม่นตั้งอยู่เขตบ้านหางหมูน้อยเมืองสารวันห่างจากเส้นทางเลขที่20ประมาณ19กิโลเมตรและห่างจากเทศบาลแขวงประมาณ35กิโลเมตรตาดเทวดาแม่นเกิดมาจากน้ำห้วยใสโดยแต่ก่อนมีชื่อเดิมว่าน้ำตกตาดตะหลุยมีตำนานเล่าขานกันว่าอยู่บริเวณด้านลุ่มตาดนี่แม่นมีพระพุทธรูปสถิตอยู่ในถ้ำก้องน้ำตกดังนั้นพอฮอดเดือน5ของทุกๆปีชาวบ้านเขตนี้จึงได้เฮ็ดบุญและพากันมาฮอดสงพระนอกจากนั้นบริเวณอยู่ต่อหน้าน้ำตกตาดก็ยังมีหินตั้งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับผมสีหน้าในศาสนาฮินดูซึ่งในอดีตมี2อันแต่มาฮอดปัจจุบันแม้นเหลือเพียงแต่อันเดียวเท่านั้นย้อนถูกระเบิดยนต์ที่ว่ายิงในปางสงครามตาดเทวดาถูกค้นพบในปี2007และก็เปิดมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในปี2009เป็นต้นมานี่ก็แม่นอีกหนึ่งสถานที่ธรรมชาติอยู่ทั้งแขวงสารวันต่อด้วยหัตถกรรมตำแผ่นแพบ้านห้วยหูนหัตถกรรมตำแผ่นแพของเผ่ากระตูแม่นอยู่บ้านห้วยหูนเมืองเลางามห่างจากเมืองเลางามประมาณ10กิโลเมตรซึ่งบ้านดังกล่าวนี้แม่นได้พากันยกย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านปลุแขวงตะเวนออกแขวงเสกองในปัจจุบันในกลางซุ้มปี1970ประชาชนภายในบ้านส่วนใหญ่แมนเผ่ากระตูซึ่งเป็นเผ่าที่มีภาษาปากว่าวเฉพาะและการนุ่งถือที่เป็นเอกลักษณ์เผ่าดังกล่าวแมนเสื่อถือศาสนาผีเป็นบรรพบุรุษสิ่งที่แปลกประหลาดของเผ่านี้แมนว่าทุกๆครอบครัวต้องได้มีโฮงศพไว้อยู่ในเฮือนที่กลายเป็นจุดดึงดูดแก่นักท่องเที่ยวอยู่ในบ้านนี้กับแมนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมแผ่นแพ้ของเขาเจ้าซึ่งเผ่ากระตูเองแมนมีสีไม้ลายมือในการตำหูกท่อใหม่อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาแต่บูฮานการแล้วมีเทคนิคลวดลายมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างที่สวยงามและต่างจากบ่อนอื่นจึงเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวที่มาแวะชมบ้านนี้อดบ่ได้ต้องได้อุดหนุนซื้อสินค้าติดไม้ติดมือกลับไปนำเพื่อเป็นของต้อนของฝากเป็นที่ระลึกนี่ก็แมนอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถไปศึกษาเฮียนโฮวิธีการดำรงชีวิตของซนเผากระตูได้และนอกจากนั้นก็ยังมีวัดกลางวัดกลางนี่ท่านผู้ฟังเป็นหอไต่วัดกลางตั้งอยู่บ้านวัดกลางในเทศบาลเมืองสารวันเป็นคังสางปไตยบิดกของศาสนาพุทธนับตั้งแต่สมัยโบราณกลายเป็นมรดกอันล้ำค่าทางด้านวัฒนธรรมและแสดงให้เห็นถึงฝีมืออันปราณีตของนักจิตรกรในสมัยก่อนหอไต่ดังกล่าวสร้างขึ้นในปีค.ศ.1857มี54เสาโดยวัสดุก่อสร้างต้นต่อแม่นำไส้ไม้และดินเส้นไม้มันป๋าไม้แคนไม้ดูเป็นต้นมีการวาดทรงด้วยลวดลายล้าวบูฮานโดยการใส่ซิวเจาะหูและตอกลุบไม้คัดต่างๆน่าเสียดายหอไตบิดกดังกล่าวได้ถูกฝูงบินเต28ของอเมริกายิงทำลายเกือบหมดซึ่งปัจจุบันองค์การจะตั้งขันถึงพร้อมประชาชนก็ได้พากันบูรณะซ่อมแปลงหอไตคืนใหม่ให้กลับมาสู่สภาพเดิมเป็นอีกหนึ่งสถานที่เฮียนฮู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้และยังมีขัวทานสุภานุวงศ์ท่านผู้ฟังขัวทานสุภานุวงศ์หรือเอิ้นอีกอย่างนึงว่าขัวบ้านดานตั้งอยู่เขตบ้านดานเมืองสารวันห่างจากเทศบาลแขวงไปประมาณ25กิโลเมตรซึ่งได้รับการก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1942โดยแมนเสด็จสุภานุวงศ์ในฐานะนักวิศวกรขัวทางคนทำอิฐของชาติลาวเฮาเป็นผู้ออกแบบและนำพาในการก่อสร้าง

เพื่อทานใดที่ว่ามีแผนที่จะไปลินไปเที่ยวก็อย่าลืมแขวงสารวันมีหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวให้ทานได้ไปเที่ยวสมเอาแล้วมาฮอดตอนนี้เวลาจากทางรายการก็หมดลงแล้วต้องขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเที่ยวแดนจำปาของพวกเขาซึ่งท่านสามารถติดตามฟังรายการนี้ในทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. ถึง 8:15 น.ก็จะมาพบกับโนรีที่จะพาทุกท่านไปเที่ยวในขอบเขตทั่วประเทศและนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่ขลบและหักแพงทุกทาน
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการกวางซีที่สวยงามรายการนี้แมนวิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวร่วมกับวิทยุเอาปุ้ยปู้เขตกวางซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมา
0: เพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามลือซื่อฮิตของประเพณีที่ปิ่นมนเสื้อพร้อมกับข่าวสารวัฒนธรรมทางด้านการท่องเที่ยวของกวางซีให้บรรดาท่านได้รับฟังและพร้อมเดียวกันนั้นยังจะนำพาท่านไปเที่ยวชมความงดงามของกวางซีน้ำอีกสำหรับรายการมื้อนี้จะได้นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับกวางซีให้ท่านได้รับฟังทับอิฐของรายการมื้อนี้เชิญท่านรับฟังข่าวการก่อสร้างทางรถไฟของจีนยังสืบต่อคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยมีการลงทุนในทรัพย์สินคงที่หลายกว่า200ตื้อหยวนใน4เดือนต้นปีนี้กลุ่มบริษัททางรถไฟแห่งชาติจีนจำกัดได้แจ้งให้ฮู้ในวันที่13พฤษภาคมนี้ว่านับแต่เดือนมังกรหาเดือนเมษาปีนี้การก่อสร้างทางรถไฟได้รับการสุ่มยูอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงได้สำเร็จการลงทุนในทรัพย์สินคงที่ในระบบทางรถไฟทั่วประเทศ200ตื้อ800ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 3.2 ส่วนร้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่ายได้เสริมขยายบทบาทนำหน้าและขยายอย่างมีประสิทธิผลทางได้เพิ่มพลังแห่งใหม่เข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของบรรดาเขตแคว้นผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนก่อสร้างทางรถไฟของกลุ่มบริษัททางรถไฟแห่งชาติจีนได้กล่าวว่าต่อไปกลุ่มบริษัทดังกล่าวจะจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่ก่อสร้างโครงการสำคัญของทางรถไฟต่างๆที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15อย่างหอบด่านเร่งรัดสร้างตานางทางรถไฟที่ทันสมัยและนำหน้าในระดับโลกเพื่อให้เป็นการค้ำประกันที่เข้มแข็งในการซุกยูการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่มีคุณภาพสูงของจีน
1: กองประชุมเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาสิทธิมนุษย์จีนอาซีกาง2016ซุ่มใส่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงกองทุนพัฒนาด้านสิทธิมนุษย์จีนและศูนย์สิทธิมนุษย์แห่งชาติอุซาเบกิสถานได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาสิทธิมนุษย์จีนอาซีกาง2016อยู่นครหลวงตาสเกนของอุซาเบกิสถานในวันที่14พฤษภาคมภายใต้หัวข้อการสุกยู่ความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษย์การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการในโครงเขตสิทธิมนุษย์ที่มาจากจีนและอีก5ประเทศก็คือกาซัคสถานเกียร์กิสถานตัตซีกิสถานตวกเมนิสถานและอุซาเบกิสถานซึ่งมีผู้เข้าร่วมเกือบ100คนท่านลิงฮงควายห้องประธานทั้งเป็นหัวหน้าเลขาธิการของกองทุนพัฒนาด้านสิทธิมนุษย์จีนได้กล่าวว่าจีนและอีก5ประเทศในอาซีกลางควรยึดมั่นส่งเสริมการพัฒนาผ่านการหัวมือและส่งเสริมสิทธิมนุษย์ผ่านการพัฒนาเพื่อสุกยู่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของการหัวมือ

ระหว่างจีนอาซีกังและสร้างพื้นฐานอันหนักแน่นให้แก่การบรรลุสิทธิมนุษย์ทั้งหมดท่านผู้ฟังที่หักแพงต่อไปพวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงก่อนจักหน่อยจึงกลับคืนมารับฟังรายการกว่างซีที่สวยงามต่อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการกวางซีที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาว FM 103.7 MHz ต่อไปเสริญทานฟังข่าว
1: จัดกิจกรรมหลักของวันป้องกันและหลุดพ้นภัยพิบัติแห่งชาติและสัปดาห์โฆษณาป้องกันและหลุดพ้นภัยพิบัติปี2026อยู่นครหนานซางแขวงเจียงซีจีนวันที่12พฤษภาคมนี้กิจกรรมหลักของวันป้องกันและหลุดพ้นภัยพิบัติแห่งชาติและสัปดาห์โฆษณาป้องกันและหลุดพ้นภัยพิบัติจีนปี2026ที่ห้องการคณะกรรมการป้องกันหลุดพ้นและช่วยเหลือภัยพิบัติแห่งชาติจีนร่วมกับกระทรวงคุ้มครองสุขเสริญวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG และองค์การปกครองประชาชนแขวงเจียงซีของจีนเป็นเจ้าภาพได้จัดขึ้นอยู่นครหนานซางแขวงเจียงซีจีนท่านยูจุนซึงห้องผู้อำนวยการใหญ่ CMG ได้กล่าวว่า CMG จะลงเลิกการประสานสมทบกับภาคส่วนต่างๆอย่างต่อเนื่องเสริมขยายบทบาทที่เป็นท่าแห่งในการเผยแพร่แบบผสมแนวคิดศิลปะเทคโนโลยีเพื่อนำเอาแนวคิดด้านความปลอดภัยมาสู่ประชาชนทั้งหลายและประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาประเทศจีนที่มีความปลอดภัย
0: การผลิตจำหน่ายการส่งออกรถไฟฟ้าของสปจีนบรรลุการเติบโตอย่างมั่นเทียงวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนได้รายงานในวันที่11พฤษภาคม2026สมาคมอุตสาหกรรมรถยนต์จีนได้แจ้งให้ฮู้ว่าในเดือนเมษายนปีนี้การผลิตจำหน่ายและการส่งออกรถพลังงานใหม่หรือรถไฟฟ้าของสปจีนล้วนแต่ได้บรรลุการเติบโตอย่างมั่นเทียงในเดือนเมษายนปีนี้การผลิตและการจำหน่ายรถไฟฟ้ามีถึง 1,320,000 คันและ 1,344,000 คันตามลำดับเพิ่มขึ้น 5.5 ส่วนห้อยและ 9.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปี2025ยอดการจำหน่ายรถไฟฟ้าได้ความเอา 53.2 ส่วนห้อยของการจำหน่ายรถยนต์ใหม่ทั้งหมดในด้านการส่งออกได้ส่งออกรถไฟฟ้า 430,000 คันเพิ่มขึ้น 1.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปี2025พร้อมกันนั้นในเดือนมังกรหาเดือนเมษาปีนี้การส่งออกรถไฟฟ้าของสปจีนได้มีถึง 1,384,000 คันเพิ่มขึ้น 1.2 เท่าเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปี2025ท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาในรายการกวางซีที่สวยงามก็ใกล้จะหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกวันเสาร์เวลา 8:15 น.หา 8:30 น.ทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 MHz สำหรับมื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทและอินทวรวงจันดีพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนมื้ออื่นเวลาเก่าพบกันใหม่ในรายการประเทศจีนที่สวยงามสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ฮักแพงทั้งหลาย
1: สบายดีเพื่อนมิตรรายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดใจวัยหนุ่ม
0: มื้อนี้ฮับหน้าที่ดำเนินรายการโดยไอ้หนุ่มลาวพร้อมด้วยสาวเวียงจันทน
1: ์ทุกครั้งที่พวกเขามาพบมาพ่อกันแม่นได้นำเอาปัญหาที่เกี่ยวพันกับวัยหนุ่มมาเว้าสู่ฟังซึ่งรายการเปิดใจวัยหนุ่มได้กระจายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่คลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในทุกๆตอนเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 หา 9:00 และพร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้ทางคลื่นกลางระบบ AM ความถี่567กิโลเฮิรตซ์วันอังคารเวลา 12:30 หา 13:00
0: นอกนี้ยังสามารถรับฟังได้ผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฮาตื่มอีกที่ www.lnr.org.la และสามารถฟังได้ผ่านวิทยุการ์เด้นซึ่งเป็นแอปที่รวมเอาสถานีวิทยุทั่วโลกไว้ที่นั่นท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งแอปนี้ได้ผ่าน App Store หรือ Play Store เพียงเฮากดซอกหาคำที่ว่า Radio Garden ก็สามารถติดตั้งแล้วเปิดทับฟังได้สำหรับรายการเปิดใจไว้หนุ่มมื้อนี้จะนำเสนอเรื่องใดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ักหญ้าสักหญ้าสีห่วงทุ่งยาง
1: สบายดีท่านผู้ฟังทุกๆท่าน
0: สบายดีมู่เพื่อนทุกๆคนต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่รายการเปิดใจไว้นุ่ม
1: เมื่อกี้นี่โซนี่ห้องเพลงอย่างน้อ
0: โอ้โซนี่กับห้องเพลงเกี่ยวกับกันป้องกันกันถือพาหนูเอี้ยงอยากฟังอีกบ่โซนี่จะได้ห้องให้ฟังอีก
1: โอ้ยพอแล้วโซนี่เอ้ยเพราะว่าเสียงโซนี่หันมวนๆแหละว่าแล้วโซนี่ห้องเพลงนี่เฮ็ดหยังเพลงป้องกันกันถือพานี
0: ่โซนี่ห้องเพลงนี่ก็เพราะว่ามื้อนี้รายการของพวกเราจะมาเว้าเกี่ยวกับกันป้องกันกันถือพาซึ่งเอี้ยงหันควรผู้ไว้บางเทื่ออาจจะได้ป้องกันก็เป็นได้
1: แน่นอนเลยโซนี่มันทางหน้าเมื่อถึงเวลาอันสมควรก็ต้องได้มีการป้องกันการถือพาเซนว่าภายหลังที่ว่านกเอี้ยงแต่งงานไปแล้วแต่ว่านกเอี้ยงยังบ่ทันพร้อมที่จะมีลูกนกเอี้ยงก็ต้องมีการป้องกันไว
0: ้วางแผนได้ดีหลายนกเอี้ยงแต่โซนี่อยากพูดได้ว่าไว้หนุ่มก็คือหมู่เพื่อนของพวกเราจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันการถือพาในไว้หนุ่มแนวใด
1: ถ้าอยากฮู้ไปฟังคำคิดคำเห็นของไว้หนุ่มที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้
2: คอยบ่อยากถือพาเทื่อคอยต้องป้องกันตนเองโดยที่บ่มีเพศสัมพันธ์ในตอนนี้คอยจะต้องถ่ายตนเองใหญ่ก่อนและแต่งงานคอยจึงจะมีเพศสัมพันธ์และคอยก็บ่เสียหายอ่ะ
3: การมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่วัยหนุ่มผัดอยากฮู้อยากลองอยากเห็นในการมีเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะแม่นผู้ชายคือตัวคอยเนาะคอยเป็นผู้ชายและคอยก็เห็นผู้ชายหลายคนที่มีการลอกลวงผู้หญิงในการใส่ขาลมเพื่อให้มีการเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะแม่นวัยรุ่นนี่แหละแห่งอันตราย
4: คอยคิดว่าการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัยคือการยับยั้งใจตัวเองบ่ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานนั่นดีที่สุด
5: ในตอนนี้คอยเป็นประจำเดือนแล้วถ้าคอยมีเพศสัมพันธ์คอยก็อาจจะมีลูกได้ฉะนั้นคอยจะป้องกันตัวเองด้วยการอย่าเฝ้ามีหักเถื่อเพราะว่าตอนนี้คอยกำลังเฮียนอยู่และอีกอย่างนึงคอยก็บ่อยากให้พ่อกับแม่คอยเสียใจ
6: คอยใส่ถุงยางอนามัยทุกๆครั้งในเวลาที่คอยมีเพศสัมพันธ์กับแม่ของคอยเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันให้บ่มีลูกได้และอีกอย่างนึงคอยยังได้ยินอีกว่าทุกอย่างนะไหมแม่นสามารถป้องกันพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อีก
1: ได้ยินแบบนี้แล้วนกเอี้ยงก็คิดว่าการป้องกันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับไว้หนุ่ม
0: แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดก็ต้องแม่นการล่อท่าให้พร้อมกว่านี้ก็คือภายหลังแต่งงานแล้วค่อยมีเพศสัมพันธ
1: ์โซนี่ยังถามเลยดูหันโซนี่ก็เคยใส่ถุงยางอนามัยอยู่ว่ะถามความจริงได้นี
0: ่ก็สั่งถามเนาะทุงยางอนามัยโซนี่ก็เคยใส่สาธิตให้หมู่เพื่อนเบิ่งแล้วยังเลยเคยใส่บ
1: ่บ้าว่ะโซนี่ยังบ่เคย
0: จังซั่นโซนี่จะให้เอี้ยงไปฟังสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการนำใส่ทุงยางอนามัย
7: พ่นแม่ยังอยู่ในมือของน้อง
8: อันนี้ว่ะไอ้ไก่ทุงยางอนามัยน่ะ
7: อ้าวแล้วน้องเอามาให้ยัง
8: น้องว่าสิมาลองใส่เบิ่งแต่น้องยังบ่ฮู้ว่าวิธีใส่มันใส่กันแบบใด
7: มาๆๆนี่ไอ้สิบอกก่อนอื่นก็ต้องเบิ่งมันเดือนปีหมดอายุมันก่อนหลังจากนั้นก็จีกซองตามห้อยที่เป็นห้องแล้วเอาออกมาบีบหัวทงยางเพื่อไล่ลมแล้วซุบใส่ในตอนที่เอาไว้ยามะแข็งตัวเท่านี้ก็เรียบร้อย
8: ไอ้ไก่นี่ฮู้ดีเนาะ
7: เรื่องแบบนี้ไว้หนุ่มเฮาควรฮู้ไว้เพื่อป้องกันตนเอง

0: ว้าวแล้วการมีเพศสัมพันธ์ในวัยหนุ่มในบ้านเฮาก็มีหินหลาย
1: ฉะนั้นถ้ามีเพศสัมพันธ์แบบสลาดต้องมีเพศสัมพันธ์ที่ป้องกันและบ่ให้มีผลสะท้อนให้กับตัวเอง
0: ผลสะท้อนถ้าว่าเกิดขึ้นมาแล้วถือว่ายุ่งยากหลายโดยเฉพาะถ้าเป็นแม่หญิงถ้าหากถือพาในวัยหนุ่มเราจะต้องได้ออกโรงเรียนได้เอียง
1: แม่นแล้วโซนี่เราก็เป็นตาย่านอีกถ้าว่าเราบ่อยากเอาลูกไว้เราก็ต้องได้เอาลูกออกซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่เฮ็ดให้เราหันเป็นหมันหรือเสียชีวิตได้ได้โซนี
0: ่ฉะนั้นตอนนี้โซนี่จะให้หมู่เพื่อนไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากทีมงานนุ๊กน้อยเกี่ยวกับผลสะท้อนโครงการป้องกันการถือพาทุกเช้าได้ยินเสียงเจ้าหน้าบอกว่าตื่นได้แล้วไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วก็อย่าลืมถูกแคลเดี๋ยวแมวมันก็นิ่มป่าได้ป่าตัวใหญ
2: ่สวัสดีครับพระเจ้าเองคือท่านหมอยาครับที่ชอบเกี่ยวกับสุขภาพเพศชายประจําอยู่คลินิกศูนย์สุขภาพและพัฒนาวัยหนุ่ม
3: อยากถามท่านว่าการป้องกันการถือพาในบ้านเฮานี่มีวิธีการใดๆที่แนะนําให้วัยหนุ่มคร
2: ับอ๋อวิธีการถือพาอยู่ในบ้านเฮานี่บ่มันก็มีหลายวิธีเนาะเป็นต้นว่า1แม่นการใส่ถุงยางอนามัยเนาะ2ก็คือการกินยาคุ้ม3ก็คือการใส่ห่วง4ก็คือการพักยาคุ้มหั่นเนาะ5ก็คือการฝังเข็มบ่นอนแล้วก็6ก็คือการเฮ็ดหมันยิงเฮ็ดหมันสายหั่นเนาะอันนี้เป็นวิธีการต่างๆที่เฮ็ดกินในบ้านเฮา
3: แล้วอยากถามว่าวิธีการใดที่เหมาะสมที่สุดสําหรับวัยหนุ่มแล้วย้อนเหตุผลอันใด
2: เนาะวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสําหรับวัยหนุ่มก็คือถุงยางอนามัยเพราะว่าหยังเพราะว่าถุงยางอนามัยเป็นชนิดการคุ้มประเภทนึงที่ว่าได้ผลหลายได้ผลดีเนาะเป็นต้นแล้วก็มันบ่มีผลข้างเคียงหยังและอีกอันนึงเนาะการใช้ถุงยางอนามัยนอกจากป้องกันการถือพาได้แล้วยังสามารถป้องกันพยาธิทางเพศสัมพันธ์ได้อีกเนาะเป็นต้นเนาะพวกโรคเอดส์บ่หนองในบ่หรือว่าพวกซิฟิลิสอย่างต่างๆก็สามารถป้องกันได
3: ้แล้วถ้าวัยหนุ่มบ่มีการป้องกันจะมีผลกระทบอย่างบ่กับตัวเองหรือคนอม
2: ถ้าเฮาบ่ป้องกันบ่
3: เจ้า
2: แน่นอนเนาะคันถ้าว่าเฮาบ่ป้องกันสมมุติว่าเฮาไปมีเพศสัมพันธ์เนาะครับผู้สาวบ่เนาะหรือว่ากับผู้บ่าวบ่จังซี่นั่นเพราะว่าช่วงนี้คันถ้าว่าเฮาบ่ป้องกันมันก็สามารถเสี่ยงต่อการถือพาเนาะโดยบ่ได้ตั้งใจได้ในเมื่อมีการถือพาแล้วแน่นอนเนาะปัญหาต่างๆจะตามมาก็จะมีผลกระทบทั้งด้านจิตใจและร่างกายต่อสุขภาพของเจ้าเนาะอันนั้นจุด1จุด2ถ้าว่าบ่ได้ป้องกันเนาะโดยเฉพาะแม่นบ่ได้ใช้ถุงยางอนามัยซินะเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิต่างๆเป็นต้นว่าโรคเอดส์บ่เสื้อพยาธิหนองในบ่จากที่นั่นเนาะหรือว่าซิฟิลิสบ่ตุ่มน้ําใสบ่แล้วก็ต่างๆที่ว่าเกี่ยวข้องกับพยาธิที่เราทางเพศสัมพันธ์เนาะสามารถติดได
3: ้แล้วท่านอยากให้ท่านเรียกข้องถึงบรรดาวัยหนุ่มในการมีเพศสัมพันธ์ควรไว้อันควรหรือว่าการถือพาแนวที่มีควรปฏิบัติแนวใดเนาะถ้าพบกับตัวเองว่าท่านสาที่มีการหลีกเลี่ยงหรือวิธีการป้องกันแนวใด
2: เจ้าเนาะสําหรับวัยหนุ่มทุกคนก็แน่นอนแล้วเนาะก็เรื่องวัยไว้ของวัยหนุ่มเนาะก็เป็นวัยที่ว่าอยากฮู้อยากร้องไปเฮ็ดจังได๋ก็ตามขอให้เฮามีความมีสติวัสสานในการป้องกันตัวเองเนาะหลีกเลี่ยงกับสิ่งที่ว่ามันล่อแหลมอันตรายเกินไปเนาะเกี่ยวกับพัวพันระวังอันแฟนบ่หยังแล้วแต่เนาะต้องหลีกเลี่ยงในจุดนี้คันถ้าหลีกเลี่ยงบ่ได้ก็
1: เฮ็ดแนวใด
4: โตเฮามีวิธีของโตดอก
5: ด้วยความรู้เท่าบ่ถึงการในเรื่องป้องกันการถือพาเฮ็ดให้โตและตุกมีเพศสัมพันธ์กันโดยบ่ได้ป้องกันเวลา2เดือนผ่านไป

0: ป็นอย่างตก
1: ข่อยบ่ฮู้คือกันกุ้ง 2-3 มื้อนี่ข่อยรู้สึกวิ่นหัวปวดห้างอีก
0: อาการแบบนี้คือคนถือพานี่แหละประจำเดือนเจ้ามาบ่ล่ะ
1: ฮะประจำเดือนข่อยบ่มา2เดือนแล้วใด
0: ฮะตุกบ่แม่นตัวมีลูกวะ
1: แม่นหยังกุ้งตัวจะบอกเขาได้ว่าเขากำลังสิมีลูกบ่ได้เด็กกุ้งเขามีลูกบ่ได้เด็กกุ้งเขายังอ่านอยู่น้อยอยู่เขายังเย็นอยู่ถ้าพ่อแม่ว่าจะต้องตายได้แล้วเขาต้องตายแล้วกุ้ง
0: อ้าวตุกถ้าตัวหู้ว่ามันสิหายแหงแบบนี้เป็นยังตัวคือบ่ป้องกันซะนะ
1: ป้องกันว่ะป้องกันเขาบ่
0: ป้องกันนั่นแหละ
1: เขาบ่เคยคิดเลยว่าการมีเพศสัมพันธ์เพียงแต่ครั้งเดียวสิให้เฮามีลูกเฮาสิเฮ็ดแนวใดต่อไปกุ้งหมูกุ้งเฮาสิเฮ็ดจังได๋ต่อ

0: มีหยังตุกมันเกิดขึ้นได้แนวใด
1: ข่อยบ่ฮู้ก็เจ้าตัวว่าบ่มีเจ้าตัวว่าบ่มีนะบ่แม่นวะตอนนี้มีนักเรียนแนวใด
0: ตุกพวกเฮาทั้งสองยังเรียนอยู่พวกเฮาบ่พร้อมที่จะมีลูกได
1: ้นักเรียนจังไหนล่ะบ่ค่อยแม่นตาว่าค่อยจังไหน
0: เฮาต้องเอาลูกออก
1: ฮะเอาลูกออกเอาลูกออกมา
2: เสียใจที่ลูกเห็นผี
0: บ่นี่แหละขอเจ้าว่าเฮ็ดดีปลอดภัย
1: ผู้ขยานน่ะผู้ก็บ่กล้าเข้าไปขยาน
0: บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเข้าไปโลดเข้าไปโลด
1: ผู้ขยานแหง
2: ทุกครั้งที่ลูกผิดพลาดไป
3: ตุกตัดสินใจจะเอาลูกออกแต่พอไปฮอดเตียงนอนแล้วในขณะที่จะเอาลูกออกตุกก็เกิดอาการยานและบ่อยากฆ่าลูกของตนเองเราจึงแล่นออกมาจากคลินิกเถื่อนหลังนั้น
1: บ่บ่โตข่อยเฮ็ดบ่ได้โตข่อยเฮ็ดบ่ได้ยี่ข่อยยานนะว่าข่อยกับมันเดี๋ยวนี้ว่าข่อยกับมันเดี๋ยวนี
0: ้ตุกเจ้าเป็นป้าว่ะเจ้าต้องเอามันออกได้เฮาเอาไว้บ่ได้เจ้าก็ฮู้ตัวเจ้าได้ยินบ่นี่ไปๆเข้าไปคืนเข้าไปคืน
1: โอ้ไปบ่แฮ่อยู่บ่แฮ่ก็บ่เข้าไปไปบ่เข้าไปอย่าดึงก่อนแม่อย่าพาเข้าไปแม
4: ่ You make me strong ตุกเพิ่นไปใส่มาตุกตุกๆเพิ่นไปใส่มาตุก
1: กูโต
4: เพิ่นเป็นหยังตุก
1: โตพาเขาไปเอาลูกออก
4: โถตุกเพิ่นบ่เป็นหยังตี้ตุก
1: กูเขารู้สึกเมื่อยเขาขอนอนเฮือนเพิ่นได้บ่มื้อนี้น่ะ
4: ได้ๆๆๆๆ
1: กลับบ้านบ่ได้ใด
4: ได้บ่เป็นหยังจักหน่อยนี่เขาสิเอาผ้าห่มกับหมอนมาให้เด้อตุก

0: กสิเป็นหยังบ่โต
1: ข่อยหวังว่าลาคงจะบ่เป็นหยังมันเป็นความผิดของข่อยเองข่อยทําลายตุ๊กถ้ามื้อนั้นข่อยป้องกันเรื่องแบบนี้ก็คงจะบ่เกิดขึ้น
2: นี่แหละวัยหนุ่มเฮาเวลาหักมักจะเฮ็ดหยังบ่คิดก่อนจนเรื่องมันใหญ่โตขึ้นมาก็บ่สามารถหาทางออกที่ถูกต้องได้และมันก็เกิดขึ้นมาแล้วเฮาต้องยอมรับความเป็นจริง
1: ถ้าตุ๊กเป็นหยังข่อยสิบ่ให้อภัยตัวเองเลยข่อยบ่น่าจะพาเราไปเอาลูกออกเลยเพราะการเอาลูกออกมันเสี่ยงอาจจะเสียชีวิตได้เป็นหยังข่อยจึงบ่คิดฮอดเรื่องนี
0: ้ตอนนี้เฮาได้แต่ภาวนาสาธุอย่าให้ตุ๊กเป็นหยังเด้อสาธุหมอออกมาแล้วโตหมอออกมาแล้วโต
1: ท่านหมอท่านหมอตุ๊กเป็นจังได
3: ๋ดีแต่พวกเจ้านำเรามาหาหมอไวเราปลอดภัยแล้ว
0: โตได้ยินบ่ตุ๊กปลอดภัยแล้วโต
3: แต่มีอย่างหนึ่งที่พวกเจ้าควรรู้ไว้
0: เป็นหยังล่ะเป็นหยังท่านหมอ
3: ผลจากการที่เราไปเอาลูกออกเราจะบ่สามารถมีลูกได้ตลอดชีวิต
0: โทษตุ๊ก
1: ตุ๊กบ่น่าเลย
0: เป็นหยังคือเป็นแบบนี้ตุ๊ก

0: ใกล้หรือไกลเสียงพวกเฮาสดใสจะดังก้องไปเบิดใจไว้หนุ่ม
1: ที่มู่เพื่อนฟังจบไปนั่นก็คือละครสนใจฟังแล้วรู้สึกว่าเศร้าแทนสำหรับไผๆที่คิดว่ามีเพศสัมพันธ์เพียงครั้งเดียวและจะบ่มีลูก
2: แต่เมื่อปัญหามันเกิดขึ้นแล้วอย่าหนีปัญหาต้องหาทางออกช่วยกันและปรึกษากับพ่อแม่หรือผู้อาวุโสถ้าบ่ดังนั้นก็ไปปรึกษาแพทย์แบบถูกต้อง
1: แม่แล้ว
3: ท่านที่เคารพเพื่อนๆวัยหนุ่มที่หักแพงการถือผ้าในวัยเฮียนหรือถือผ้าตอนอายุยังน้อยจะส่งผลกระทบอย่างหลวงหลายต่อชีวิตของเด็กหญิงโดยเฉพาะการสูญเสียโอกาสทั้งการศึกษาและอนาคตการเฮ็ดเวียกย้อนว่าเมื่อตั้งครรภ์ในวัยเฮียนนักเฮียนหญิงส่วนใหญ่มักจะต้องหยุดเฮียนหรือลาออกจากโรงเฮียนเนื่องจากความขืนอายแห่งกดดันจากสังคมอ้อมข้างหรือย้อนต้องเอาเวลาไปเลี้ยงดูลูกการบ่ได้เฮียนจบตามเกณฑ์เฮ็ดให้ขาดโอกาสในการพัฒนาความรู้และฝีมือแห่งงานส่งผลให้ในอนาคตหาเวียกเฮ็ดงานทำที่มั่นคงได้ยากและมักจะประสบปัญหาทางด้านการเงินหรือตกอยู่ในวงจรความทุกข์ยาก
4: นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพร่างกายของทั้งแม่และลูกที่จะเกิดมาหากอิงใส่วิชาการทางการแพทย์ร่างกายของเด็กหญิงที่อายุยังน้อยโดยเฉพาะอายุต่ำกว่า18ปีนั้นห่างกายยังเจริญเติบโตบ่เต็มทีมดลูกและกระดูกกระมงยังบ่พร้อมรองรับการมีลูกเหตุให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นโรคเลือดจางภาวะความดันเลือดสูงระหว่างถือภาซึ่งมีโอกาสเหตุให้การตั้งครรภ์เป็นผิดได้บ่เพียงเท่านี้การเกิดลูกก็ยากลูกอาจเกิดก่อนกำหนดหรือเด็กมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและที่ห้ายแห่งกว่านั้นแม้นมีอัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็กมีสูงกว่าวัยผู้ใหญ
3: ่ปัญหาสุดท้ายที่ทางรายการอยากจะมาเตือนเพื่อนๆวัยหนุ่มแม้นผลกระทบทางด้านจิตใจและความกดดันทางสังคมย้อนว่าวัยหนุ่มยังบ่ทันมีความพร้อมทางด้านอารมณ์และวุฒิภาวะที่จะเป็นพ่อแม่คนการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและการเลี้ยงเด็กน้อยมักเฮ็ดให้เกิดมีความเครียดและภาวะซึมเศร้านอกจากนี้ยังต้องพบกับสายตาที่บ่เป็นมิตรตัดสินว่าเฮาเป็นคนบ่ดีการเว้าขวัญหรือการถูกกีดกันจากกลุ่มหมู่เพื่อนและสังคมซึ่งเฮ็ดให้เด็กหญิงรู้สึกโดดเดี่ยวและขาดความมั่นใจในการดำรงชีวิตสรุปแล้วการถือผ้าในวัยเฮียนบ่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและใจในปัจจุบันเท่านั้นแต่มันยังส่งผลกระทบระยะยาวต่อคุณภาพชีวิตและโอกาสในอนาคตของวัยหนุ่มที่น่าเป็นห่วง

0: จะใกล้หรือไกลเสียงพวกเขาสดใสจะดังก้องไปเปิดใจไว้หนุ่ม
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเพื่อนๆไว้หนุ่มที่น่าหักทั้งหลายมาฮอบนี่แนมเบิ่งเวลาของรายการก่อนยับจอหมอกเข้ามาแล้วก่อนจะจากกันไปผู้จัดรายการพร้อมทีมงานซื้อไว้หนุ่มขอแสดงความขอบใจมายังวิทยุกระจายเสียงแห่งสาตว์ลาวที่ได้เปิดโอกาสทางได้ฝึกความรู้วิชาการเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุให้ไว้หนุ่มพวกเฮาได้เข้ามาจัดรายการเพื่อนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้มาให้ท่านได้รับฟังนำกัน
2: และขอขอบใจมายังผู้ที่สนับสนุนพวกเฮาด้วยดีเสมอมานั้นคือท่านผู้ฟังและเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ติดตามรับฟังรายการเปิดใจวัยหนุ่มที่ได้ดำเนินมาแล้ว20กว่าปีโดยเฉพาะมื้อนี้ที่ได้ติดตามฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบอย่าลืมเด้อในวันเสาร์หน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้พวกเฮายังจะมาพบกันคือเก่าพวกเฮาจะเว้าถึงเรื่องใดแดนั้นก็คอยติดตามน้ำกันเด้อ
1: มาฮอดนี่คงจำใจจำจากบ่อยากภาคเวลานั่นหากจนมามื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือนุ่งลาวสาวเวียงจันทร์ขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่มาฮอดนี่ขอกล่าวคำว่า
2: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง
2: การเต้าหุ้มคว่ำสามัคคีทั่วปวงชนรอบด้านเป็นเวียกงานหนึ่งที่คณะพักคณะนำแนวล้อสารศาสตร์แขวงเสียงควางเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กันกับเวียกงานอื่นๆเหตุให้แขวงมีเสถียรภาพด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบปลอดภัยประชาชนอยู่ทางธรรมหากินในโอกาสของห่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวล้อสารศาสตร์ทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบดินมณีที่นครเวียงจันทน์ท่านเพชรสมรดาวงโซนคณะประจำพรรคแขวงประธานแนวล้อสังสาดแขวงเสียงขวางให้ฮู้ว่าการเต้าหมความสามัคคีทั่วปวงชนรอบด้านได้กลายเป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์ที่สำคัญของแนวล้อสังสาดแขวงระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันได้ประสานสมทบกับภาคส่วนต่างๆนับแต่ขันบ้านขันเมืองขันแขวงศึกษาโฮมการเมืองน้ำคิดให้ประชาชนฮู้จักหักสาดมีน้ำใจสามัคคีปองโดงสร้างอาชีพให้ประชาชนพร้อมทางเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเวียกงานต่างๆนับมือนับหลายขึ้น
3: แม่นพวกเฮาได้เอาใจใส่เต้าโฮมความสามัคคีทุกขแขนงการที่มีส่วนร่วมในการมีการพัวพันแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันในการเต้าโฮมความสามัคคีเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเฒ่าอยู่ในขั้นต่างๆถือว่าเข้าใจปฏิบัติหน้าที่ภาระบทบาทให้แก่พรรครัฐพวกเฮาโดยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะมันอยู่แข่งเสียงขวางติดผันกับมติของประชุมใหญ่ของแข่งอันนี้มันพวกเราได้เร่งใส่ในการผันขยายนั้นเหตุให้ทุกของเขตเวียงงานถือว่าพนักงานตลอดฮอดประชาชนบรรดาเผ่าได้รับรู้เข้าใจและก็ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าและพนักงานพวกเราก็ได้เอาใจใส่หันลงสู่หักฐานปั๊บปรุงหักฐานปั๊บปรุงกฎจากการจัดตั้งให้มีความเข้มแข็งและเวียงงานต่างๆเป็นตัวเวียงงานเผ่าเวียงงานศาสนาพวกเราก็มีการคุ้มครองอย่างละเอียดโดยเฉพาะอยู่บรรดาหักฐานบ้านอันใดที่มันบ่สอดคล้องอันใดที่มันบ่เหมาะสมกับสภาพตัวจริงพวกเขาก็มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันการนั่นแหละ
2: ท่านเพชรสมรดาวงโสนให้ฮู้ตื่นว่าในต้นนั้นแนวเราสั่งสัตว์แขวงเสียงขวางจะสืบต่อประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตื่นอีกเพื่อปลุกระดมทั่วปวงชนให้มีความสามัคคีภายในหลายขึ้นกว่าเก่าพร้อมเดียวกันนั้นจะนำเอามาติกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวเราสั่งสัตว์ทั่วประเทศครั้งที่12มาจัดตั้งพันขยายให้เป็นเพนงานและโครงการละเอียดเพื่อเป็นบนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิสาสะพกให้มีผลสำเร็จในต่อหน้า
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: คือบุญกองสอบีซ้ำที่บ้านหนองนาหนองสีโคตร
0: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
1: ตาบ่เห็นหุ้งเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่ในตา 4-5 ปีเลยการตอนนั้นว่าบ่เห็นหยังเราได้ลูกไปน้ำฝ้าน้ำอย่างไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่ากับบ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
0: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ่
1: เห็นแจ้งคักแล้ว
0: บ่ต้องได้ใส่เป็นตาแล้ว
1: บ่บ่ได้ใส่เป็นตาอย่าง
0: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ
1: ่ออกแดดก็ปกติ
0: ดีใจบ่พ่อ
1: ดีใจเห็นหุ้งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ้งอย่างนี้ก็เห็นหุ้งดีแล้วเมื่อได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
0: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พ่อเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ้งกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเน
1: า
0: ะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทำมาหากินกับบ่ได้มีอันของอันค้าเนาะเดี๋ยวให้พ่อฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
1: ถ้าว่าผู้ใดเป็นพยาธิคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตามากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกล่องหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ

อัดนะตีนผมให้ลำเกี้ยงตีนสินให้ลำเพียงสุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่ปรุงแม่ป้าเอาทุกภาคส่วนขอนำเป็นทักเป็นเฟงเข้าสู่รายการลองลิสต์ลองไล่ทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถือว่าเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพท่านสบายดีมีรายการในยามเช้าของวันเสาร์เป็นประจำในมื้อวันเสาร์แต่ละทิศเป็น1ชั่วโมง9ถึง10เป็นชั่วโมงเดียวนะภายในเฉพาะวันเสาร์มื้อนี้กับโคโซกเบาไทยกันไม่ได้มีโอกาสได้เข้ารายการสดก็ถือว่ามีบางมื้อก็บ่ได้เข้าบางมื้อก็ถือว่าได้เข้าแต่ว่าโดยรวมแล้วก็มันปกติอยู่ดอกเนาะนอกจากมีกิจธุระจำเป็นก็จึงบ่ได้เข้าแต่วันนี้โคโซกได้เข้ารายการในยามเช้าๆนะกระทักทายสวัสดีพ่อแม่เพื่อนมิตรแฟนรายการทุกภาคส่วนเลยแหละนะทุกเขตทุกแขวงทุกท้องถิ่นที่รับคลื่นสัญญาณทางระบบความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์เนาะ FM ได้มีรายการออเดอร์ก็ติดตามได้ทั้งเสียงทางวิทยุภาคส่วนนึงก็เป็นติดตามทางเพจก็คือ Loud National Radio ติดตามทาง Facebook โคซกเบาไทยก็คือ PU Thai Music นะก็มีการไล่สดนาการพักส่วนหนึ่งกาไม่มีโอกาสได้ติดตามเบื้องการไล่สดก็ได้เห็นกองสินค้าได้เห็นกองสินค้าได้เห็นโคซกจัดรายการพักส่วนหนึ่งกับผมมีบริเบิ้งนาก็ฟังแต่เสียงเอาที่ทางบ้านหรือว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่หัวอยู่ส่วนอยู่หัวให้ไปหน้าหรือว่าตามห้องล่าห้องการโฮงจากโฮงงานต่างๆมื้อนี้ก็ยังบ่ได้พักเวียกสำหรับบางท่านก็บ่ได้พักเลยเฮ็ดตลอดนะพักส่วนก็เฮ็ดเป็นกะกะเศร้ากะแรงกะดึกนี่นี่ก็ถือว่าเป็นภาคเศร้า1ชั่วโมงกับการพันขยายเวียกงานของทางบริษัทลองลิสต์การค้าซึ่งยกกับสรรพคุณอาหารเสริมทั้ง6ประเภทมาเว้ามาว่ากันนะมาโอ้มาล้มเพื่อให้เพื่อนมิตรแฟนรายการของเราได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลอาหารเสริมแต่ละประเภทของทั้งลองลิสต์พวกเราจำหน่ายในปัจจุบันนี้หลายๆทานกสิเมนติดตามนะทางโทรภาพป้องกันความสงบบางทานก็ติดตามทางวิทยุก็ถือว่าก็แบ่งกันไป2ภาคส่วนนะคันว่าทางโทรภาพก็เป็นเวลา 14:30 จนถึง 16:00 ทางโทรภาพปกโสเฮาเดอร์ก็ติดตามทางภาคส่วนนั้นนะภาคส่วนตอนเช้าแต่ว่าเริ่มกันแต่9:00พุ่นละจนฮอด11:00นะแต่ว่าในต้นเดือนหน้านี่รายการลองลิสต์ของเฮาจะยับเวลาไปอยู่ที่10:00หา11:00เด้อตอนเช้าๆ9:00ถึง10:00นี่แหละแม่นจะเป็นรายการของทางสถานีเพิ่นได้นะมีรายการเฮาเนาะรายการลองลิสต์จะยับขึ้นไปประมาณอยู่10:00ถึง11:00ก็พอดีพองามนะเอาแต่เศร้าแต่เสียวบางทานก็ยังบ่ลุกตัวนอนทําได้รายการของเฮาก็ส่วนสร้างรายรับอุปถัมภ์เอิ้นว่ารับอุปถัมภ์รายการจากทางบริษัทลองลิสต์การค้าเป็นผู้อุปถัมภ์หลักนะเป็นผู้อุปถัมภ์หลักแล้วก็ยังเป็นบริษัทที่จําหน่ายอาหารเสริมเครื่องสําอางและรับสร้างแบรนด์สินค้านะจะเป็นผู้อุปถัมภ์หลักนอกจากนั้นก็ยังมีโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งห้างปิงแบ้ซอยนิยมแบรนด์เทียนพึ่งนำสู้แบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องห้างไข่ยานนางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการและเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมขอบใจห้างไข่ยานแม่ยกบ้านทาราชเมืองแก้วอุดมซึ่งเป็นตัวแทนของลองลิสต์พวกเฮาเนาะหลักการขอบใจห้านเท้าพันโมบายโฟนอยู่ที่หนองแมงดาขอบใจห้านนางพิมพ์สอนหนองแมงดานะเมืองไซแข็งอุดมไซซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาในปัจจุบันนี้เฉพาะรายการลองลิสต์พวกเฮาในปัจจุบันนี้ยังรับโฆษณาประชาสัมพันธ์คือเก่านะก็มีทั้งผู้อยู่แล้วก็ผู้ออกไปนะบางท่านก็เฮ็ดสัญญาได้3เดือน6เดือนหรือว่าปีนึงฮอดขวบแล้วก็ถือว่าเบิดเวลากับออกไปแล้วผู้ใหม่ก็เข้ามาภาคส่วนที่ยังอยู่ก็มันต่อสัญญากันไปเรื่อยๆนะทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พวกเฮานะกับโคซกเบาไทยจะผันขยายเวียกงานธุรกิจของท่านให้ฮู้แจ้ง
แล้วก็กว้างขวางให้แก่บรรดาลูกค้าเพื่อนมิตรแฟนรายการได้รับรู้ธุรกิจของทานให้มันขยายไปกว้างขวางขึ้นเติมด้วยช่องทางทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และเผยแพร่ออกทางโซเชียลมีเดียก็คือ Facebook ทางเพจแห่งชาติลาวซึ่งมีผู้ติดตามหลายกว่า 500,000 คนนะอันนั้นก็คือช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆออกสู่โลกภายนอกสู่สังคมบางท่านก็ติดตามข้อมูลแล้วก็ได้เบอร์โทรศัพท์ได้ข้อมูลอาหารเสริมต่างๆก็สั่งซื้อก็ถือว่ารายการที่โคศกจัดจะได้รับส่วนลดพิเศษให้จัดส่งฟรีทั่วประเทศเด้อทั้ง6ประเภทอาหารเสริมของทั้งลองลิตพวกเฮากระทู้ไปรถนะมิตรรายการมีปัญหาของสุขภาพในแนวใดนะทั้งภายในภายนอกมีปัญหายังกับโอกลมทั้งห้องการพวกเฮาได้จะมีผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพทั้ง6ประเภทของพวกเฮานะเอาไปฟังเพลงกันก่อนมื้อนี้ชั่วโมงเดียวได้มีรายการบ่ได้หลายปานใดเนาะชั่วโมงเดียวก็จะเปิดเพลงสู่ฟังได้แล้วก็โอลมกันเกี่ยวกับอาหารเสริมของลองลิสเฉพาะเลยเฉพาะ1ชั่วโมงวันเสาร์เด้อคายวันจันทร์ฮอดสุกแล้วแม่นจะยกเอาพวกพลอุปถัมภ์รายการมาเว้ามาว่ากันนําแต่ว่ามื้อนี้ตอนเช้า1ชั่วโมง 9:50 มีแต่เฉพาะอาหารเสริมของลองลิสเท่านั้นเนาะสวรรค์บ้านนาอาคมสมหวังเพลงนี้มันม่วนให้แก่เพื่อนมิตรแฟนรายการที่ได้พักผ่อนในมือวันพักผ่อนวันเสาร์มื้อนี้มันม่วนกันจ้ะ

ว่าเป็นบทเพลงเกี่ยวกับเรื่องของชีวทัศน์ธรรมชาติเป็นการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของเขาเอื้อนมาวิถีชีวิตพื้นบ้านชาวไร่ชาวนาชาวหัวชาวสวนพวกเขานี่นะแล้วก็เป็นมะลางอาจารย์อาคมสมหวังเพิ่นเนาะเก่าๆมามอบให้มื้อนี้แต่ว่าสปอร์ตต่างๆจะบ่ได้เปิดเนาะมีรายการโฆษกจะรักษาเวลาเพื่อเว้าเรื่องกับสรรพคุณอาหารเสริมแล้วก็เปิดเพลงในแต่ละวันเสาร์เนาะก็ถือว่าขอบใจทุกๆท่านที่เข้ามาชมมาเบิ่งนะสนใจทักทายสบายดีเข้ามาหน้าไมค์ก็ได้ต้องการอยากสั่งซื้ออาหารเสริมก็กดไปที่เบอร์020-9829-4228เลยเด้อมีรายการเฮาพวกเฮาพร้อมส่งให้เนาะเฉพาะนครหลวงจันทน์พนักงานจะส่งให้นะทั้ง4ตัวเมืองถ้าหากว่าบ่ไกลสถานที่เส้นทางบ่ยุ่งยากก็แม่นพนักงานจะเอารถไปส่งให้ฮอดเฮือนเลยเนาะคันต่างแขวงจะผ่านขนส่งเนาะมีรายการจัดส่งฟรีทั่วประเทศกับอาหารเสริมทั้ง6ประเภทพวกเฮาเนาะเฮามาเริ่มกันอยู่ที่อาหารเสริมบำรุงสายตากันก่อนเนาะอาหารเสริมบำรุงสายตามีชื่อเต็มว่าโคลาลินพาดเนาะหลายๆท่านก็สิเคยได้ฟังแล้วก็ได้ยินตลอดเนาะเพราะว่าอาหารเสริมประเภทบำรุงสายตานี่นี่มันจัดจำหน่ายมาโดดแล้วมาโดดแล้วนะเป็นแคปซูล1กัปมี30เม็ด1กัปมี30เม็ดรับประทานได้มีรายการเฮาผู้ที่มีปัญหาเรื่องสายตาก็กินได้คือกันแห้งดีเลยเพราะว่าเป็นแห้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ดวงตาของเฮาเพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าอนาคตต่อหน้าอายุหลายขึ้นแล้วมันสิมีกันสิเกิดหนึ่งขึ้นกับห่างกายเฮาสิเกิดหนึ่งขึ้นกับอวัยวะประเภทใดหรือว่าตัวใดในห่างกายแต่ว่าตัวนี้จะบำรุงเรื่องของสายตาเฮารับประทานไว้ละดีที่สุดมีรายการเฮาเด้อเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีให้ดวงตาพวกเฮามีความแข็งแรงนะต่อกับปัญหาอาการที่มันจะเข้ามาก็คืออาการต่อเนื้อต่อกระจกต่อหินต่อลมหรือว่าอาการสู่แสงสู่ลมบ่ได้เนาะบางทีพ่อแม่เฮากับยังบ่ได้เป็นอย่างตอนนี้ก็ดีใจนําแต่ภาคส่วนนึงก็เป็นมาดลแล้วเด้เป็นมาดลแต่ว่าบ่ค่อยได้เอาใจใส่เนาะบ่ค่อยได้เอาใจใส่เบิ่งแยงแล้วก็เงื่อน

0: ไข่กับบ่มีแดซั่นแต่ไปเนาะก็มีบ่มีเวลาจะต้องมาดูแลก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเป็นตามเกิดปล่อยมันไปตามเวลาให้มันพิสูจน์ว่าซั่นแต่สุดท้ายมามันก็เห็นผลแท้ๆบ่ได้เห็นผลในทางที่ดีได้เห็นผลในทางที่บ่ดีต่อดวงตาของเฮาก็คืออาจจะเฮ็ดให้ดวงตาของท่านบ่ได้ใช้เวียกก่อนไว้อันควรเนาะเขาเอิ้นว่าเสื่อมไปแล้วก็เสียไปก่อนไว้อันควรเนาะก็บ่อยากให้มันเกิดขึ้นในดวงตาของเฮาทุกเพศทุกวัยหลายๆเรื่องแก้วตาเรื่องดวงตาเฮานี่บ่มีขายได้ตามห้องท้องตลาดตามห้างอะไรตามห้างสรรพสินค้าต่างๆโอ้ไปถามซื้อดวงไปถามซื้อตาเด้อมันก็บ่มีเด้อเนาะคันตารถมันมีตารถก็มีแท้นะเป็นวัตถุเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่าคนเฮานี่โอ้มันบ่มีแล้วมีแต่การนี่มันเกิดมานําเฮาใหญ่นําเฮาแล้วก็ตายไปพร้อมเฮาอีกนะมีแต่ว่าเฮาจะต้องได้ดูแลบํารุงรักษาดวงตาคู่นี้ให้มันใช้งานไปโดนๆเนาะอันนั้นแหละก็คือสิ่งที่เฮาต้องการอยากให้มันดีก็เลยนํามาจําหน่ายมาต้นมาฝากเอาให้พ่อแม่เฮานี่ได้มีดวงตาที่ใสเบิ่งแล้วบ่มีภาพซ้อนเบิ่งแล้วให้มันโฟกัสสิ่งของได้ชัดเจนนะก็เป็นการบำรุงทั้งเส้นประสาทและก็สมองไปนํานะแล้วก็ภาคส่วนนึงก็แม่นมีอาการคันเด้นะมีอาการคันอาการแสบมีขีดตาพร้อมมีน้ําตาไหลพร้อมบางท่านก็ได้บางท่านก็มักติดเชื้อแบคทีเรียติดมาโดนแรกก็บ่เซาอาการเครื่องเก่าคันเป็นตุ่มเป็นหยังเป็นผื่นแดงหรือว่าอาการที่ว่าแสบตลอดนะอันนี้ก็ถือว่าหลายๆปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ไปเช็คไปกวดเบิ่งรายละเอียดคักๆก็คือการไปเช็คไปเช็คไปกวดเนาะให้ผ่านเครื่องมือที่ทันสมัยกวดซอกมาฮู้แล้วนะเฮาฮู้แล้วอาการจังซั่นจังซี่ที่มันเป็นในเวลานี้เฮาจะหมุนไส้ในช่องทางใดทางเลือกตัวใดก็แนะนำนะบางทางก็สิใช้ทางเลือกของทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าช่วยบางทางก็สิช่วยเกี่ยวกับเรื่องของทางเลือกอาหารเสริมเข้าช่วยอันนี้ก็สุดแล้วแต่เนาะแต่ว่าลองฤทธิ์ของเฮาจัดจำหน่ายอาหารเสริมบำรุงสายตากับภาคส่วนที่สนใจอยากรับประทานอยากรับประทานก็แม่นยินดีให้ข้อมูลเนาะเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมประเภทโคลาลินพาสประเภทใหม่สรรพคุณดีๆเนาะกลายเป็นซุปเปอร์พาสกลายเป็นซุปเปอร์อาหารเสริมกับดวงตาไปแล้วในยามนี้หลายๆคนก็แม่นสั่งซื้อไปเนาะสั่งซื้อไปทุกเขตทุกแขวงทั่วประเทศเฮาก็จัดส่งให้อันนี้ก็ยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหลังไมค์หรือว่าทั้งหน้าไมค์ก็ได้แต่ว่าคันจะโทรเข้ามานําไมค์ให้โค้ชสงให้ข้อมูลนี่เวลาของเฮามันยังน้อยเกินไปในการล้มกันครับให้กดไปที่เบอร์ทั้งหลังไมค์เลยที่020-9829-4228เด้อมีรายการเฮาเนาะก็ถือว่าให้ช่องทางเกี่ยวกับเข้าถึงข้อมูลได้หลายขึ้นเติมด้วยเบอร์โทรศัพท์ทั้งบอทแอปและก็เบอร์โทรเลยอาหารเสริมบำรุงสายตาโคลาลินพาสของทั้งลองฤทธิ์พ่อเฮานะจัดจงพีทั่วประเทศเลยนะผ่านไป1บทเพลงแล้วก็ผ่านไป1อาหารเสริมสบายดีเพื่อนมิตรทั้งเพจแห่งชาติลาวสบายดีทั้งวัดศรีวิไลขอเพลงอาจารย์คำภูทวีวันในเพลงอย่างน้อเพลงอย่างน้อให้คอมเมนต์เข้ามาเลยเด้อเจ้าเด้ออยากฟังเพลงอย่างคอมเมนต์เข้ามาเลยเนาะสบายดีจันทาสอนจันทลานไซเจ้าแล้วก็สบายดีเพื่อนมิตรทาง Facebook บาอุทัยน้ำแดงมื้อนี้ก็ไล่สดนำสบายท่านอันนาบุญโฮอาบุญโทมบ่ที่เข้ามาเบิ่งในตอนนี้นะสบายดีเด้อสบายดีเจ้าติดตามท่านโฮมเข้ามาเบิ่งเนาะสนใจเพียงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ทาง Facebook โคศกเด้อจ้าสบายดีเจ้า
1: สบายดี
0: จ้าสบายดีเจ้า
1: ว
0: ่
1: า
0: โอ้เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเอาเพลงหยังเจ้าเอาเพลงหยังเจ้าเออมื้อนี้เอาไว้จักหน่อยเพราะว่าสมองเดียวเด้อเจ้าเด้อ
1: เอาเพลงอ
0: ัน
1: เจ้าเป็นฟัง
0: ซ
1: อยเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าโดยโดยโดยโดยโดยโดยโดยขอบใจเจ้าเจ้าขอบใจเจ้าเจ้าสบายดีเนาะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมประเภทต่อไปจีโกพลาจักหน่อยมีรายการเฮาไปฟังเพลงนี้ก่อนเจ้าฝากฝากไก่กันศิลปินอุดรวงศรี ฝ่ายแก่เพื่อนเมตแฟนรายการทั่วประเทศได้ฟังน้ำกันจ้ะ

เออมีรายการเฮาเศร้าๆเย็นๆซึ้งๆแน่เนาะเอาใจเพลงนี้มันนั่นน่ะฝากให้แกทางอีเมลดาวอนบรรทัดข่าวเด้อโอ้มันมักแฮงในเพลงนี้โอ้คันได้ติดตามรายการโคสกเบาไทยนี่ในแนวลูกกุ้งแดนะเป็นเพลงลาวรุ่นเก่าๆจักหน่อยสมัยนั้นแล้วก็สมัยนี้ได้ปนกันไปนะแต่ว่าเฉพาะเมื่อวันเสาร์นี่โคสกจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของลูกกุ้งกับสตุกลูกทุ่งรุ่นเก่าๆจักหน่อยเด้เออเอาแบบเงาๆจักหน่อยเนาะอาใจผู้ที่มักฟังเพลงในแนวสบายสบายสไตล์คลาสสิกนะอาการคอกันถ้าสบายดีคันมารถนะมีรายการในยามในกาหนึ่งชั่วโมงกับบลาและกับบน้อยในการฟังเพลงยกปัญหาอาหารเสริมมาว่ากันอยู่ตลอดดอกนะเฉพาะอาหารเสริมจีโก้พาสพอก็เป็นประเภทที่สองที่โกซุกจะยกขึ้นมาว่ากันนะเพราะว่าจีโก้พาสนี่ก็ถือว่าคันจะว่าในอาหารเสริมอยู่ในเป็นนัมเบอร์หนึ่งกับแมนนะเป็นอันดับหนึ่งของสินค้าของทั้งบริษัทลองลิตผลจำหน่ายนะอันดับหนึ่งเลยแหละตัวนี้มันถือว่าสรรพคุณนี่หลากหลายนะสรรพคุณนี่หลากหลายมูลไส้รายใหญ่หลายอย่างดูแลได้หลายแนวต่อไปนะรับประทานแล้วอาจจะช่วยทานนอนหลับดีนอนหลับดีหลังจากหอนอนหลับดีแล้วก็ห่างกายเฮาก็ถือว่ามีการส่อมแซมแล้วเนาะพักผ่อนทั้งสมองทั้งเส้นประสาททั้งกล้ามเนื้อทั้งกระดูกทั้งอย่างทุกอย่างเฮาได้นอนเด้ได้นอนให้ห่างกายเฮามันก็ได้คือได้พักจักแหน่เนาะบ่ได้แตกต่างกับรถกับรางเฮานี่แหละเนาะครับตลอดบ่พักก็บ่ได้แต่ต้องได้พักแหน่จอดแหน่เนาะบางทีบางท่านก็บ่ฮู้จักเทคนิคในการปฏิบัติรักษารถก็คือการรักษาคนเฮานี่แหละสุขภาพแข็งแรงเฮานี่แหละสุขภาพภายในเฮาบางท่านก็ฮู้จักเทคนิคการดูแลสุขภาพเทคนิคการดูแลรถอันเดียวกันเนาะฮักรถคือลูกฮักเลือดคือน้ำมันอันแหละเพิ่นเว้าว่าการดูแลสุขภาพจีโก้พราดมีรายการเฮาพักส่วนนี้ปัญหาเรื่องอาการนอนบ่หลับนอนบ่หลับก็มีหลายแบบคันสิเว้าแล้วก็มันก็มีหลายแนวนะเนาะว่านอนบ่หลับก็ได้บางท่านก็สิเกี่ยวกับเรื่องของการสูญเสียมาก็มีพยาธิประจําตัวแด้หลายๆอย่างอันนี้เอาเป็นแบบรวมๆให้เนาะช่วยให้ท่านนอนหลับดีนอนหลับดีแล้วก็สร้างเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์เม็ดเลือดแดงขึ้นหลายเฉพาะภาคส่วนที่ปัญหาเรื่องเลือดจางตูเหลืองตูซีดนะอันนี้ดีเลยดีๆเหมาะสมลองเบิ่งเด้อมีรายการที่เป็นมหัดเล็กเด็กน้อยผู้ที่มีปัญหาเรื่องเลือดจางหรือว่าเป็นทรัสซีเมียต่างๆนี่เอาให้ลูกกินดีได้มีรายการเด้อผู้สูงอายุผู้วัยทำงานคือเฮาเด็กแห้งแห้งสรรหาและเรื่องอาหารเสริมเพื่ออย่างเพื่อว่ามันเป็นการต่อเติมเป็นการเสริมสร้างให้ร่างกายเฮาแข็งแรงโดยที่แบบว่าบ่ต้องคิดหยังหลายกับอาหารการกินบางทีเฮาบ่ได้ออกตลาดตะลีบ่ได้ไปซื้ออาหารที่มีราคาแพงๆมากินย้อนว่าเฮากับเงินค้ำกับบ่หลายแด้เนาะบางครอบบางครัวก็ได้โอ้สิไปซอกหาเมนูจานเด็ดๆราคาแพงๆมาประกอบอาหารให้ครอบครัวนึงได้กินนี่ก็บ่ไหวคือกันเด้แต่ละมื้อนี่ยังต่ำสุดก็ 3-400,000 500,000 แล้วเด้ออกตลาดก็สิได้อาหารแซ่บๆมาเนาะแต่ว่าเฮาก็บ่ได้หมายความว่าจะกินอาหารเสริมประเภทจีโก้แล้วเข้าแล้วน้ํามันก็บ่แม่นแต่ว่าอันนี้มันเป็นอาหารที่เฮาจะเสริมเติมนะเสริมเติมแต่งในการให้โปรตีนวิตามินเข้าสู่ร่างกายเพิ่มขึ้นเติมอีกเนาะเพิ่มขึ้นเติมอีกด้วยอาหารเสริมประเภทนี้บางท่านนะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไขมันเด้นะไขมันอุดตันเส้นเลือดไขมันมันหุ้มตับหุ้มหัวใจไปกวดพ่อแล้วเด้เนาะไปกวดพ่อมาแล้วก็ต้องได้ปฏิบัติวินัยในการดำรงชีวิตแล้วนะการอยู่การกินต่างๆก็ได้คลำคำแคบก็ต้องได้เบิ่งก่อนจะเอาเข้าปากก็ต้องได้เบิ่งกินงำๆบ่คำหาท้องแม่นต้องกินต้องได้เบิ่งว่าเฮามีพยาธิอีหยังแดนในร่างกายเฮาในเมื่อเฮาเป็นไขมันเฮาเป็นเบาหวานแล้วก็ต้องมีระเบียบในการกินเพื่อว่าบ่ให้ไปเพิ่มเติมปัญหามันใหญ่ขึ้นเติมนะบางท่านก็สิแม่นว่าโอ้สรรหาอาหารเสริมประเภทที่แบบว่าดีต่อสุขภาพก็ต้องได้เบิ่งคือกันเนาะก็ต้องได้เบิ่งที่ไปที่มาก็ต้องได้เบิ่งว่ามันมาจากภาคส่วนใดให้มันละเอียดให้มันโฟกัสว่ามันของแท้ๆดีๆมีคุณภาพเข้าสู่ร่างกายจีโก้พาสยังมีสรรพคุณอีกประเภทนึงที่ช่วยให้ผู้เฒ่าผู้แก่เฮานี่ดีก็คือเรื่องของกระดูกนะเรื่องของกระดูกคนป่วยผู้ขออภัยผู้ที่สูงอายุขึ้นไปเนาะ
ผู้ที่สูงอายุขึ้นไปนี่ปัญหาเรื่องของคอกระดูกจะมีปัญหาลดนี่บ่ว่าที่เฮานี่คือโคซุกหรือว่าไผก็ตามอายุหลายขึ้นเนาะคอต่อหัวเข่าคอตีนคอมือต่างๆนี่จะหลุมเนาะจะมีเสียงดังก๊อกๆแก๊กๆย่อมว่าน้ำมันคอมันเบิดเลยเนาะหรือว่าบรรดาเรื่องของกระดูกม้วนกระดูกมันจะเกิดอาการที่บ่พุพุยขึ้นมาแตกหักได้ง่ายสมมุติว่านี่กรณีที่ท่านผู้ฟังได้ไปพาลาดล้มอยู่บันไดบนหนึ่งใช่ไหมเนาะที่จริงแล้วมันบ่สมควรหักเลยมันบ่ได้มีอย่างนักหนาเลยแต่ว่ามันแตกมันหักได้จังใดมันบ่สมควรจะต้องแตกบ่สมควรจะต้องหักย้อนว่ามันบ่มีความแข็งแรงในกระดูกในม้วนกระดูกนั้นๆเนาะอยู่ว่าจุดใดอยู่คอต่อแขนอยู่หัวเข่าอยู่บนใดก็ตามสิ่งที่มันบ่ควรจะหักมันก็หักเนาะย้อนว่าม้วนกระดูกเฮามันบ่แข็งแรงนะสัตว์อาจิโกพาสพวกเฮานี่มันบำรุงกระดูกโดยตรงเลยนะบำรุงกระดูกโดยตรงได้ดีเลยสร้างม้วนกระดูกที่แข็งแรงอีพ่อแม่อยู่งั้นอยู่ซ้ําบ่ได้ไปใส่ไม่ได้มีโอกาสได้ฟังวิทยุได้ฟังการไลฟ์สดทานทางโซเชียลมีเดียทาง Facebook ทางเพจเอาเบอร์โทรศัพท์ไว้โลดเนาะรับประทานไว้ละดีที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุเฮานะป้องกันได้คันเฮากระดูกแข็งแรงแล้วการโยกง่ายการเคลื่อนไหวห่างกายสรีระต่างๆนี่ก็จะดีขึ้นนอกจากบำรุงกระดูกแล้วยังไปช่วยให้บรรดากล้ามเนื้อเส้นเอ็นระบบเส้นเลือดต่างๆนี่ไหลเวียนดีนะเฮ็ดให้บ่ให้เกิดอาการมึนซานี่สาเหตุของอาการมึนซาตามปลายตีนปลายมือตามหัวเข่าเบื้องใดเบื้องหนึ่งในห่างกายนี่เกิดจากอาการไขมันอุดตันเส้นเลือดอาการไขมันอุดตันเส้นเลือดเพราะว่าไปตันอยู่น้ำท่อเส้นเลือดคล้ายๆกับท่อตัวโยกอย่างเขานี่แหละเนาะเขาใส่งานมาดนไขมันมันโอบมันติดเลือดมันก็เดินแมนแลนบ่สะดวกไปรอเลี้ยงห่างกายแต่ละอวัยวะบ่ทั่วบ่ถึงฮอดปลายตีนปลายมือไปละมึนซานะไปรอเลี้ยงห่างกายบ่สะดวกนะเกิดภาวะอาการมึนอาการซาอาการเป็นรอยเป็นอาการกล้ามเนื้อคอดเกิดขึ้นมาแบบที่เฮาบ่เคยเป็นมาก่อนบางท่านรู้สึกหัวใจเต้นผิดปกติย้อนว่าระบบเส้นเลือดเฮามันไหลเวียนบ่สะดวกมันเกิดอาการกระตุกคือกระโป้มน้ำนี่นะมันโป้มน้ำนี่โป้มให้มันไปน้ำนี่แต่ว่าน้ำมันบ่ไปตามแรงดันของโป้มน้ำเนาะก็คือหัวใจนี่มันเต้นออกเต้นเข้ามันก็สูบออกสูบเข้าเลือดมันก็ไปเราเลี้ยงห่างกายแต่ว่าปกติแล้วถ้าหากว่ามีปัญหาเรื่องของไขมันอุดตันเส้นเลือดนี่เลือดจะสูบฉีดได้ยากหัวใจตีผิดปกตินะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวกระทันหันก็มีนะพักส่วนหนึ่งเกิดอาการเจ็บหัวแห้งๆรู้สึกว่าแน่นหัวใจที่บวมแห้งขึ้นไปล้มตึงบัดเดียวเกิดอาการเป็นอัมพฤกษ์ไปนะย้อนว่าระบบเส้นเลือดนำออกซิเจนขึ้นไปเราเรียกสมองบ่ทั่วถึงนะนี่แหละเกิดจากอาการไขมันอุดตันเส้นเลือดเราควรจะหาวิธีป้องกันแล้วก็แก้ไขแล้วก็คลำคำแคบดำรงชีวิตให้มันมีความเขาก็จะปลอดภัยไว้ก่อนนะบ่จำเป็นบ่ต้องไปเสี่ยงกับเรื่องที่มันจะทำลายสุขภาพบางท่านนี่กินเครื่องดื่มที่มึนเมากิน 4-5 มื้อซ้อนบ่มีสิทธิ์สวงกลางคืนกับบ่ได้นอนดื่มตลอดเลยนะพักผ่อนหน่อยเดี๋ยวเห็นบ่ห่างกายเริ่มมีความดันขึ้นเริ่มมีปัญหาเราต้องได้เข้าใจว่าสาเหตุของมันเกิดขึ้นมาย้อนหนังย้อนการที่เรากินแบบบ่คลำคำแคบบางภาคส่วนนี้เป็นเบาหวานก็คือกันเนาะอันนี้ก็บางฮู้ๆเป็นเบาหวานแล้วแต่ว่ายังดันทุลังยังไปเอาแต่สิ่งที่มันเป็นพาหะเข้ามาสู่เติมอีกแห้งไปเพิ่มเติมขึ้นเติมนะเอาจีโก้พาสเพิ่นไปช่วยลดพรไขมันมีรายการได้หลักๆ2มาแม่นปรับน้ําตาลอยู่ในเส้นเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบางคนนี่ก็แม่นโอ้ค่าน้ําตาลขึ้นสูงไปกวดพ่อและมาจําเบิ่งมือมากวดเบิ่งค่าความดันโอ้มันขึ้นสูงบ่ได้นะเฮาต้องได้ดีแนะนําคักๆแท้ๆเลยแม่นเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ให้มันฮู้จักว่าแต่ละมื้อเฮามีความดันมีอะไรเฮาซื้อไว้ลูกอันนี้กวดความดันซื้อมามันก็บ่ได้แพงดอกอันกวดความดันก็ได้เนาะซื้อมาปาไว้เฮือนนั่นคันเฮาฮู้เฮาบ่จําใส่หัวปู่มือนี่จําใส่ไว้มากวดเบิ่งมื้อนี้ปกติมื้ออื่นขึ้นมันรู้สึกว่าเจ็บหัวมาจําใส่โอ้มันขึ้นแล้วหั่นดิเฮาไปกินหยังผิดบ่
หรือว่าเฮาคืนนี้เฮาบ่ได้นอนบ่หรือว่าเฮาไปกินอันใดนี่หรือปัญหาเรื่องของสภาพเลือดคิดบ่มันก็เป็นผลเรื่องซื้อไปกวดไว้รถตัวนั้นนะแต่ว่าพวกเฮาก็มีจำหน่ายแต่ว่าในช่วงก่อนนี้พวกเฮาก็จำหน่ายก็คือแบบเป็นของแถมให้เนาะเป็นของแถมให้ซื้ออาหารเสริมจีโก้พลาดแล้วจะแถมเครื่องกวดความดันให้นำอีกอันนี้ก็คือนโยบายพิเศษของทางลองลิตพวกเฮานะเป็นการคืนกำไรหกให้ลูกค้าแล้วก็เป็นมะไลน้ำใจของทางลองลิตพวกเฮานะอันนี้ก็เธอมีแผนจะมอบให้อยู่เด้อเฉพาะภาคส่วนในที่ว่าสร้างซื้ออาหารเสริมจีโก้พลาดตัวนี้เด้ออันนี้ก็ถือว่าให้กดไปที่เบอร์ทั้งหลังไม้เบิ่งว่าเพิ่นจะมีนโยบายให้หรือบ่เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องวัดแทกต่อความดันให้ฟรีๆเลยเด้มีรายการให้ฟรีๆเลยนะบ่ได้ซื้อจัดส่งให้เฉพาะอาหารเสริมจีโก้พาร์ทนะนอกจากนั้นแล้วยังไปช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดนะแล่นได้ดีนะจีโก้พาร์ทเด้อสำคัญหลายตัวนี้ถือว่าแนะนำให้แก่ภาคส่วนที่ปัญหาเรื่องของเบาหวานไขมันความดันกระดูกเนาะเจ็บหัวเบื้องเดียวเจ็บหัวซ้ำเหื้อกระดูกทับเส้นมักเจ็บเส้นประสาทเจ็บออดออดแอดแอดเจ็บกระดูกสันหลังและลายแนวจีโก้พลาดพวกเขาเป็นอาหารเสริมมาลองเบิ่งมาเปิดใจมาล้มกันเบิ่งเนาะถามเบื้องก่อนก็ได้ว่าเป็นอย่างบ่ได้หมายความว่าจะต้องเอาเด้ถามเบื้องก่อนเพื่อความสบายใจหลายท่านก็รับประทานอยู่ในตอนนี้ก็จัดส่งให้ทุกมืออยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลมาเราสู่กันฟังเนาะกับอาหารเสริมประเภทจีโก้พลาดของเราจัดจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้เจ้ากดสั่งซื้อได้เลยเนาะมีรายการที่เบอร์020-9829-4228เด้ออันนี้เป็นเบอร์ห้องการของเราจัดส่งให้ไปฟังเพลงอีกเติมขั้นเวลาในหนึ่งมีรายการเฮาฟังเพลงม่วนๆสะก่อนผ่อนคลายในเศร้าของวันเสาร์กะทินหัวใจเพลงนี้จากศิลปินเวียงมอนซ้อนดำเนินเก่าๆจักหน่อย

จ้านะก็ถือว่าศิลปินเวียงมอนสอนดำเนินนะเพลงนี้ก็ที่เคยได้ยินเนาะมีรายการเก่าๆจักน้อยรุ่นพ่อพุ่นแล้วรุ่นนี้พ่ออีเมตเก่าๆเมื่อก่อนเพลงนี้ก็ยังคงคล้องใจมิตรประสาเนาะมอบให้ตามคำขอจากเพื่อนมิตรแฟนรายการนะที่อยากฟังในแนวเพลงเก่าๆเด้อว่าซั่นแต่ไปนะยุค90ยุค80ยุค85 8690 95พุ่นแล้วเปิดสู่กันฟังเรียกว่าเพลงลูกกุ้งนะแนวดนตรีแบบฟังสบายสบายสบายดีพ่อแม่เฮาเด้ออยู่เถียงนาเถียงไห่ไม่ได้ฝนตกบ่อยู่เขตใดบ่อนใดฝนตกหรือว่าแดดฮ้อนก็สั่งทายสบายดีเข้ามาเนาะต่อไปมีรายการเฮายกมาว่ากันเติมมื้อนี้ก็ FC แฟนรายการทาง Facebook ก็หลายนะมื้อนี้ก็ทั้งท่านวัดทั้งท่านมอนแก้วคำดีท่านนางสาวมอนแก้วคำดีก็มาเบิ่งเนาะเอาอยู่ดีมีแฮงเด้อส่วนเพลงท่านวัดนี่ขอเพลงอาจารย์คำภูทวีวัฒน์นี่ยังบ่ฮู้ว่าสิเอาเพลงไหนเพิ่นเนาะงานสิลองร้องเบิ่งจักหน่อยเดี๋ยวจะมีเพลงต่อไปอยู่เนาะส่วนอาหารเสริมประเภทต่อไปก็คือโมติน่าผักขาวทองมีรายการเฮาเนาะสินค้าของทางลองลิฟต์ของเฮานี่มีหลายแนวนะเฉพาะผู้ที่มักรับประทานอาหารเสริมก็แม่นเจาะจงเลยได้เลือกเฟ้นแต่สิ่งดีเพราะว่ารับประทานแล้วมันเห็นผลเลยเนาะรับประทานแล้วรู้สึกว่าร่างกายมันดีขึ้นมันดีขึ้นเมื่อก่อนนี่รู้สึกมักเป็นไอเป็นวัดจามฟิดฟิดฟัดฟัดเมื่อก่อนได้รับประทานมาได้6เดือนหรือว่าปีหนึ่งนี่ปรากฏการณ์ในร่างกายก็มีการเปลี่ยนไปแล้วจากที่เคยเป็นคนอ่อนแอจากที่เคยเป็นคนหน้าเหลืองกลายเป็นคนหน้าแดงตุ้ยพีดีงามขึ้นมาโดยที่บ่ฮู้ว่าตัวเองกินอาหารเสริมโมตินาผักขาวทองซําแน่บางท่านได้โอ้เมื่อก่อนนี่เป็นแท้มักเป็นไอมักเป็นวัดเป็นไข้เป็นหนาวมักเจ็บท้องนะเป็นภูมิแพ้ต่างๆเนี่ยหลังจากผ่านไป6เดือนหรือว่าปีหนึ่งหลังจากได้รับประทานอาหารเสริมของลองเล็ดคือประเภทผักขาวทองมันเป็นสมุนไพรพื้นบ้านประเภทผักขาวทองนี่แหละนะแล้วร่างกายจะมีการปรับสภาพเข้าสู่โหมดของประเภทสมุนไพรของผักขาวทองเฮาอาจจะไปช่วยดูแลสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายนี่แข็งแรงขึ้นต่อต้านไวรัสมักเคยมักเป็นวัดเป็นไอมักเจ็บท้องมักเป็นโรคเบื่ออาหารปัจจุบันได้กินข้าวแซ่บนอนหลับดีก็เปลี่ยนไปเนาะย้อนมากินอาหารเสริมอันนี้ก็เป็นผลดีนะภาคส่วนหนึ่งที่ยังบ่ทันได้เข้าถึงอาหารเสริมประเภทโมตินาผักขาวทองก็ลองเบิ่งเนาะมีรายการเฮาก็ได้รู้สึกว่าได้มีโอกาสได้ฟังรายการของโคสุกเบาไทยมาเว้าๆว่าโยกมาพันขยายสรรพคุณอาหารเสริมแต่ละประเภทก็รู้สึกถึกกับพยาธิตัวเองในร่างกายเนาะเฮามาลองวางความตัดสินใจเบิ่งนะเอาจักกองซองกองก็บ่ว่ากันหรือว่าสิทอบถามเพิ่มเติมก่อนก็ได้บ่เป็นหยังเด้อเพราะว่าบางภาคส่วนนี้อาการป่วยมักเจ็บมักป่วยนี่มันเกิดขึ้นย้อนว่าย้อนเกิดขึ้นมาจากระบบภูมิคุ้มกันมันอ่อนแอนะระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนี่มันอ่อนแอนะซึ่งจะมักเกิดขึ้นมาจากพฤติกรรมในการดำรงชีวิตที่บ่เหมาะสมนะเวลาการเฮาเด้อ1แม่นพักผ่อนน้อยบ่หลับบ่นอนนี่เนาะบ่หลับบ่นอนล้ออยู่ซั่นย้อนไปเรื่องเหตุการณ์หลายอันนี้ก็ปกตินะอันนี้หลักๆก็คือการพักผ่อนน้อยการออกกำลังกายที่บ่ได้มาตรฐานออกกำลังกายก็บ่สม่ำเสมอออกยกๆแยกๆบ่ได้เหือว่าซั่นไปบางท่านก็บ่ได้ออกเลยมีแต่นอนอย่างเดียวเฮ็ดเวียกอย่างเดียวร่างกายบ่ได้มีการขับล้างสารพิษบ่ได้มีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์เลยมีแต่นอนกับกินเฮ็ดเวียกตลอดนะหรือว่าการรับประทานอาหารที่บ่ครบหมวดครบหมู่นี่บางท่านก็กินแต่มูเดียวไม่บางมือก็กิน2มู3มูไปนะบามือเขาเรียกว่าครบ5มูต่อมือนึงนี่โทษคักปันอย่างนึงว่าแบ่งก็ได้บ่หยังดอกอาทิตย์นึง5วันก็กินมื้อละมูก็ได้ดอกถ้ามันครบหมดครบมูสิกินบาดเดียวมันก็สิหลายผู้เพิ่นเนาะก็แบ่งไปอาทิตย์นึงให้มันได้กินครบ5มูก็ได้แล้วนะมื้อนี้กินอันนี้มื้ออื่นกินนั้นแกให้ก็ดีคือกันนะบางท่านก็กินมื้อเดียว5มูเลยแต่ว่าแบ่งกินทันแล้วน้อยเอาก็ได้นะมันก็ถือว่าแล้วแต่เงินไขของครอบครัวไปมันดอกกันก็ได้นี่ก็ถือว่าให้มันครบเครื่องเรื่องของหมวดหมู่อาหารมันจึงได้วิตามินได้สารดีๆเข้าสู่ร่างกายนะนอกจากนี้ยังเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิประจำตัวอีกเด้เนาะก็สิเจ็บสิป่วยดูๆบางท่านก็เป็นเบาหวานได้มันก็เป็นไขมันบางท่านก็สิมีปัญหาเรื่องของโรคผิวหนัง
บางท่านเคยมีอาการเจ็บกระดูกกระเดี่ยวย้อนอาการบาดเจ็บเกิดอาการอุบัติเหตุต่างๆเกิดขึ้นระยะยาวนานเมื่อ30ปีหลังพลมาก่อนก็เลยอดๆแอดๆบ่ทันคู่มือนี่ก็บ่ช่วงบ่เซาก็มักเจ็บมักป่วยอีกเนาะหรือว่าอาการภูมิแพ้ที่มันเกิดจากอากาศฝนตกฝนตกฟ้าลมก็ฝนตกฝนตกอากาศแดดร้อนต่างๆก็เกิดป่วยเกิดเจ็บขึ้นไปเนาะหลายแนวได้มีรายการเฮาเด้อสภาพแวดล้อมนี่ก็สำคัญคือกันเลยบางท่านมือบ่ฝนตกก็ว่าเป็นวัดมันมือฝนตกก็เป็นไข้บัดมือน้ำท่วมมาเพราะว่าอาการพื้นคันขี้หิดขี้กากขึ้นอยู่บ่เซาจิเถื่อเยอะอันนี้ก็เทว่าร่างกายเฮาภูมิคุ้มกันมันต่ำแล้วนะมาเฮามาเริ่มต้นบำรุงร่างกายกันด้วยอาหารเสริมบทินาพักข้าวทองกันลองเบิ่งเดินมีรายการเฮาเด้อข้อมูลเพิ่มเติมมีเบอร์โทรศัพท์ให้สอบถามก็คือเบอร์020-9829-4228นั่นแล้วเนาะคำมื้อนี้บ่ทันมื้อวันจันทร์ก็โทรไปหาเพิ่นก็ได้หรือว่าสนใจก็โทรถามเพิ่นมื้อนี้ก็ดีบ่เป็นหยังดอกเนาะเว้าเรื่องความเอาใจใส่สุขภาพนี่มันต้องมาก่อนเด้นะมีเงินมีทองมีเฟอร์นิเจอร์เต็มตัวแต่ว่าทั้งไหนนี่โบเต็มห้อยนี่ก็บ่อยากใส่ไปได้คำก็ได้เนาะรถขี่รถลูๆได้จังหน่อยก็ป้าไปกินลงรถไปกินแนวบ่ได้กินหยังก็บ่ได้ก็บ่อยากปานใดมันต้องทั้งดีทุกอย่างนะเอาสุขภาพมันต้องมากันซะแหละทุกขอฮอทุกคนเอาใจใส่เด้อกับปัญหาสุขภาพไปฟังเพลงอีกเพลงนึงในรายการเฮาสาวงามบ้านนาเพลงนี้นะเก่าๆจะอีกตะเคียนทองประกอบคำมอบให้จ้ะ

ฟังเพลงกำลังม่วนมาอีเมลโอ้ยรายการโคศกเบาไทยปฏิบัติลาพาจากรายการเอากระดาษคือว่าละมีรายการเอ้ยหนึ่งสองวงมันก็บ่ได้โดนปันใดนะก็พอได้ฟังได้โอ้ได้ล้มกันไปขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการที่อยู่เฮือนอยู่ซานบ่ได้ไปใส่ผักลาผักการจักเครื่องสักของให้ลูกให้เมียให้ลูกให้เต้าหรือว่าแตงอยู่ขอกินหรือว่าพักส่วนหนึ่งแกมันเดินทางไปเที่ยวเนาะขับรถขับลางก็ค่อยไปค่อยมาเด้อไอ้เบาโซเฟอร์สุดหล่อ ทั้งไอ้โซเฟอร์ค่อยไปค่อยมาเนาะตามถนนชนทางทั้งภาคส่วน13เหนือทั้ง13ใต้หรือว่าขอบเขตบริเวณ4ตัวเมืองนครหลวงบางจันทน์พวกเฮาทุกเขตทุกแขวงทั่วประเทศทั้งแล้วเนาะการเคลื่อนไหวการสัญจรต่างๆก็ถือว่าให้มีสตินะติดตามเบิ่งระบบเทคนิคของรถให้มันดีในยามฟ้ายามฝนก็ได้รถดีคนก็ต้องดีนะมีได้นะสภาพทัศนวิสัยของคนของการขับขี่นะคันเมาแล้วก็ขับบ่ขับเด้นะคันเมาแล้วก็คันฝนตกแห้งก็จอดเนาะฝ่ามืดฝ่ามัวก็จอดซะก่อนก็ได้บ่ต้องเฝ้าฟังหลักก็ได้เออก็ที่ว่ารายการของเฮานี่พันขยายเวียกงานอาหารเสริมไปยุทธ3ประเภทไปแล้วนายกมาเว้ามาว่ากันนะประสานสมทบกับบทเพลงมวลๆแต่ว่าเวลายังเหลือตั้งแต่6นาทีละเนาะก็ยังเหลืออีกประเภทหนึ่งอาหารเสริมก็คืออารูเจนพาร์ทได้มีรายการเฮาอาหารเสริมบำรุงผิวพรรณในภาคส่วนใดที่ว่าสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมบำรุงผิวพรรณให้มันสดใสเปล่งปังนะก็คืออารูเจนพาร์ทบำรุงเส้นผมคอกระดูกเส้นผมเล็บตีนเล็บมือข้อต่อต่างๆแม่นดีแล้วเนาะเธอช่วยให้สะลอการเสื่อมของเซลล์ต่างๆช่วยให้เซลล์กลายเป็นหนุ่มเป็นสาวต่ออายุให้เฮานี่มันดูสดใสขึ้นอายุเป็นเพียงตัวเลขแท้ๆการดูแลสุขภาพนี่แท้ๆเลยคือความจริงที่พันวานั่นแหละเนาะเฮาเอาใจใส่กันสุขภาพเฮาแข็งแรงนี่ก็นานเจ็บนานป่วยนานเฒ่านานแก่คือพันวาอีหลีเด้นะสารอาหารหลักๆกับการบำรุงผิวเฮาก็ต้องมีนะอยู่ใน1กับอาโรเจนพาร์ทพวกเฮานี่ก็เติมเต็มไปด้วยวิตามินซีคอลลาเจนนะกูต้าไอรอนกูต้าไฮโอนนะสารสกัดจากเม็ดองุ่นเอสตาเซนชินต่างๆนะอยู่ในส่วนผสมของทางอาโรเจนพาร์ทมีรายการเฮาดีๆนะสรรพคุณดีๆสินค้าดีๆของทางล่องลิดพวกเฮาจัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้ก็คืออาโรเจนพาร์ทเอาสมัครก่อนมานี่เนาะมีรายการเฮาผู้ละไปสตาร์ทกันอยู่ที่มื้อวันจันทร์จังว่ากันอีกนะรายการพวกเฮาจะสตาร์ทกันที่วันจันทร์พุ่นต่อมื้ออื่นนี่พักพรรายการล่องลิดพวกเฮาปิดท้ายรายการอีก1บทเพลงก็คือหักครึ่งทางหักบ่ฮอดเป้าหมายหักบ่ฮอดจุดสุดยอดของชีวิตฮอดแต่ครึ่งทางก็พากันแยกแตกสลายเอาจบเพลงนี้นะโคซุกเบาไทยพร้อมด้วยในสังคุ้มเครื่องเสียงทานสมสะอาดกะอยู่เคียงข้างกันไปในตละมือมื้อวันจันทร์พบกันใหม่ครับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง
2: การเต้าหุ้มคว่ำสามัคคีทั่วปวงชนรอบด้านเป็นเวียกงานหนึ่งที่คณะพักคณะนำแนวรักสร้างชาติแขวงเสียงควางเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กันกับเวียกงานอื่นๆเหตุให้แขวงมีเสถียรภาพด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบปลอดภัยประชาชนอยู่ทางธรรมหากินในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรักสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบดินมณีที่นครเวียงจันทน์ท่านเพชรสมรดาวงโซนคณะประจำพรรคแขวงประธานแนวรอสั่งชาติแขวงเสียงขวางให้ฮู้ว่าการเต้าหมความสามัคคีทั่วปวงชนรอบด้านได้กลายเป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์ที่สำคัญของแนวรอสั่งชาติแขวงและอย่างผ่านมาก็คือปัจจุบันได้ประสานสมทบกับภาคส่วนต่างๆนับแต่ขันบ้านขันเมืองขันแขวงศึกษาหมการเมืองน้ำคิดให้ประชาชนฮู้จักหักชาติมีน้ำใจสามัคคีปองโดงสร้างอาชีพให้ประชาชนพร้อมทางเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเวียกงานต่างๆนับมือนับหลายขึ้น
3: แม่นพวกเราได้เอาใจใส่เต้าโฮมความสามัคคีทุกขแขนงการที่มีส่วนร่วมในการมีการพัวพันแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันในการเต้าโฮมความสามัคคีเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ในขั้นต่างๆถือว่าเข้าใจปฏิบัติหน้าที่ภาระบทบาทให้แก่พรรครัฐพวกเราโดยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะมันอยู่แข่งเสียงขวางติดผ่านกับมติของประชุมใหญ่ของแข่งอันนี้มันพวกเราได้เร่งใส่ในการผ่านขยายนั้นเหตุให้ทุกคงเขตเวียงงานถือว่าพนักงานตลอดฮอดประชาชนบรรดาเผ่าได้รับรู้เข้าใจแล้วก็ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าและพนักงานพวกเราก็ได้เอาใจใส่หันลงสู่หักฐานปั๊บปงหักฐานปั๊บปงกฎจากการจัดตั้งให้มีความเข้มแข็งและเวียงงานต่างๆเป็นต้นเวียงงานเผ่าเวียงงานศาสนาพวกเราก็มีการคุ้มครองอย่างละเอียดโดยเฉพาะอยู่บรรดาหักฐานบ้านอันใดที่มันบ่สอดคล้องอันใดที่มันบ่เหมาะสมกับสภาพตัวจริงพวกเขาก็มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันการนั่นแหละ
2: ท่านเพชรสมรดาวงโซนให้ฮู้ตื่มว่าในต้นนาแนวราวสั่งสัตว์แขวงเสียงขวางจะสืบตัวประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตื่มอีกเพื่อปลุกระดมทั่วปวงชนให้มีความสามัคคีภายในหลายขึ้นกว่าเก่าพร้อมเดียวกันนั้นจะนำเอามาติกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวราวสั่งสัตว์ทั่วประเทศครั้งที่12มาจัดตั้งพันขยายให้เป็นเพนงานและโครงการละเอียดเพื่อเป็นบนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิชาเฉพาะให้มีผลสำเร็จในต่อหน้า
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศา

คณะละครเสียงแคนเล้าของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์ในเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับสายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราช

0: ได้หลายเดือนแล้วที่ต้องเฮ็ดคือจังว่าเงินคนละถงแบบนี้นะแม่นต้องคิดแน่ๆกับมารี
1: คิดแน่ใดจังซั่นว่าเคยเว้าแล้วว่าตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในฐานะแบบนี้ข้อยจะต้องหาเงินเพื่อกุ้มตนเองเอาไว้ก่อนหลายได้ก็สะพอแต่เงินเดือนจังซี่นะมันมีความจำเป็นที่ข้อยจะต้องวิ่งเต้นเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขของข้อย
0: มารีกว่าไอ้จะก้าวมาถึงขั้นนี้มันบ่แม่นเรื่องธรรมดาใดไอ้ต้องบุกบืนผ่านพาอุปสรรคและข้อยุ่งยากนานาประการเมื่อถึงขั้นนี้แล้วจะให้อ้ายถอยหลังให้กับมันได้แน่ใดล่ะความจริงแล้วครอบครัวของพวกเฮาก็บ่แม่นว่าจะยุ่งยากซับซ้อนถึงขั้นเก็บกู้หรือว่ายืมหนี้สินผู้อื่นมากินเลยแม้นแต่พลตำรวจล่าและกรรมกร3ล้อเขาก็ยังกุ้มกันทีนี้ก็ย้อนผัวเมียน่ะเข้าใจกันค่อยๆช่วยกันคิดช่วยกันหาแน่นอนว่าจะบ่มีหยังพอที่จะลำบากเกินไปดอกไอ้ว่า
1: แม่นนั่นเป็นความเข้าใจของเจ้าแต่สำหรับข่อยแล้วบ่คิดคือเจ้าใดหมู่ครูรุ่นเดียวกันเขาเอเขาทงจนเกือบเว้าได้ว่าตู้คำเคลื่อนที่พุ่นบาดข่อยได้ละตกศอกคือไก่ตกน้ำนี่ละข่อยน่ะอายหมู่เพื่อนใดที่ผัวกินแต่อุดมการเจ้าอยู่ในหน้าที่การงานที่ควรได้มีเงินมีทองใช้จ่ายกว่านี้แต่เจ้ากับปฏิเสธมัน
0: ฟังอ้ายให้ดีเด้อมารีสิ่งที่ได้มาด้วยความบ่สอบธรรมนั่นนะมันบ่อาจสามารถที่จะอยู่นำพวกเขาได้ดลดอกนอกจากให้อ้ายอยู่กับลูกตามภาษาของพ่ออย่างมีความสุขและให้ความอบอุ่นแก่ลูกตลอดไปหรือต้องการให้ผู้หนึ่งอยู่ในคุกและผู้หนึ่งอยู่นอกอย่างทรมานจังสนมารี
1: ผู้กินเป็นนั่นก็เขาบ่ย่านเรื่องคุกเรื่องตารางอีหยังดอกดีบ่ดีฮอดกายหน้าผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่าเขาอีกพุ่นน่ะมีเงินสักอย่างมันหลุดดีไปหมดทุกอย่างคันเป็นข่อยเป็นคือเจ้าหั่นวะคดีใดที่พอจะได้เงินก็เฮ็ดให้มันยากต้องเทียวมาหาแล้วก็ยืนซ้องขาวให้ก่อนจึงจะจัดการให้มัน
0: มารีทุกคนน่ะอยู่กองกฎหมายได
1: ้แม่นข่อยบ่เถียงเจ้าแต่กฎหมายก็มีสองวางคือกันสิทธิ์อำนาจอยู่กับเจ้านี่นาถ้ามันบ่ให้เงินกระทวงดึงเอามันไว้หันล่ะบ่ข่อยฮู้วิธีอยู่ดอกนะไอ้อนุภาพคดีจะเสี่ยงสุดลงได้หรือส่งขึ้นศาลได้มันก็แมนพนักงานสอบสวนสืบสวนนี่ล่ะเป็นผู้สรุปบ่แมนวะ
0: มารีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แม่นผู้ปกป้องคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนใดบ่แม่นผู้ทำลายสิทธิ์และผลประโยชน์ของเขาเจ้าแต่ประการใดสิ่งใดถูกหรือผิดก็ต้องว่ากันไปตามนั้นบ่มีความจำเป็นอย่างที่จะต้องตักตวงทวงดึงให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน
1: เศร้าๆข่อยบ่อยากได้ยินความนี้ดอกเชิญเจ้ากินหน้าที่และอุดมการณ์อันบริสุทธิ์ของเจ้าต่อไปเถาะข่อยก็สิซอกหากินตามเพ่งของข่อยนี่ล่ะลองเบิ่งดูว่าข่อยสิมีคือบ้านคือเมืองเขาหรือบ่
0: อ้ายบ่ว่าหยังดอกมารีที่น้องจะซอกอยู่หากินนั่นน่ะแต่อ้ายขอเตือนก่อนว่าอย่าให้ผิดระเบียบการและกฎหมายบ้านเมืองอย่างเด็ดขาดบุคคลผู้นั้นจะเป็นไผก็ตามหากฝืนต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองแล้วแม่นล้วนแต่ต้องรับผิดชอบต่อหน้ากฎหมายกันหมดทุกคนเลย
1: เอาแล้วคันข่อยผิดน่ะเห็นมันมีข่าวออกสู่หูของประชาชนว่าผัวจับเมียน่ะ
0: ผู้ที่จับน้องน่ะบ่แม่นอ้ายใดแม่นมือกฎหมายต่างหากถ้าว่าน้องผิดอย่าท้าทายกฎหมายดีกว่านะมารีถึงอ้ายจะอยู่ในฐานะผัวของน้องก็ตามหากมีการกระทำผิดขึ้นแล้วคำว่าผัวหรือเมียนั้นจะบ่มีใด
1: น้องเว้าแล้วว่าหน้าที่ก็คือหน้าที่ผู้เฮ็ดผิดจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายน้องก็ได้กระทำความผิดก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายแม่นบ
0: ่มาลีนอกจากหน้าที่ในวงราชการแล้วเมื่อเช้าวานนี่นะไอ้ถูกคัดเลือกให้เป็นปกส.บ้านอีกเด
1: ้ถูกคัดเลือกให้เป็นปกส.บ้านเจ้าคิดดีใจจนตัวสั่นพุ่นละติเนาะที่ได้รับหน้าที่นี้อีกน้ำนา
0: ก็บ่ถึงขนาดดอกมาลีแต่ไอ้ก็ภูมิใจได้ที่พ่อแม่ประชาชนเห็นดีเห็นพร้อมเพราะว่ามันหมายถึงคุณค่าของคนที่ควรจะเฮ็ดในนาทีนี้
1: ข้าเอาเงินเดือนนี้อ้ายหลายปานใดเนาะ
0: ก็บ่มีดอกมาลีเวียกนี่น่ะแม่นเวียกเพื่อป้องกันความสงบสวยบ้านของพวกเฮานั่นเองจึงบ่เกี่ยวกับเงินคำกำแก้วเพราะฉะนั้นความสงบเป็นที่ต้องการของคนทั่วไปผู้ที่จะเฮ็ดเวียกนี้ได้ก็ต้องเป็นพนักงานที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้ว
1: เชิญเจ้าตามสบายเถาะข่อยน่ะบ่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ดอกสิ่งใดที่ข่อยจะมีความสุขแล้วข่อยจะต้องซอกหามันให้ได้เดึกแล้วข่อยไปนอนก่อนเด้อมีหยังมื้ออื่นจังค่อยเว้ากันใหม่เนาะ
0: บ่น่าเลยมาลี

0: บ่น่าเชื่อเลยได้มาลีว่าคนคืออ้ายสุปันจะทุ่มเทใส่ตัวคือแนวนี้น่ะ
1: นั่นติเฮาก็งึดคือกันได้แม่นตัวไปเว้าแนวใดกับลาวก็ลาวจึงเห็นดีเห็นพร้อมน้ําตัวคือแนวนี้น่ะ
2: ก็บ่ได้เว้าเรื่องอีหยังได้หมู่ลาวเองต่างหากที่ถามเฮาถึงเรื่องนี้น่ะ
0: เฮาบ่เชื่อดอกมาลีว่าตัวบ่ได้เว้าหยังน่ะอย่างน้อยตัวก็ต้องเว้าถึงความทุกข์ยากของตัวสู่ลาวฟังโดยเฉพาะก็แม่นเรื่องรายได้รายดีของตัวนั่นล่ะ
1: แม่นบ่ล่ะมาลีตัวเว้าคือหมอคำผิวเว้านั่นแม่นบ
2: ่เฮาบ่ปฏิเสธดอกแสงเดือนเพราะเราเป็นผู้ถามเฮาเองว่าบ่อยากให้ชีวิตดีขึ้นกว่านี้บ่เฮาก็เลยเว้าถึงรายได้ของผัวของเฮาสู่เราฟังแล้วเห็นว่าเฮาควรจะมีอาชีพที่ถาวรจึงเสนอเงื่อนไขคือเว้ามานี่ล่ะ
0: โตคิดแนวใดแสงเดือนที่ไอ้สุบันทุ่มเทใส่มาลีคือแนวนี้น่ะ
1: บ่จำเป็นต้องคิดยังหลายเกินไปคำผิวผู้ชายที่ตัดสินใจแบบนี้น่ะหากบ่มีความพอใจหรือว่าเกิดความหักในตัวของผู้หญิงแล้วคงบ่ตัดสินใจหับปากดอก
0: เฮาเชื่อว่าไอ้สุบันคงจะลงหักมาลีเสียแล้วล่ะ
2: นี่บ้าหลายพวกตัวนี่น่ะเฮามีผัวอยู่ทั้งคนเฮ็ดจังได๋ลาวจึงสิมาลงหักเฮาก็เขาเองก็บ่แม่นคนโลโลเลเลที่จะหักกับคนอื่นทั้งที่มีผัวอยู่นะ
1: มันบ่แน่ดอกมะลีความหักนี่นะมันเกิดขึ้นกับทุกๆคนบ่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็หักกันได้ถ้าห้ามน้ำบ่ให้ไหลห้ามไฟบ่ให้ลุกจึงสามารถห้ามบ่ให้ผัวเมียอย่าห้างกันได
2: ้เศร้าเถอะอย่าว่าเดียวว่าเป็นมงคลนะโมแล้วพวกตัวเห็นว่าสมควรหรือบ่ที่จะรับเอาการช่วยเหลือของไอ้สุบันนะ
0: ถ้าตัวบ่รับเอาตัวก็บ้าเท่านั้นล่ะติมาลี
1: แม่นแล้วล่ะคำผิวหากโมมาลีปฏิเสธแล้วก็คือจะบ้าหรือว่าเมาเต็มทีว่าแต่ผัวตัวหันเถาะสิคิดแนวใดในเรื่องนี้นะ
2: เรื่องยังเฮาจะบอกให้เราฮู้ล่ะเฮาสิบอกแต่เพียงว่าได้เห็นเวียกยูฮานขายเครื่องเท่านั้นล่ะถ้าเราฮู้เรื่องนี้คือสิมีปัญหาแน่นอน
0: ตัวสิบิดบางไปฮอดไซมาลีอย่าลืมว่าความลับบ่มีในโลกใด

0: ลองว่าเบิ่งดูมาลีถ้าสมมุติว่าผัวของโตฮู้เรื่องนี้เด้ตัวจะเฮ็ดแนวใดต้องซอกหาทางป้องกันไว้ก่อนได
1: ้แม่นความหมดแสงเดือนนั่นล่ะถ้ามีหยังเกิดขึ้นมันต้องลามมาถึงพวกเฮาแน่นอนพอผัวของโตกับฮู้แล้วว่าโตมาค้าขายกับพวกเฮาเราต้องหาว่าพวกเฮามีส่วนยุยงส่งเสริมในทางบ่ดีให้โต
2: เรื่องนี้พวกโตบ่ต้องวิตกดอกพอเฮาบ่เคยง้อผัวเลยอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเพียงการยืมยืมเงินมาลงทุนเท่านั้นบ่มีข้อผูกมัดใดๆหมดเรามีปัญญาดีแล้วก็ช่วยเฮาสำหรับเฮามีปัญญาดีเฮาก็ตั้งห้านขายเครื่องโดยการเอาทุนของผู้อื่นก็ได้หากถึงขั้นว่าห้าเฮงก็แยกทางกันละบ
0: ่ห่วยอย่าซื้อว่าแบบนั้นได้มะลีลูกของตัวเด้เฮ็ดแนวใดไอ้อนุภาพก็บ่เป็นคนธรรมดาสั้นตำแหน่งก็นับมือนับสุ่มขึ้นเรื่อยๆได
2: ้เฮาน่ะบ่ส่วนดอกเรื่องลูกก็คือกันสุดแท้แต่มันสิไปกับไผเฮานี่ก็หากได้ยาผัวก็ต้องปาลูกได้พ่อสิบ่มีข้อยุ่งยากอีหยังเป็นสิ่งกีดขวาง
1: บ้าหมอนี่ต่างผู้อื่นเว้ยส่วนหลายๆเขาก็ต้องหักเลยเอาลูกไปอยู่นำพอย่านแม่ใหม่คุมเหงลูกบาดโตสัมผัสสิป้าให้ลูกอยู่กับพ่อมันแนวใดเทวะ
2: โตนาบูฮู้ยังดอกคำผิวลูกของเฮาบ่เคยสนใจกับแม่เลยใดมันหักเลยเสือฟังพ่อหลายกว่าเฮาเปิดเรื่องนี้ยามใดใจให้ทุกเทื่อเลยล่ะเบิ่งคือว่าเฮาบ่ได้เป็นแม่ของมันผู้ใด
1: อย่าไปโทษเด็กน้อยเถอะมาลีย้อนโตขาดความใกล้ชิดและบ่ได้ให้ความอบอุ่นแก่ลูกอย่างเพียงพอนั่นเองจึงเป็นเหตุคือตัวเว้ามาหั่นล่ะ
0: แม่นได้มาลีเด็กน้อยยังบ่ฮู้เรื่องหยังเมื่อไผให้ความอบอุ่นกับมันมันก็ฮักแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับผู้นั่นดอกบางเทื่อพวกเฮาแนมข้ามปัญหานี้ไปก็ได้จึงเข้าใจผิดในตัวลูกนั่น
1: เฮาบ่เห็นดีนำเลยได้มาลีหากเกิดมีการยาห้างกันแล้วตัวสิปล่อยให้ลูกอยู่น้ำผัวน่ะ
2: เฮ้ยเฮาอย่าฟ้าเว้าเรื่องนี้กันเถื่อเถาะมันบ่ทันมีปัญหาคือเฮาคิดไว้เถื่อบางทีไอ้สุบันอาจจะเว้าลิ้นก็ได้นี่นา
0: บ่ได้มาลีคำว่าเว้าลิ้นสำหรับไอ้สุบันนั่นบ่เคยมีใดเน้อเมื่อเราได้เว้าคืนแนวนั้นแล้วเราจะต้องเฮ็ดให้ได้ได
1: ้นายนอแสงเดือนพวกเฮานี่นาเราคือบ่สนใจเดทั้งที่อยู่อย่างคนโสดเราก็ไปสนใจคนที่เขามีครอบครัวแล้วโลกนี้มันบ่ยุติธรรมเลย
0: คือสิเป็นย้อนว่าพวกเฮาเป็นเสี้ยวของเมียเรานั่นเองล่ะเราจึงถือพวกเฮาคือน้องคือนุ่งธรรมดาหรือบ่ดังนั้นเขาก็ว่าบุพเพสันนิวาสจังได๋ล่ะ
2: บ้าหลายหมอนี่นะเฮาบ่คิดเลิกถึงปานนั้นดอกเอ๊มื้อนี้คือว่าบ่มีลูกค้าเนาะยังบ่ทันได้เงินจักกีบเลย
1: ยายเย็นๆติมาลีแม่ค่ากินเปอร์เซ็นต์คือพวกเฮานี่นะมันต้องได้อดทนได้จักหน่อยลูกค้าเขาก็มาดอก
0: พวกเฮานี่ก็บ่แม่นธรรมดาได้เนาะทั้งทีบ่แม่นเสื้อสายไล่ลองกันพอมีคนจะมาซื้อคำก็ทำท่าทำทางว่าไปซื้อห้านของเอื้อยจังซั่นจังซี่บัดลูกค้าซื้อแล้วก็ไปเอาส่วนแบ่งจากเจ้าของห้านโดยบ่ต้องลงทุนลงฮ้อนหยังเลย
1: นี่แหละเขาเอิ้นว่าค่าสมองหรือค่ากำปั้นน่ะไผสิว่าหยังกะยาหัวมันมีหน้าที่ย่างขึ้นย่างลงลูกเดียว
0: ฮันเดพี่น้องโตมาแล้วมะลีไปเถอะแม่ป้านั้นต้องมาซื้อหรือว่ามาขายคำได้ลองเสี่ยงดวงเป็นคนทำอิฐเบิ่งดู

0: มาหาเอื้อดูสิพร
1: เจ้าเอ้ยครูมีหยังบ
0: ่เอื้อสังเกตเบิ่งน้องหลายมือแล้วเวลาเลิกเล่นน้องกลับมกตัวอยู่ในห้องทั้งที่มือเพื่อนออกไปเล่นอย่างมวนซื่นน้องมีหยังบ่สบายใจบ
1: ่คือว่า น้อง
0: บ่ต้องปิดบังเอ้ยดอกสิพรมีหยังก็เว้าออกมาโลดเอ้ยหักน้องได๋น้องเฮียนเก่งและมีคุณสมบัติดีตลอดมาแต่ระยะหลังๆนี้น้องเหงาซึมคะแนนกระลุดหลายมีปัญหาอยู่ในใจแม่นบ่เรื่องของแม่น้องแม่นบ
1: ่น้องบ่บอกเอ้ยครูได้บ่น้องย้ำพ่อกับแม่น้องให้นะ
0: นี่แสดงว่าน้องมีปัญหาแท้ๆฟังเอื้อให้ดีเด้อสิพรผู้ที่จะเรียนเก่งและมีสุขภาพแข็งแรงนั้นจะต้องมีความสดชื่นอยู่ในจิตใจมีเวลาพักผ่อนตามสมควรบ่มีความเหงาซึมบางเทื่อเอื้อเห็นน้องน้ำตาของน้องหันไหลออกมาซึ่งการเป็นเช่นนั้นจะให้น้องเรียนบ่ได้น้องจึงควรบอกให้เอื้อฮู้เพื่อหาทางแก้ไขช่วยน้องพวกเขาอยู่ใกล้กันมีปัญหาหยังก็ต้องได้ช่วยกันน้องอุบใจเรื่องเมย์ของน้องบ
1: ่เป็นอย่างเอื้อจึงฮู้เนาะ
0: สีพรเฮือนของเอื้ออยู่ใกล้กับเฮือนของน้องตอนกลางคืนเอื้อนอนดึกหลายจึงฮู้ว่าเมย์ของน้องมาเฮือนยามใดเป็นความเอื้อบ่ล่ะ
1: เจ้าแม่นแล้วเอ้ยครูน้องบ่สบายใจเรื่องของแม่นี่ล่ะแต่ละคืนแม่ต้องมาเฮือนดึกหลายแม่คนอื่นมาเฮือนตั้งแต่หัวค่ำกินข้าวห่วมพากับลูกแต่แม่ของน้องออกเฮือนตั้งแต่เช้าแล้วกลับมาเฮือนตอนดึกมีแต่พอเท่านั้นที่อยู่ใกล้ชิดกับน้องนะ
0: สิพรน้องยังน้อยหลายบ่ควรคิดหยังให้หลายเกินไปแม่ของน้องคือจะคาเวียกหลายจึงมาเฮือนบ่เป็นปกติเช่นนั้นถึงแนวใดน้องก็มีพ่อคอยรับส่งและอยู่ใกล้ชิดน้องน้องจึงบ่ควรน้อยใจเลยหน้าที่ของน้องคือตั้งใจเรียนให้เก่งเพื่อพ่อของน้องจะได้มีกำลังใจเข้าใจเอ้ยว่าบ่ล่ะ
1: เจ้าน้องเข้าใจเอ้ยดีแล้วพ่อเคยบอกว่าหากพ่อมาหาซ่าก็ให้เมื่อกับเอ้ยครูน้องถือบูเว้าหยอกอยู่เรื่อยๆว่ายันสิได้เป็นลูกของเอ้ยครูว่าซั่นใด
0: จะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยสิพรบ่เฉพาะแต่น้องเท่านั้นดอกที่เมื่อกับเอื้อยน่ะนางแก้วนางแสงและผู้อื่นก็เมื่อกับเอ้ยครูคือกันสิพรจะต้องเฮ็ดใจให้เป็นปกติเพื่อจะได้เรียนเก่งๆคือผ่านมาเมื่อคืนก่อนเอื้อยเห็นน้องไปในเมืองกับพ่อบ่แม่นวะ
1: แม่นแล้วเอ้ยครูพอน้องพาไปกินน้ำหวานซึ่งน้องกาน้อยใจคือการที่เห็นพ่อแม่คนอื่นน่ะไปพบหน้าพ่อตากันและก็ได้ป้อนน้ำหวานให้ลูกค่ะเจ้าแต่น้องบ่มีแม่ไปนำเลย
0: น้องคิดไปเองได้สิพรเมื่อพ่อพาไปยังก็ดีแล้วเมื่อหน้าแม่ของน้องก็จะต้องไปกับพ่อและน้องแน่นอนให้สัญญากับเอื้อได้บ่ว่าจะบ่มีอาการเช่นนี้อีก
1: เจ้าน้องให้สัญญาเด้อครู
0: ดีหลายไปเล่นกับหมู่สติอีก10นาทีก็สิเข้าเรียนเลยได
1: ้เจ้าเอ้ยครู
0: สีพรเอื้อยพ่อฮู้อยู่ว่าน้องกำลังมีปัญหาอย่างในเวลานี้แม่กับพ่อของน้องบ่ค่อยเข้าใจกันความจริงแล้วแม่ของน้องกับบ่ควรจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นเลยเอื้อยจะพยายามให้ความอบอุ่นแก่น้องพอน้องเรียนได้ดีหลายเอื้อยบ่อยากให้น้องเกิดปมด้อยในใจเพราะมันจะมีผลสะท้อนถึงการเรียนของน้อง
2: อันนี้มันซองอย่างเนาะอ้ายเป็นอย่างจึงเอามาให้น้อง
3: อันนี้ของต้นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นดอกน้องชายเพื่อให้น้องน่ะซื้อเบียร์กินเพียงแต่รายงานให้คันเทิงว่าลูกของอ้ายน่ะบ่ได้เจตนาเข้าไปลักเท่านั้นก็พอแล้วและยังมีของต้นที่จะสมนาบุญคุณให้แก่น้องอย่างอีกเด้หากว่าลูกของไอ้ได้ออกจากที่คุมขังเอาห้ามไว้สติน้องชายหวังว่าน้องคงจะบ่ปฏิเสธติ
2: เทื่อก่อนไอ้เอานามบัตรของผู้ใหญ่มาให้น้องแก้ไขสวยและทีนี้ไอ้เอาซองข่าวมาให้น้องอีกจังซั่นว่าไอ้เห็นน้องเป็นคนได้เกาะ
3: อย่าแนมเบิ่งไอ้แบบนั้นติน้องชายไอ้น่ะบ่ได้ดูถูกว่าน้องน่ะเห็นแก่เงินได้เพียงแต่อยากให้น้องน่ะสวยเท่านั้นแหละ ด็กน้อยยังเฮียนหนังสืออยู่บ่อยากให้เขาน่ะเสียอนาคตซะนะ
2: แล้วอ้ายฮู้บ่ว่าลูกของอ้ายน่ะถูกจับจักเทื่อแล้ว
3: เออเทื่อนี้มันก็เป็นเทื่อที่3แล้วน้องชาย
2: เทื่อนึงดมกาวเทื่อ2ลักรถถีบซึ่งอ้ายเคยหับปากว่าจะบ่ให้เกิดปัญหานี้อีกแล้วบัดนี้สะพัดงัดเขาเฮือนไปลักเครื่องของเขาอีกคดีก็ยังอยู่ในการสอบสวนแล้วอ้ายยังจะให้ลูกมีอนาคตหรือว่าบ่อยากให้มีกันแท
3: ้เออก็อยากให้มีนี่แหละอ้ายจึงมาขอความช่วยเหลือจากน้องนี่มันไปน้ำมูน่ะน้องสาย
2: ทั้งๆที่อ้ายก็ฮู้อยู่แล้วว่าลูกชายของอ้ายน่ะผิดยังจะให้น้องเฮ็ดบทบันทึกการสอบสวนไปในทางที่บ่ถูกต้องอีกจังซั่นวะ
3: น้องสายทุกอย่างมันก็ขึ้นกับน้องเองนั่นแหละอันน่ะอยู่ในซองนั้นบ่แม่นจํานวนน้อยเลยน้องหรือว่าบ่พอก็บอกอ้ายได้เลยอ้ายยินดีจะเพิ่มให้น้องเติมเสมอ
2: แล้วนี่นะอ้ายกำลังเฮ็ดผิดได้อ้ายได้ในสถานให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่นะ
3: เออน้องสายอ้าย
2: เอาซองนี้คืนไปซะอ้ายก่อนที่น้องจะตั้งข้อหาใส่อ้ายอีก
3: เป็นยังจึงปฏิเสธอ้ายล่ะน้องสายอยู่นี่น่ะมีแต่เฮา2คนเท่านั้นเลยเลยจะให้อ้ายเอาไปให้น้องอยู่เฮือนบ
2: ่น้องขอย้ำอีกเทื่อนึงเด้ออ้ายเด้อจงเก็บซองเอาไว้ซะก่อนที่น้องจะตั้งข้อหาว่าให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่จะอยู่แสก็ตามน้องจะบ่ขอรับออกข้อเสนอของอ้ายอย่างเด็ดขาดผิดหรือถูกให้อ้ายไปพัวพันกับศาลก็แล้วกัน
3: นี่หมายความว่าน้องจะส่งคดีนี้ไปขึ้นศาลแท้ๆแม่นบ่นี
2: ่แน่นอนอ้ายคดีนี้แม่นศาลจะเป็นผู้ตัดสินน้องมีหน้าที่สอบสวนและประกอบสำนวนเท่านั้นบ่มีหน้าที่ตัดสินแต่ประการใด
3: นี่น้องชายตั้งที่น้องนั่งนั่นน่ะบ่แม่นว่าจะห้องรับเอาน้องตลอดไปได้เมื่อมีโอกาสก็ควรจะรับเอาสติอย่างน้อยน้องก็จะได้ใส่มันให้เกิดผลประโยชน์แก่ครอบครัวของน้องได้มีไผที่บ่อยากจะได้เงินก็ผู้ที่ปฏิเสธการให้ของคนอื่นนั่นน่ะเขาว่าคนโง่ฮู้บ่น้องสาย
2: เรื่องอื่นน้องบ่คำนึงถึงดอกอ้ายเพราะว่าน้องนั้นมีอัตราเงินเดือนที่คันถึงอนุมัติให้อยู่แล้วน้องยอมรับอยู่ว่าทุกคนต้องการเงินแต่สำหรับน้องแล้วจะบ่รับเงินที่บ่บริสุทธิ์อย่างเด็ดขาดและส่วนไผสิว่าโง่นั่นน่ะมันก็เป็นเรื่องของเขา

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงศ์ไสไพมณีธรรมวงศาอุลาราชจักรซีจันแพงคำหักไกสอนวิสัญญราชบัวท้องศรีสมบัติและวิไลพรวงศ์พจันทร์ให้เสียงแสดงสู่ทานฟังอัมไพศรีสมวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบได้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เชิญทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ทานผู้ฟังทุกทานจงประสบแต่ความสุขโชคดีมีไสให้พญาติโลคาทุกทิวาราติการสบายดี

0: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหักนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา
1: เมื่อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
2: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
1: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
2: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
1: แม่นสั้นบ่หลานผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
2: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่เสียโทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี้มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
1: เออแม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแต่สัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
3: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

0: มื้อนี้มีความสุขทั้งกายและใจเด้
1: ไปเฮ็ดอย่างม้าคือมีความสุขน่าซื่นตาบานแท้
0: เขาไปบริจาคเลือดมาเธอนี่เป็นเธอที่หาแล้วได
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
1: เขาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นนั้นบ
0: ่โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเขานี่นะเขาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาผัดว่าแนวนั้นเด้เขากับโบฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเข้าไปจังซั่นแหละ
0: เขาเข้าใจความรู้สึกนั้นใดต่อไปนี่นะย่าไปฟังคนโบฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด
1: ้อ
0: ไปน้ำเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเสี่ยวเขาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021 212 892

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขนาดนี้เวลา 11:00 น.ต่อนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 137 MHz และระบบ AM 567 kHz

ักทายสบายดีมินไลการเพลงก่อนเที่ยงทุกๆท่านตอนหับเข้าสู่เวลาของรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้พบกันทางระบบ FM และก็ระบบ AM พร้อมกันเลยเนาะทุกท่านเนาะสำหรับวันจันทร์ถึงวันพุธแม่นทางระบบ FM 103.7 MHz บ่มีออกอากาศเนาะส่วนว่าพฤหัสสุกเสาแมน FM 103.7 MHz ส่วนว่าผู้ใดที่อยากฟังทุกๆมื้อก็คือทางระบบ AM ขึ้นกลาง567 GHz ได้เลยเนาะทุกท่านเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะมาพบมาพ้อกันให้ผู้ฟังยินดีกันในบรรยากาศเที่ยงวันเสาร์เนาะมื้อนี้มื้อพักเวียกสำหรับบางท่านก็อาจจะยังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานกันอยู่ต้องขออภัยมิดรายการเนาะสำหรับอาทิตย์นี้เนาะโทรศัพท์หน้าไมค์เฮาค่อนข้างบ่สะดวกปานใดเนาะเพราะว่าเบอร์ประจำห้องพวกเฮานี่ก็คือบ่ได้มาดนแล้วเนาะบางครั้งแม่นไซเบอร์0305787052เนาะเพราะฉะนั้นในระยะอาทิตย์ผ่านมาอาจจะบ่ได้ออนไลน์กันในบางมือขออภัยมิดรายการนำเนาะสำหรับมื้อนี้พบพ่อกันมื้อของการพักผ่อนเนาะสำหรับข้อมูลข่าวสารมื้อนี้จะบ่ได้ฟังอย่างที่นักหลายก็คือจะเน้นให้มีรายการผ่อนคลายเนาะฟังเพลงม่วนๆพร้อมเดียวกันนี้เนาะสำหรับมื้อนี้เฮาก็มีผลงานเพลงใหม่เนาะของทางศิลปินคำใสไซยวงศ์กับเพลงฮักผัวคือเก่าซึ่งเพลงนี้ก็เป็นผลงานการแต่งของอาจารย์น้อยเนาะให้มีรายการทุกท่านรับฟังน้ำกันพร้อมกับอีกหนึ่งเพลง

0: ข้ามื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
1: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพี้ยแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
0: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
2: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถอะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยาก

0: ที่น้ำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแมนต้องได้ไส้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำไส้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
1: เออลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
2: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

0: เพลงมวลมวลสวนกันฟังเบิกบานสำล้านใจฟังได้ในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: ตอนฮับมินรายการกับเข้ามาไลน์เนี่ยที่2ของทางรายการเนาะอยู่น้ำกันสำหรับมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อพักผ่อนสำหรับหลายๆคนเลยบ่ว่าจะเป็นมินฮักแฟนรายการเฮาที่อยู่นครเวียงจันทน์หรือว่าอยู่ต่างแขวงส่วนหลายแล้วมินฮักแฟนรายการฟังผ่านทางระบบ AM เนาะซึ่งว่าอาจมีบางท่านที่ฮับฟังผ่านออนไลน์เนาะออนไลน์เฮานี่ส่วนหลายแล้วมินรายการทางใต้มันฟังออนไลน์หลายบ่ว่าจะเป็น Facebook แดบ่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์แดขอบใจหลายๆเนาะที่ว่าติดตามเนาะส่วนว่ามิตรรายการเนาะที่อยู่อาบรรดาแขวงทางภาคเหนือส่วนหลายแล้วเพิ่นฟังผ่านระบบ AM เนาะสัญญาณแจ้งเป็นได้บ่มีรายการบอกมาได้เด้อส่วนว่าทางแขวงอุดมไซนี่ยังคงมิดอยู่เนาะสำหรับมิตรรายการทางอุดมไซบ่ฮู้ว่าสัญญาณทางพุ้นเป็นได้ฟังได้คือเก่าแล้วหรือบ่แจ้งมาได้เด้อทุกท่านเด้อสำหรับท่านใดเนาะที่ว่าติดตามอยู่นะก็ฝากระมัดระวังแด่วันเสาร์วันอาทิตย์เนาะมื้อพักเวียกมือผักหงเหียนซึ่งว่าไรยานี่ก็ยังบังมือกับอากาศฮ้อนอยู่เนาะบังมือกับฝนตกเนาะก็คือฝากเตือนมิตรรายการตั้งแต่ตอนอันฮ้อนฮ้อนพูนามิตรรายการที่ว่ามีข่าวอันเด็กน้อยมักพากันส่วนกันไปลอยน้ำจมน้ำฮะนะเตือนมาตลอดเลยเนาะล่าสุดวังวันที่7ผ่านมากับมีอีกหนึ่งกรณีท่านผู้ฟังเด็กน้อยเพศหญิงหาก็อายุ7ปีจมน้ำอยู่บ้านนาคลองเมืองโทรคมแขวงเวียงจันเนาะอันนี้เห็นคลิปวิดีโอแล้วก็คือพ่อแม่ไทยบ้านเอียงพากันโดดน้ำลงไปเนาะแต่ว่าก็คือสวยชีวิตไว้บ่ทันแล้วก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ให้เนาะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะย้ำเตือนลูกหลานตื่มเนาะโดยเฉพาะแม่น้ำใหญ่เนาะท่านผู้ฟังเนาะบางคนก็ลอยน้ำบ่เก่งสวนกันไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนาะบางคนก็ไปแล้วกันแล้วบัดนี้พาดพังมานี่ซวยกันบ่ได้แด่ท่านผู้ฟังเนาะพานมาไปน้ำกันเป็นกลุ่ม 6-7 คนเนาะก็ยังซวยกันบ่ได้ก็มีเพราะฉะนั้นแล้วเนาะก็ฝากเตือนสติทุกท่านตื่มเนาะบอกสอนลูกหลานตื่มเนาะไปก็ต้องอยู่ในอาการเบิกเงี้ยงของพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะขนาดว่าไปลอยน้ำอยู่อ่ะนะเป็นสระลอยน้ำเนาะเป็นสถานที่ที่ว่าเปิดให้บริการนะก็ยังต้องอยู่ในความเบิ่งแย้งของพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะบางเทื่อเพิ่นก็มีอันนะป้องกันเว้นยามยางกวดเบิ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยเนาะและสำหรับผู้ใดที่ว่าจิส่วนกันอ้าวเสาร์อาทิตย์เฮาพาของเฮียนไปลอยน้ำบ่น้ำหองน้ำสระน้ำห้วยน้ำหยังก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนเนาะบอกพ่อบอกแม่กันสักก่อนหรือว่ามีผู้ใหญ่ไปน้ำยิ่งเป็นการดีเนาะอันนี้ก็คือฝากไว้ละกันสำหรับระยะนี้เนาะพวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกันตื่มท่านผู้ฟังระยะต่อไปยังอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนที

กลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงท่านผู้ฟังอยู่น้ำกันเนาะหลังจากฟังเพลงผ่านไปสำหรับเพลงมื้อนี้เนาะจะสลับกันเด้อบ่ว่าจะเป็นเพลงซ่าเพลงไวเสียงฮ้องศิลปินหญิงศิลปินซ้ายจะสลับให้มิตรรายการได้รับฟังกันบ่ว่าจะเป็นต่างแขวงหรือนครหลวงเวียงจันทน์สำหรับมื้อผ่านๆมาที่ว่าได้โทรเข้ามาขอเพลงเนาะกะได้จัดให้บางเพลงบางเพลงก็ยังบ่จัดเทื่อพอบางเพลงกะเวลาบ่พอแดซอกบ่เห็นแดเนาะทุกท่านกะสำหรับมิตรทักแฟนรายการเนาะบางท่านกะโทรมาหาทุกมื้อเนาะขอบอกเข้าใจหลายๆที่ว่ารับฟังรายการติดตามรายการเป็นประจำและยานี้เนาะผ่าบางท่านอาจจะได้ติดตามข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์กะขอให้อันน่ะมีสติในการเสพข่าวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เดี๋ยวท่านผู้ฟังหลีกเลี่ยงข่าวปลอมเนาะคือหลายๆคนตื่นกันเนาะผ่านมาที่ว่าเห็นแค่เนาะแบบประมาณว่าเพิ่นถ่ายคลิปวิดีโอมาโอ้อยู่กลางน้ำมีแค่ตัวใหญ่ๆซึ่งประชาชนที่ว่าไปหาอยู่หากินเช่นว่าไปหาป่าบ่หรืออาศัยอยู่เขตแคมป์หั่นเป็นตะย่านเนาะวิตกกังวลไปตามๆกันซึ่งล่าสุดก็แม่นทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นออกมายืนยันแล้วเนาะว่าข่าวที่พบแค่อยู่บ้านห่างสะดําก็คือบ่มีมูลความจริงเด้อเนาะสำหรับมีทักษะรายการที่ว่าอยู่ทางเมืองโค้งเนาะก็สบายใจได้เลยเนาะเป็นเพียงน่ะสื่อสังคมออนไลน์ที่ว่าเผยแพร่ข่าวปลอมเท่านั้นเนาะทุกท่านเนาะอันนี้เนาะทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะเพิ่นก็ได้ออกมาแถลงข่าวกันคักแน่เนาะซึ่งคลิปวิดีโอที่ได้ปล่อยเนาะทาง Facebookที่เป็นการสร้างกระแสข่าวปลอมเนาะเพื่อบ่ให้หลายๆคนพากันตื่นตกใจหั่นน่ะอันนี้ก็อยากจะให้ทุกๆท่านมีสติในการเสพข่าวในการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆพร้อมเนาะหรือว่าหากมีเหตุการณ์ผิดปกติหั่นน่ะสามารถแจ้งต่อทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะโดยเฉพาะแล้วถ้าเฮาใกล้สายกะแจ้งอำนาจการปกครองบ้านเฮาก็ได้เนาะทุกๆท่านเนาะและก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องราวเลยเนาะที่อาจจะเป็นความบ่สงบภายในมิตรฟ้าและการก็สามารถแจ้งได้โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ถามว่าเขตใดเนาะที่ว่ายังพบการทิ่มขี้เหยื่อซะซ้ายก็แม่นแจ้งต่อภาคส่วนเกี่ยวข้องแจ้งต่ออำนาจการปกครองบ้านเด้อทุกๆท่านเด้อเพราะว่ากำลังเป็นกระแสและก็กำลังเป็นปัญหาสังคมเลยเนาะเอาฝากไว้ละกันสำหรับตอนนี้เอาพักกันอีกครั้งนึงเนาะกับ2เพลง

0: เอาย้ำขอมาพี่ไว้จึงได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพหักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักกันแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแหละก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

กลับเข้ามาอยู่น้ำกันท่านผู้ฟังเนาะสองเพลงเปิดป่ายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังมีเพลงหักเจ้ามดใจอีกหนึ่งเพลงก็คือเพลงอ่อนซอนเมืองลาวเนาะฝากให้มิตรรายการทุกท่านได้รับฟังเนาะลาวนี่รู้สึกว่าประเทศลาวเป็นอีกประเทศหนึ่งเนาะที่ว่าท่องเที่ยวได้เนาะบ่ว่าจะเป็นยามแล้งยามฝนยามฝนนี่ก็ท่องเที่ยวได้เพราะว่าเฮามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็คือหลายเลยเนาะน้ําตกตัดยามฝนนี่กําลังงามเนาะทุกท่านป่าไม้นี่กําลังเขียวงามดีโดยเฉพาะแล้วฝนตกมาแบบนี้แน่ก็ดีคือกันเพราะว่าหยังเนาะผ่านมาเนาะไฟไหม้ลามป่าทางเขตภูเขาควายเขตภูพนังแล้วก็เขตป่าอื่นก็คือสร้างความเสียหายหลายย้อนอากาศร้อนแห้งแล้งหลายเนาะฝนตกมาแบบนี้ก็คือซุ่มซื้นมาแน่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็สิได้เขียวงามเนาะแล้วก็อย่าลืมละกันพักกันไปลินไปเที่ยวกับรักษาความสะอาดแน่เนาะทุกท่านเนาะอ่ะสำหรับตอนนี้ไปฟังตืมอีก2เพลงละกันท่านผู้ฟังเอาเป็นเพลงที่มีได้การมันขอมาหลังไม้วังอาทิตย์แล้วนี่เนาะบ่ทันได้เปิดให้บ่ทันเอาเป็นว่ามาจัดให้มีได้การฟังมื้อนี้แทนละกันเนาะ2เพลงเนาะจะเป็นเพลงใดท่านผู้ฟังแต่บอกไว้ก่อนเนาะว่าอีก1เพลงนี้เป็นเพลงที่ว่าเป็นเสียงห้องของอาจารย์คำพันธ์เด้อมีได้การก็ขอมาฉะนั้นจัดให้เนาะ

อยู่น้ำกันระยะนี้เนาะหลังจากฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการไปก็ขอบใจมีรายการทุกท่านเลยเนาะที่ว่าอยู่น้ำกันแล้วก็ติดตามน้ำกันมาฮอดระยะสุดท้ายอย่าลืมมื้ออื่นรายการยังมีออกอากาศเด้อฟังได้ผ่านทางระบบ AM เนาะบอกมีรายการซ้ำแล้วซ้ำอีกย่านมีทักแฟนรายการสิลืมเนาะอย่าลืมละกันมื้อใดที่ว่าหมุนไป FM 103.7 MHz เวลาเดียวกันนี้แล้วบ่ได้ยินรายการเพลงก่อนเที่ยงก็คือรับฟังผ่านระบบ AM คลื่นกลาง567 GHz เนาะพอออกอากาศทุกมื้อเวลาเก่าเวลาเดิมเลยขอบใจทุกท่านเด้อที่ว่าอยู่น้ำกันฮอดตอนท้ายรายการมื้อนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่มื้ออื่นสบายดี

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปีนี้แขวงหลวงพะบางจะปลูกไม้1ล้านต้นเพื่อฟื้นฟูป่าไม้ให้ได้300เฮกตาร์เจ้าหน้าที่จับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์100กว่าคนอยู่แขวงบุรีคำไสรัฐบาลวางคาดหมายประกาศลบล้างพยาธิวัณโรคให้ได้ฮอดปี2030รัฐบาลเวียดนามอนุมัติโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมความสามารถและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานปรมาณูจีนจะจัดซื้อเรือบินโบอิง200ลำเพื่อแก้ไขความจำเป็นในการขนส่งทางอากาศและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ในวันที่22พฤษภาคมนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นท่านทองสวรรค์ภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้เข้าพบปะกับท่านคีราระมิโนรุหัวหน้าเลขาธิการรัฐบาลญี่ปุ่นในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามและเข้าร่วมพิธีงานบุญลาวประจำปี2016ที่นครหลวงโตเกียวญี่ปุ่นในโอกาสนี้ท่านคีฮาระมิโนรุได้แสดงความยินดีต้อนรับและตีราคาสูงต่อการเดินทางเยี่ยมยามญี่ปุ่นของคณะผู้แทนลาวในครั้งนี้ซึ่งท่านทองสันภูมิหารได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นดังกล่าวพร้อมทั้งได้นำเอาความยื้อยามถามข่าวจากพนักทานสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีไปยังพนักทานทากาอิจิซานาเอะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นท่านท้องสวรรค์ภูมิหารยังได้ต่างนาให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจมายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นต่อการสนับสนุนและช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลให้แก่ลาวตลอดระยะผ่านมาอันได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเป็นต้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุขกสิกรรมป่าไม้การส่งเสียวสารและอาสาสมัครองค์การใจกล้ามาปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวพิเศษเป็นการเสือเก็บกู้ระเบิดบริษัทแตกที่ตกข้างอยู่ลาวพร้อมกันนี้ท่านท้องสันพมิหารได้แจ้งและเสื้อเสริญฝ่ายญี่ปุ่นเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่เราจะเป็นเจ้าภาพที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยาปีนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์และยังได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของการจัดกองประชุมสุดยอด ASEX Plus เกี่ยวกับความเข้มแข็งด้านพลังงานในเดือนเมษายน2016ผ่านมาและสนับสนุนขอบการร่วมมือ Power R Asia ที่ญี่ปุ่นได้เสนอในกลุ่มประชุมสุดยอด ASEX Plus ดังกล่าวในโอกาสเดียวกันนี้ส่องไฟได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการเฉลิมฉลองวันการทูตลาวญี่ปุ่นครบรอบ70ปีร่วมกันในปี2015ผ่านมาและเป็นปีครบรอบ60ปีที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งอาสาสมัครญี่ปุ่นมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศคึกคืนและมีเนื้อในพร้อมกันนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นเพื่อสุขยู่ส่งเสริมสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมุนเสื้อและการทำเมืองดีงามก็คือการเป็นควมยุทธศาสตร์ทอบด้านระหว่าง2ประเทศลาวญี่ปุ่นให้แตกดอกออกผลยิ่งขึ้นนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นต่อสภาพการพ่นดินในภาคพื้นและสากลที่มีความสนใจร่วมกัน
0: กรมจัดตั้งกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจสีเขียวและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศด้านเกษตรกรรมจัดกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติแผนเวียกส่งเสริมความเสมอภาคบทบาทยิ่งชายในโครงการกาเฟและเผยแพร่แผนปฏิบัติเวียกส่งเสริมความเสมอภาคบทบาทยิ่งชายโครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจสีเขียวและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศด้านเกษตรกรรมในวันที่21พฤษภาคมนี้โดยการเป็นประธานของทานจันสุขมุกดาวันห้องหัวหน้ากรมจัดตั้งห้องประธานกรรมาธิการความก้าวหน้าของแม่หญิงและแม่เด็กกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีผู้ตั้งหน้าจากแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม8แขวง23เมืองและแผนกการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางอาลีอภรณ์มณีวันหัวหน้าแผนกความก้าวหน้าแม่หญิงและแม่เด็กได้ฮู้ว่าปัจจุบันนอกจากจะสุ่มใส่การยกระดับการผลิตและการปรุงแต่งให้ทันสมัยแล้วยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคนและการสร้างความเสมอภาพทั้งสังคมโดยเฉพาะความเสมอภาพบทบาทหญิงชายในการเข้าร่วมเวียกงานเกษตรกรรมและการพัฒนาชุมชนในระยะผ่านมาแม่หญิงได้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการผลิตเกษตรกรรมเช่นการปลูกกาเฟการเบิ่งแย้งสวนการเก็บเกี่ยวและการปรุงแต่งผลผลิตถึงอย่างใดก็ตามยังมีแม่หญิงจำนวนหนึ่ง บ่ทันได้รับโอกาสในการเข้าร่วมตัดสินใจการเข้าถึงข้อมูลการฝึกอบรมหรือการได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันดังนั้นการเสื่อมสารเวียกงานบุตรบาทหญิงชายเข้าในทุกขงเขตของโครงการจึงเป็นสิ่งจำเป็นและมีความหมายสำคัญอย่างยิ่งการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายบ่เพียงแต่เป็นการสร้างโอกาสให้แม่หญิงเท่านั้นแต่เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมระหว่างหญิงและชายในการวางแผนการจัดตั้งปฏิบัติการติดตามและการได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานอกจากนั้นยังเป็นการลดพรความบ่เสมอภาพทางสังคมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวและชุมชนอย่างยืนยงด้วยเหตุนี้โครงการ Green Up จึงได้ให้ความสำคัญต่อการเสื่อมสารเวียกงานความเสมอภาพหญิงชายเข้าในทุกกิจกรรมของโครงการเพื่อให้ทั้งหญิงและชายสามารถมีส่วนร่วมแสดงความสามารถและได้รับผลประโยชน์จากโครงการอย่างทั่วถึงเพื่อนำไปสู่การพัฒนากิจกรรมสิ่งเดียวและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศอย่างยืนยงและมีประสิทธิผล
1: เพื่อสุ่มใส่กะเกียมขบวนการปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนและเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่5มิถุนายนในปีนี้ให้ฟุดฟื้นกว้างขวางคณะนำแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพะบางได้สมทบกับบรรดาเมืองสำรวจพื้นที่ปลูกต้นไม้มหอดปัจจุบันมีความพร้อมแล้วทุกเมืองคาดว่าจะปลูกต้นไม้ให้ได้1ล้านเบี้ยในเนื้อที่300กว่าเฮกตาร์ท่านสมเวลเพชรดวงประสิทธิ์หัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพะบางให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันได้กระเกียมสถานที่ปลูกต้นไม้อยู่เขตป่าป้องกันภูพึ่งบ้านดอนกลางนครหลวงพะบางโดยจะปลูกเบี้ยไม้หักษาแหล่งน้ำเส้นไม้สมฟาดไม้แต้คาไม้ติ้วเลนอื่นส่วนบรรดาเมืองที่มีเงินไขอาจจะจัดก่อนหรือหลังวันที่1มิถุนาเพื่อให้ครบตามเนื้อที่ที่ได้กำหนดไว้300กว่าเฮกตาร์นอกจากนั้นจะมีบรรดาบริษัทและโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้อยู่บรรดาเมืองรวมทั้งประชาชนบรรดาเผ่าจะจัดพิธีปลูกต้นไม้อยู่พื้นที่ของตนจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนตื่มอีกส่วนการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปีนี้หลวงพะบางได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขบวนการใหญ่ในทั่วประเทศซึ่งจะมีการจัดพิธีปลูกต้นไม้อยู่บริเวณสถานีรถไฟทั้งจะมีการวางแสดงรูปภาพและผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์จากสิ่งเสียเหลือโดยมอบให้คณะกรรมการปกครองนครหลวงพะบางเป็นเจ้าภาพร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวของพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติเพื่อให้ได้รับผลสำเร็จ
2: จุดที่1ของแขวงก็แม่นอยู่บ้านดอนกลางปัจจุบันพวกเขาได้กะเกียมความพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปีนี้พิเศษร่วมกับบ้านพวกเขาเป็นเจ้าภาพในการจัดวันสิ่งแวดล้อมโลกเฮาเฮ็ดพิธียิ่งใหญ่สมควรฉะนั้นอันนี้พวกเขาก็ได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ถือว่าแม่นได้กะเกียมพื้นที่กะเกียมเบี้ยไม้กะเกียมสถานที่วางแสดงเป็นบูธต่างๆต่อกับเวียกงานสิ่งแวดล้อมนี้พวกเขาก็ได้กะเกียมหมดแล้วเนาะกะเกียมหมดในแต่วันที่1เดือน6นี้ก็เชิญส่วนให้พ่อแม่สาวลูกเฮาบ้างทั้งหมดนี่แหละไปร่วมเนาะไปร่วมกันปลูกต้นไม้ฉะนั้นจุดของแข้งแล้วมันพวกเฮาสิจัดอยู่ภูพึ่งนี่เนาะโดยเฉพาะก็มันอยู่ถึงส่วนของบริษัทมิดิโรก่อนจุดที่2แล้วมันมอบให้นครลูกเฮาบ้างแล้วมันตั้งแต่สถานีรถไฟจนฮอดขั้วไม้น้ำขานของเฮาถือว่าเอาระดับใหญ่มาปลูกเลยแล้วก็มอบให้นครก็เป็นผู้รับผิดชอบในการปกป้องรักษาฉะนั้นอันนี้มันก็ต้องพวกเฮาก็ต้องได้กางหากาเกียมแล้วอีกจุดหนึ่งพวกเขาก็จะได้ปลูกต้นดอกจำปาตั้งแต่สนามบินออกมาตัวนี้พวกเขาก็กะเตรียมพร้อมหมดแล้วเนาะอันนี้ปีนี้ขาดไม่บรรดาเมืองแต่ละเมืองเนาะได้ส่งข้อมูลมานี่ก็ทั้งหมดก็มียูนประมาณ1ล้านเบี้ยส่วนรายต้นไม้ที่จะปลูกนี้ก็แม่นไม้สมฟาดไม่ดูไม่เตะไม่ฆ่าและไม่เสี่ยวบาน
1: หัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพะบางให้ฮู้ตื่มว่าระยะผ่านมาคณะนำแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้สิ้นนำให้ทุกภาคส่วนพร้อมกันปกปักรักษาและบูรณะต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วให้เจริญเติบโตและกวดกาคืนบรรดาต้นไม้ที่ตายและเสียหายเพื่อจะตั้งปลูกทดแทนคืนพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนรวมทั้งประชาชนบรรดาเผ่าพร้อมกันประกอบส่วนและเข้าร่วมกระบวนการปลูกต้นไม้เพื่อเฮ็ดให้อัตราส่วนการปกคุมของป่าไม้บรรลุตามแผนการที่รัฐบาลก็คือองค์การปกครองท้องถิ่นวางออก
0: ในวันที่22พฤษภานี้กองพลที่2ได้จัดตั้งหัดแอบยิงลูกปืนแท้ให้นักเรียนนายทหารสุดที่8อยู่ที่สนามยิงปืนของกองพล2โดยการเข้าร่วมของสหายพันเอกสอนเพชรจันสมหัวหน้าการทหารกองพลที่2มีคณะห้องแผนกการคณะพักคณะบัญชาครูอาจารย์คณะผู้สอบและนักเรียนใน10สุดที่8เข้าร่วมการจัดตั้งหัดแอบยิงลูกปืนแท้ในครั้งนี้เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถของนักเรียนใน10สุดที่8 ผ่านการหัดแอบทางด้านทฤษฎีหลักการก็คือการปฏิบัติตัวจริงอยู่ในสนามแอบและทั้งเป็นการตีราคาผลได้รับของการนำเรียนในระยะผ่านมาเพื่อให้นักเรียนมีความสำนิสำนานกำได้ลำดับการเฮ็ดเวียกและวิธีบรรษาขั้นของตนในเวลาเฮ็ดหน้าที่สู่หบตัวจริงเป็นการเอกภาพทางด้านเนื้อในบทเรียนที่ได้เรียนมาพร้อมทั้งทวนคืนด้านศิลปยุทธยุทธวิธีของทหารหาบกำลังไฟแบกหาบอย่างถูกต้องและเป็นการประสานสมทบระหว่างภาคทฤษฎีหลักการกับการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่สู่หบตัวจริงอยู่สนามให้มีไหวพริบคล่องแคล่วฮู้นำใส่อาวุธสมทบบรรดาฮูบการต่อสู้อย่างสำนิสำนานแก้ไขสภาพการที่เกิดขึ้นให้ได้ทันเวลาสามารถเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ในภารกิจปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของชาติไว้ให้มั่นคงโอกาสนี้สหายพันเอกสอนเพชรจันสมได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อบรรดาสหายคณะพิศอบครูอาจารย์และนักเรียนใน10แต่ละสหายที่ได้พร้อมกันผ่านพาความยุ่งยากทุกประการและปฏิบัติข้อกำหนดหลักการจังหวะบาดก้าวได้อย่างเข้มงวดและสามารถรับประกันได้ความปลอดภัยห้อยสนห้อย
1: รัฐบาลก็คือกระทรวงสาธารณสุขได้วางเป้าหมายประกาศลบล้างพยาธิวัณโรคให้ได้ฮอดปี2030ดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อให้ฮู้ว่าถึงว่ารัฐบาลได้วางเป้าหมายประกาศลบล้างพยาธิวัณโรคให้ได้ฮอดปี2030ก็ตามแต่ปัจจุบันกรณีผู้เป็นพยาธิวัณโรคแม่นเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธินี้คือผู้ใดที่มีอาการสงสัยเป็นไอเกินกว่า2อาทิตย์ขึ้นไปแม่นให้ไปกวดอยู่ห้องหมอถ้ากรณีกวดแล้วบ่พบเชื้อแม่นให้รักษาตนเองแต่ถ้ากวดแล้วบ่พบเชื้อแม่นให้ปินปัวครบตามกำหนดตามการแนะนำของแพทย์หมอ
3: เป้าหมายของทางการนำคันถึงของรัฐบาลเขาก็คืออยากให้มีการลบล้างในปี2030เช่นเดียวกันแต่ว่ากรณีคุณชิปพยาธิวัณโรคนี้ปัจจุบันยังมีการเพิ่มขึ้นในนั้นมาตรการของพวกเขาแมนอันที่หนึ่งผู้ใดที่มีอาการสงสัยไอเกินกว่า2อาทิตย์ขึ้นไปว่าจะไอมีขี้กระเทือหรือไอแห้งต่างๆเกิน2อาทิตย์ขึ้นไปอยากให้มีการไปกวดและก็ถ้าว่ากวดแล้วเนาะบ่พบเชื้อก็แม่นขอให้รักษาสุขภาพตนเองต่อไปแต่ถ้าว่าพบเชื้อพยาธิวัณโรคแล้วก็แม่นขอให้มีการปิ้นปัวให้มันครบตามกําหนดที่ท่านหมอแนะนําโดยเฉพาะแม่นการปิ้นปัวพยาธิวัณโรคได้ใช้ความอดทนหน่อยนึงเพราะว่าใช้เวลาการปิ้นปัวดนเป็นเวลา6เดือนดังนั้นคนเจ็บให้กําลังใจตนเองแล้วก็ให้กําลังใจคนเจ็บอยู่ในครอบครัวของตนเองเพื่อให้ได้การรับยาต่อเนื่องและก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านหมออย่างเป็นปกติอาจจะมีการกวดขึ้น2เดือนหลังปิ่นปัวเนาะแล้วก็เดือนที่5แล้วก็เดือนที่6ท้ายเดือนที่5ท้ายเดือนที่6ของการปิ่นปัวอันนี้ก็แม่นว่าอยากให้ทุกคนได้เอาใจใส
1: ่ดร.นางคำลาเผ่าดาวันให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับทุกคนที่อยู่ในครอบครัวของคนเจ็บที่เป็นพยาธิวัณโรคปอดแม่นให้กินยาป้องกันเนื่องจากปัจจุบันโครงการปิ่นปัวพยาธิวัณโรคแม่นให้ยาปิ่นปัวฟรีและยาป้องกันฟรีสำหรับพยาธิวัณโรคปอดโดยเฉพาะผู้เฒ่าและเด็กน้อยลุ่ม5ปีต้องเอาใจใส่กินยาป้องกันให้ดี
0: วันที่19พฤษภาคมนี้เจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะห้องตำรวจได้สมทบกับเจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะห้องสันติบาลห้องคุ้มครองสัมมโนครัวและก่อสร้างหักฐานและกองพันป้องกันเคลื่อนที่ป้องกันความสงบแขวงบุรีรัมย์ไซได้ลงกวดค้นสถานที่สงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมทางโทรคมหรือแก๊งสแกมเมอร์อยู่ตัวแทนจำหน่ายหวยบ้านผักและโรงแรมจำนวน4แห่งอยู่เมืองปักสันแขวงบุรีรัมย์ไซผ่านการจัดตั้งปฏิบัติและกวดกาของเจ้าหน้าที่พบเห็นกลุ่มคนบ่ดีจำนวนหนึ่งเคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมทางโทรคมหรือแก๊งสแกมเมอร์จึงได้กักตัวกลุ่มคนดังกล่าวจำนวน130คนหญิง61คนในนั้นเป็นคนสัญชาติไทย112คนหญิง52คนสัญชาติเมียนมา1คนหญิง1คนและคนสัญชาติลาว17คนหญิง8คนพร้อมยึดเครื่องของกลางประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือจำนวนหลายรายการและเงินจำนวนหนึ่งเพื่อมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายจากนั้นเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะจึงได้กักตัวพวกเกี่ยวพร้อมทั้งอายัดทรัพย์จำนวนดังกล่าวไว้เพื่อเป็นหลักฐานและดำเนินการสืบสวนสอบสวนพวกเกี่ยวตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนหากลุ่มแก๊งพรรคพวกร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายในขั้นต่อไปส่วนตัวแทนจำหน่ายหวยบ้านพักโรงแรมทางเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาอบรมกล่าวเตือน และเฮ็ดบทบันทึกหากพวกเกี่ยวยังอำนวยความสะดวกให้กลุ่มแก๊งอาชญากรรมทางโทรคมหรือกลุ่มคนบ่ดีเข้าพักเซาและเคลื่อนไหวผิดกฎหมายทางเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินคดีต่อพวกเกี่ยวตามระเบียบกฎหมายโดยบ่มีข้อยกเว้น
1: สมัยท้องบุญแองเป็นครอบครัวตัวแบบอยู่บ้านน้ำแง่นเมืองและแขวงหลวงน้ำทาที่ปลูกผักปลอดสารพิษและเห็ดนาแซงสร้างรายรับได้40กว่าล้านกีบต่อปีท่านสมัยท้องบุญแองอายุ58ปีสาวสิกรอยู่บ้านน้ำแง่นเมืองหลวงน้ำทาให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวว่าได้บุกเบิกเนื้อที่ดินเพื่อผลิตเกษตรกรรมอินทรีย์ป้อนตลาดสามารถยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นตนเองได้เริ่มลงมือปลูกผักเป็นสินค้าอย่างจริงจังมาแต่ปี2016ปัจจุบันได้นำไส้เนื้อที่ 1,000 กว่าตาเม็ดเพื่อหมุนเวียนปลูกพืชผักปลอดสารเคมีหลายชนิดตามความต้องการของตลาดเป็นต้นผักบัวหอมป้อมผักบงและผักหมเพื่อส่งให้ตลาดอินทรีย์เป็นหลักนอกจากปลูกผักแล้วยังได้แบ่งเนื้อที่อีก 1,500 ตาเม็ดเพื่อเห็ดนาแซงซึ่งปีนี้คาดว่าผลผลิตข้าวจะได้ถึง1ตันกว่า
4: ว่าอาชีพมีแต่ตุนักก็หอมบัวหอมเปลี่ยนแล้วก็ผักบงบ่ต้องไล่ฮอดซาปีแล้วนะเฮาเฮ็ดเข้าหน้าแซงเป็นนี่แม่นมีปัญหาเนาะมันเฮาเฮ็ดหลายแม่นประมาณ20เป่าในครอบครัวก็40ล้านบ่รู้ก็มีครอบครัวก็เอาเพียงเพราะว่ามีชีวิตชีวาพอกลุ่มอยู่กลุ่มกิน
1: ท่านสมหมายท้องบุญแองให้สัมภาษณ์ตื่นว่าจากความดุมันขยันเพียรเอาใจใส่ผลิตกิจกรรมสะอาดสามารถสร้างรายรับให้ครอบครัวได้ถึง40กว่าล้านกีบต่อปีปัจจุบันนี้ชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวแม่นมีความดีขึ้นเรื่อย
0: ๆต่อไปสินหานฟังข่าวจากท้องถิ่นกลางเดือนพฤษภาคมนี้องค์การแรงงานและสวัสดิการสังคมเมืองท่าแตงแขวงเสกองจะ

0: ผัดเฮือนมี31ครอบครัว129คนยิ่ง65คนเป็นข้าวสารจาวจำนวน 1,500 กว่ากิโลกรัมช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลเสียหายจากไฟไหม้เฮือนมีหาครอบครัว23คนยิ่ง14คนเป็นข้าว276กิโลกรัมช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลเสียหายจากพายุพัดน้ำท่วมเพียลงใส่ผลผลิตของปศุสัตว์มี115ครอบครัว700กว่าคนยิ่ง300กว่าคนเป็นข้าว8,400 กว่ากิโลกรัมและช่วยเหลือครอบครัวที่ทุกข์ยากมี94ครอบครัว390คนยิ่ง200กว่าคนเป็นข้าวสารจาวจำนวน 4,600 กว่ากิโลกรัมผู้สื่อข่าวเมืองท่าแตงแขวงไส้กองรายงาน
1: เมื่อบ่ดลมานี้คณะบริหารสาวหนุ่มแขวงอุดมไซนำพาโดยทานบุญมีสำลีบุญรักษาการแทนเลขาคณะบริหารสาวหนุ่มแขวงอุดมไซพร้อมด้วยคณะผู้สอบและน้องน้อยเยาวชน12น้องได้เข้าร่วมงานพบปะตั้งค่ายเยาวชนธันวา4แขวงภาคเหนือครั้งที่9ที่แขวงพุงสลีเป็นเจ้าภาพภายใต้การเป็นประธานของทานหุ่มพันธ์จันทราเลขาคณะบริหารสาวหนุ่มแขวงโดยการเข้าร่วมของทานบุญทวีสุกันห้องเลขาพรรคแขวงผู้สินำเวียกงานพรรคพนักงานแขวงพงศรีมีท่านนางปานีกินดาวงห้องเลขาคณะบริหารสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวคณะบริหารสี่แขวงพร้อมด้วยคณะผู้สอบเยาวชนอนุชนแผนกการองค์การอ้อมข้างแขวงพงศรีเข้าร่วม700กว่าคน
2: จุดประสงค์เพื่อฝึกฝนรอลอมเยาวชนธันวาให้กลายเป็นกำลังที่เข้มแข็งของประเทศชาติกลายเป็นกำลังผู้สืบทอดเสริมขยายมนต์เสื้ออันดีงามของบรรพบุรุษเพื่อประกอบส่วนสติปัญญาเหือแห้งของตนเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติให้กลายเป็นลูกหักหลานแพงของพ่อแม่เป็นนักเรียนดีของครูอาจารย์เป็นสาวหนุ่มที่ดีของประเทศชาตินำพาประเทศก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมตามอุดมการณ์ของพรรคที่กำหนดไว้ภายใต้หัวข้อเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมสีเขียวส่งเสริมยุทธศาสตร์การศึกษานำใส่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการหันสู่ความทันสมัยการตั้งค่ายในครั้งนี้ได้มีหลายกิจกรรมในนี้มี4กิจกรรมที่จัดให้มีการแข่งขันและแขวงอุดมไซสามารถยัดได้รางวัลการแข่งขันเสพกล่องดุริยางพร้อม8ตัวอักษรได้อันดับ1แข่งขันเต็มโฮปได้อันดับ1แข่งขันตั้งค่ายได้อันดับ2และแข่งขันนำเสนอเวียกงานต้านปรากฏการณ์ยอดทอดต่างๆในถันแถวเซาหนุ่มเยาวชนได้อันดับที่4การเข้าความงานปุปะตั้งค่ายเยาวชนธันวาในครั้งนี้เฮ็ดให้หลานน้อยเยาวชนมีความตื่นตัวและกำเนิดเวียกงานที่สำคัญเป็นต้นแมนกำได้บทบาทครบสมัคคีภายในหมู่เพื่อนเยาวชนด้วยกันพร้อมทั้งหันเอาเนื้อในของงานปุปะตั้งค่ายครั้งนี้ไปจะตั้งปฏิบัติในชีวิตประจำวันของตนให้ได้รับผลดีฝึกฝนหล่อหลอมตนเองให้กลายเป็นเยาวชนห้าวหันตีเด่นเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์และเป็นผู้สืบทอดภารกิจปฏิบัติของภาครัฐในอนาคต
3: กันสรีอนุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงดุมไซ
1: พิธีมอบหับอุปกรณ์การแพทย์และยาวัคซีนของโครงการควบคุมและต้านพยาธิสัตว์ใหญ่อยู่ลาวให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสละวันจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้มีทานวิไลศักดิ์ผมพักดีห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงทานศรีสวัสดิ์หอมดาราหัวหน้าศูนย์บริการสักยาวัคซีนประจำภาคใต้ผู้ประสานงานและหัวหน้าสาขาบริษัทศูนย์รวมศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์กสิกรรมลาวและคนทรงสากลจำกัดเข้าห่วม
4: ท่านศิสวานหอมลาลาหัวหน้าศูนย์บริการสักวัคซีนประจำภาคใต้ผู้ประสานงานแนวหัวหน้าสาขาบริษัทรวมศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้ากสิกรรมลาวแนวคนทรงสากลจำกัดให้ฮู้ว่าโครงการขอบคุมและต้านพยาธิสัตว์ใหญ่อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแม่นโครงการของรัฐโดยแม่นกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงเป็นผู้คุ้มครองและจัดตั้งปฏิบัติโครงการร่วมกับบริษัทรวมศูนย์ผลิตภัณฑ์กสิกรรมลาวแนวขนส่งสากลจำกัดเป็นผู้จัดหาแหล่งทุนมาจัดตั้งปฏิบัติบริษัทรวมศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้ากสิกรรมลาวแนวขนส่งสากลจำกัดแม่นหนึ่งในบริษัทรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมจุดประสงค์ของโครงการเพื่อปรับปรุงระบบการบริการสักยาป้องกันพยาธิแนวขึ้นทะเบียนสัตว์ เข้มแข็งป้องกันและควบคุมการระบาดของพยาธิสัตว์ใหญ่อยู่ลาวจัดตั้งปฏิบัติการสักยาป้องกันพยาธิสัตว์ใหญ่ให้สัตว์เลี้ยงของประชาชนแด่บรรดาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ใหญ่ในขอบเขตทั่วประเทศคาดหมายปี2026มี

0: เป็นส่วนซนสักจะป้องกันพยาธิสัตว์ไห้หัวให้ได้3ล้านเข็มไข่2ล้านเข็มแน่แก่แบ่400,000เข็มสำหรับอุปกรณ์หาบไส้ที่นำมามอบในครั้งนี้มีตู้แสนห้อยกล่องอุณหภูมิป้ายเนบผู้กิบเนบผู้สแลงเข็มกล่องขาเสื้ออลูมิเนียมแน่ถุงมือ
1: เวียงละครได้สเกสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
2: เมื่อบุดุลมณีแผนกการเงินแขวงบุรีรัมย์ไซจัดพิธีปาฐกถาหวนคืนวันกรรมกรสากลที่1พฤษภาคมครบรอบ140ปีวันเกิดทานกากมาร์กครบรอบ208ปีวันไซสนะบ้านหบเดือนเป็นฟูครบรอบ72ปีวันไซสนะของสหภาพโซเวียตเหนือฟาสซิสต์เยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2ครบรอบ81ปีวันผ่าวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรชนทงไหฮีนเสียงควงครบรอบ67ปีวันเกิดประธานโฮจิมินห์ครบรอบ136ปีวีรกรรมตนคุกยางมหัศจรรย์ของผู้นำพรรคในรัฐหักซาดครบรอบ66ปีที่ห้องประชุมของแผนกการเงินแขวงมีทานพันแสงวิภาวันหัวหน้าแผนกการเงินแขวงบุรีรัมย์ไซพนักงานลักแหล่งพนักงานวิชาการของเขตการเงินเขาห่วม
3: สำหรับมูลเสือวีรกรรมวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรชนที่ทงไหฮีนแขวงเสียงควงและวันวีรกรรมตนคุกย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำของพรรคและแนวราวหากศาสตร์แม่นไสยศาสตร์อันใหญ่หลวงของกำลังประกอบอาวุธภายใต้การนำพาของพรรคเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันสำคัญของศาสตร์ของพรรคของกองทัพและเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่สุดให้แก่ขบวนต่อสู้ของกองทัพและประชาชนลาวอย่างแท้จริงน้ำใจสู้หบพิระอัฐานและวัยผิบของกองพันที่ทรงได้เป็นเวียนเยงเป็นการปลุกดมอันแห่งกาให้แก่ขบวนการปฏิวัติเพื่อตีเอาชนะกับจักรพรรดิผู้หกหานและลูกเล็กตีนมือการตวนคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำไปสู่เขตที่มันปฏิวัติอย่างปลอดภัยย้อนกันนำพาอันสลาสงสัยและปีศาจสามารถของประธานไก่ส่วนพรหมวิหารย้อนน้ำใจหากศาสตร์อันแห่งกาของบรรดาผู้นำเฮาที่มีความกล้าหาญตัดสินใจต่อสู้ย่อมเสียสละมีความปีศาจสามารถคุ้นควายศึกษาอบรมสารวัตรทหารเหตุให้ศัตรูกลายเป็นมิตรห่วมตายน้ำกันย้อนสารวัตรทหารมีน้ำใจหักศาสตร์อันดุเดิมเบื่อหน่ายตัวอำนาจการปกครองหุ่นปฏิการการปาฐกถาในครั้งนี้ก็เพื่อศึกษาอบรมให้พนักงานทั่วโครงเขตแผนกการเงินเพื่อนำมาเป็นพื้นฐานเป็นบนอิงให้แก่การฝึกฝนล้อหลอมตนเองให้มีคุณทาสการเมืองมีคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติเพื่อประกอบส่วนสำคัญเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเวียงแก้วคำไสปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไส
2: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
4: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกป้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นแขวงภาคเหนือและภาคกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังและเกี่ยมพร้อมหับมือต่อสภาพฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูและน้ำท่วมอังในตัวเมืองอยู่แขวงภาคเหนือภาคกลางและนครหลวงเวียงจันทน์ในระยะนี้ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างโตเนืองภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อเทียบกันปกคลุมของฝนเท่า50จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อเทียบกันปกคลุมของฝนเท่า60จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง29หา34องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกป้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา35องศาสำหรับแขวงเซสุมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกป้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลาง พอมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสเลือดที่การปกคุ้มของฝนแถว50จนถึงของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24-18องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกป้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางพอมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นเลือดที่การปกคุ้มของฝนแถว40จนถึงของภาคอุณหภูมิในระหว่าง30-37องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกป้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางพอมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า35ชนเฮ้ยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22-27องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศาสตร
2: ์ขณะนี้ทานพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
5: ตามข่าวต่างประเทศรัฐบาลเวียดนามอนุมัติโครงการระดับชาติสำหรับการฝึกอบรมการส่งเสริมความสามารถและพัฒนาบุคลากรมนุษย์ด้านพลังงานปรมาณูเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่ผ่านโครงการฝึกอบรมดังกล่าวจะมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่การบริหารรัฐที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากกัมมันตภาพรังสีความปลอดภัยและความมั่นคงด้านนิวเคลียร์รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานปรมาณูนอกจากนี้ยังจะสร้างหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อเสื่อมซึมเฮียนฮู้ถ่ายทอดและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีปรมาณูเวียดนามตั้งเป้าหมายฝึกอบรมและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐด้านพลังงานปรมาณูที่ควบคุมทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นในปี2030ปัจจุบันเวียดนามพร้อมเร่งก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งทำอิฐของประเทศโดยคาดว่าจะเริ่มแล่นเครื่องจักรในปี2031
2: ตามข่าวต่างประเทศกระทรวงการค้าของจีนแถลงว่าจีนจะจัดซื้อเรือบินโบอิงจำนวน200ลำเพื่อแก้ไขความจำเป็นในการพัฒนาการขนส่งทางอากาศของประเทศขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาจะหับประกันการจัดจำหน่ายเครื่องจักรและอะไหล่แก่จีนในปริมาณที่เพียงพอนี่คือข้อตกลงระหว่างทานสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนกับทานโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเมื่ออาทิตย์ผ่านมาซึ่งเป็นข้อตกลงที่ซื้อขายเครื่องบินข้างใหญ่ที่สุดของโบอิงในตลาดการบินจีนในรอบเกือบ10ปีหลังจากที่ผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาถูกคัดขวางให้ออกจากตลาดการบินที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกมาโดยหลายปีเนื่องจากความเคร่งตึงทางการค้าระหว่าง2ประเทศที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์และสมภวันมาวงไซอ่าน
6: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
6: ้
7: อ
6: แท้วะอีหลีวะ
7: อื้อยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
6: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
7: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแม่นได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
9: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
10: เงินขีบเงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
11: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
12: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
11: สบายดีอนุธิดา
12: เจ้าสบายดีสุขเทวา
11: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของพวกเฮาออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ในเวลา 12:30-13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 MHz ทำการกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว สำหรับรายการในวันพฤหัสและวันศุกร์ก็แม่นการนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในวันเสาร์ก็แม่นการนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวและบรรดากลุ่มปิ่นอ้อมมานำเสนอให้ท่านได้รับรู้และเข้าใจเวียกงานของแขนงธนาคารหลายขึ้นและมาพบกันในมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยสุขเทวาสิประเสริฐพร้อมด้วย
12: ข้าพเจ้าอานุทิดาพลสวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังที่หักแพงเซิงวามาพบกันในมื้อนี้ในมื้อวันเสาร์มื้อผักมื้อพรแบบนี
11: ้
12: ทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาก็ยังมาอยู่กับท่านผู้ฟังเซนเก่าเซนเคยและก็จะมานำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำของแขนงธนาคารของพวกเฮาโดยเฉพาะก็แม่นธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี้ที่ว่าเพิ่นได้มีการเคลื่อนไหวอยู่ทางภายในและต่างประเทศมาให้ทานได้รับทราบน้ํากันว่าในตลอดระยะผ่านมานี้ธนาคารของพวกเฮาหรือว่าวาคณะนํานี่เพิ่นได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีของการสร้างตั้งห้องการผู้ต่างหน้าสวิตประจําสปป.ลาวคณะกรรมการนโยบายเงินตราธนาคารแห่งสปป.ลาวจัดกล่องประชุมครั้งที่2ประจําปี2026และหัวข้อข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนั่นเองเจ้าสุขเทวาซึ่งว่าเนื้อในรายละเอียดจะเป็นแนวใดมาฮอดตอนนี้ให้ท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศจากคราวนึงเฮาฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮากันก่อนแล้วจึงมาพบกับพวกเฮาได้ในระยะต่อไป
13: ฮาโลสบายดี
14: เปิดบัญชีให้แน่เดียวโอนเงินให
15: ้ท่านเคยได้ยินหรือพบเห็นบ่มีคนมาซักชวนให้ท่านเปิดบัญชีธนาคารแล้วบอกว่าจะเอาเงินให้เพียงแต่ทานเอาบัญชีที่ทานเปิดนั้นไปให้พวกเขาและทานฮู้บ่ว่านี่แหละเอิ้นว่าบัญชีม้า
16: หลายทานยังคงบ่เข้าใจคำว่าบัญชีม้าก็แม่นบัญชีธนาคารที่ถูกนำใช้โดยอาชญากรเพื่อเก็บเงินหรือฟอกเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายเช่นการตรวจเงาะหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์อื่นๆซึ่งเจ้าของบัญชีที่แท้จริงอาจจะยินยอมให้นำไส้บัญชีหรือเจ้าของบัญชีบ่รู้ตัวว่าบัญชีของตนกำลังถูกนำไส้เฮ็ดธุรกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งบัญชีเหล่านี้มักจะนำไส้ในการโอนเงินที่ได้มาจากการเฮ็ดผิดกฎหมายเพื่อซวยให้การติดตามตัวตนที่แท้จริงและแหล่งที่มาของเงินนั้นกลายเป็นเรื่องหนุ่ยยากลำบากสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการซอกหาเงินดังกล่าวคืนผลกระทบจากการถูกคนอื่นเอาบัญชีตนเองไปนำไส้หรือมอบบัญชีตนเองให้คนอื่นนำไส้แม้นเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยระบบการสำระสบับปรับปรุงสบับเลขที่45ทับสพส.ลงวันที่20พฤศจิกายน2023มาตรา47ข้อห้ามทั่วไปสวยไส้ระบบการสำระหรือมอบเครื่องมือการสำระของตนให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนำไส้เข้าในการเคลื่อนไหวที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งผู้ถูกละเมิดดังกล่าวจะถูกมาตรการต่อผู้ละเมิดตามระเบียบการที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นผลกระทบที่ตามมาก็คือ1เสี่ยงถูกตำรวจจับ2ต้องจ่ายเงินทดแทนให้แก่ผู้ที่ถูกส่อโกง3ธนาคารจะปิดบัญชีและท่านจะบ่สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้4ท่านจะเสียชื่อเสียงและขาดความเชื่อมั่น5ท่านจะพบความหนุ่ยยากในเวลาไปขอวีซ่าไปต่างประเทศสิ่งที่ท่านต้องเฮ็ดคือมีสติอย่าหลงเชื่อกลอุบายของกลุ่มคนที่บ่หวังดีห้ามให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านเด็ดขาดต้องรักษาบัญชีของท่านไว้เป็นความลับกรณีเกิดความสงสัยหรือบ่แน่ใจให้ไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือธนาคารทันทีและทานควร 1. ตั้งรหัสเข้าบัญชีให้มีความสลับซับซ้อนโดยกำหนดเป็นตัวเลขและตัวอักษรปะปนกันเพื่อรับประกันในการคาดเดารหัสการเข้าถึงบัญชีได้อย่างง่ายดาย 2. ภายหลังสำเร็จการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินต้องออกจากระบบทุกครั้ง 3. ติดตามการเคลื่อนไหวบัญชีของตนเองอย่างเป็นประจำอย่าเชื่อกลลวงของมิจฉาชีพอย่าเอาบัญชีของท่านไปแลกกับความเสี่ยงเพียงแลกกับเงินเพียงเล็กน้อยเพราะผลที่ตามมาอาจสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลได้บัญชีของท่าน
15: ก็เปรียบเหมือนทรัพย์สินมีค่าของท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
11: เจ้าท่านผู้ฟังที่ท่านรับฟังไปแล้วนั้นก็แม่นสิ่งที่น่าฮู้น่าสนใจจากทางรายการของพวกเฮานํามาฝากมาต้อนให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งกับเข้ามาในระยะนี้พวกเฮาก็จะมาสืบต่อในการนําเสนอข่าวการเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาซึ่งว่าจะให้ทางอนุทิดาเพิ่นได้นําเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน
12: เจ้าสุขเทวาซึ่งว่าในหัวข้อทําอิฐก็คือผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีของการสร้างตั้งห้องการผู้ต่างหน้าสวิตประจําสปป.ลาวท่านผู้ฟังที่หักแพงซึ่งว่าในวันที่12พฤษภาคมปี2026นี้ท่านนางบุญคําวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้รับเกียรติต่างหน้าให้รัฐบาลแห่งสปป.ลาวเพื่อเข้าร่วมและกล่าวมีคำเห็นในพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีโครงการสร้างตั้งห้องการผู้ต่างหน้าสวิตประจำสปป.ลาวโดยมีทานเปโดซาวาเลนเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธ์ทลัดสวิตประจำสปป.ลาวท่านหัวหน้าห้องการหัวมือเพื่อการพัฒนาและเวียกกงสุนสวิตประจำสปป.ลาวผู้อำนวยการหัวมือภาคพื้นแม่น้ำของท่านรองรัฐมนตรีบรรดาท่านเอกอัครราชทูตคณะทูตานุทูตและแขกถือเชิญเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งว่าในพิธีดังกล่าวผู้เข้าร่วมได้รับฟังการรายงานของท่านเปโดสวาเลนเกี่ยวกับผลงานหรือว่าผลสำเร็จหลายด้านที่ว่าเกิดจากการร่วมมือในหลายโครงเขตร่วมกันระหว่างแขนงการเกี่ยวข้องของสปป.ลาวและรัฐบาลสวิตโดยได้ยกให้เห็นถึงการประกอบส่วนสำคัญของสวิตในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในสปป.ลาวตลอดหลายทศวรรษผ่านมานั่นเองและพร้อมเดียวกันนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ว่าการได้กล่าวแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงมายังสมาพันธ์ทลัดสวิตสำหรับการสนับสนุนช่วยเหลือสปป.ลาวในระยะผ่านมาซึ่งว่าประเทศสวิตนี้บ่เพียงแต่เป็นหนึ่งในประเทศที่ว่าเป็นเพื่อนมิตรที่สุดของสปป.ลาวแต่ว่ายังเป็นคู่ร่วมพัฒนาที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสปป.ลาวพร้อมทั้งเสนอให้สวิตก็คือห้องการร่วมมือเพื่อการพัฒนาสวิตหรือ SDC ประจำสปป.ลาวที่บรรดาท่านคุ้นเคยให้สืบต่อให้การสนับสนุนในการจัดตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์การข้ามผ่านของสปป.ลาวเพื่อรับประกันว่าสปป.ลาวจะหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาได้อย่างยืนยงและถาวรนั่นเองเจ้าอันนี้ก็คือข่าวทำอิฐในมื้อนี้ที่มีหัวข้อว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีของการสร้างตั้งห้องการผู้ต่างหน้าสวิตประจำสปป.ลาวเองสุขเทวาเจ้า
11: และนั่นก็เป็นหัวข้อข่าวที่1ที่ว่าทางอนุทิดาได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วกลับมาสืบต่อกันที่หัวข้อข่าวที่2ก็คือคณะกรรมการนโยบายเงินตราธนาคารแห่งสปป.ลาวจัดกองประชุมครั้งที่2ประจำปี2026ในวันที่18พฤษภาคมปี2026ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวได้จัดกองประชุมคณะกรรมการนโยบายเงินตราครั้งที่2ประจำปี2026โดยการเป็นประธานของท่านนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวประธานคณะกรรมการนโยบายเงินตราบรรดาห้องประธานกรรมการคณะผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวคณะกรมและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกองประชุมได้ประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมคณะกรรมการนโยบายเงินตราครั้งที่1ประจำปี2026โดยเฉพาะการพันขยายมติดังกล่าวเป็นต้นสรุปการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเครื่องมือนโยบายเงินตราและทิศทางการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเครื่องมือนโยบายเงินตราและอัตราแลกเปลี่ยนในต่อหน้าพร้อมนั้นยังได้รับฟังการรายงานสภาพการสนองน้ำมันเสื้อไฟและมาตรการคุ้มครองราคาน้ำมันเสื้อไฟในระยะสงครามอยู่ตะเวนออกกลางสภาพการสนองเงินตราต่างประเทศให้การนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟและมาตรการในต่อหน้ามาตรการทางด้านนโยบายเงินตราตามคำสั่งเลขที่40ทับนย.เป็นต้นนโยบายภาษีอากรนโยบายนำเข้ารถไฟฟ้าและนโยบายอื่นๆเพื่อรองรับผลกระทบจากสงครามอยู่ตะเวนออกกลางแล้วความคืบหน้าในการสำรานีที่เป็นเงินตราต่างประเทศของภาครัฐผ่านการสังเกตตีราคาของคณะกรรมการนโยบายเงินตราเห็นว่าในระยะต้นปี2026สภาพเศรษฐกิจของสปป.ลาวยังสืบต่อประเสริฐหน้ากับความเสี่ยงหลายด้านเป็นต้นความบ่แน่นอนและความบ่สงบอยู่ตะเวนออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าภายในโดยเฉพาะราคาน้ำมันเสื้อไฟภายในสปป.ลาวที่มีบางระยะปรับขึ้นแบบก้าวกระโดดตามราคาของน้ำมันอยู่สากล ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่เฮ็ดให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ2ตัวเลขในเดือนเมษายน2016พร้อมนี้ในสังคมยังมีการนำใส่เงินตาหลายสกุลเพื่อสำหรับภายในประเทศเฮ็ดให้การดำเนินนโยบายเงินตามีข้อจำกัดการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศยังพบความยุ่งยากและซักซาย้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกระบบยังมีหลายบวกกับพันธหนี้สินต่อต่างประเทศยังมีสูงการสนองสินเชื่อของระบบธนาคารยังบ่ทันให้เห็นถึงความเข้มแข็งของการผลิตภายในประเทศฉะนั้นเพื่อสืบต่อรักษาเสถียรภาพทางด้านเงินตาแห่งชาติให้มันเที่ยงและประกอบส่วนสุกยู่การขยายตัวของเศรษฐกิจคณะกรรมการนโยบายเงินตาจึงเห็นดีรับรองเอาทิศทางและมาตรการในการดำเนินนโยบายเงินตาในตอนนี้ดังนี้1. สืบต่อรักษาอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานของธนาคารแห่งสปป.ลาวระยะ7วันไว้ในระดับเดิมคือ 8% ต่อปี 2. สืบต่อปฏิบัตินโยบายเงินตาแบบผสมผสานโดยเฉพาะสืบต่อคุ้มครองเงินตาต่างประเทศให้เป็นระบบครบสุดและรับประกันได้การคุ้มครองกระแสเงินไหลเข้าออกจากการค้าและการลงทุนสืบต่อปฏิบัติการร่วมศูนย์บัญชีเงินฝากของรัฐบาลสืบต่อนำใส่เครื่องมือนโยบายเงินตาก็คือการออกพันธบัตรธนาคารแห่งสปป.ลาวตามกลไกตลาดที่มีการคุ้มครองของรัฐและคุ้มครองอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันบ่ให้เงินเฟ้อขยายตัวแห้งและ3ธนาคารแห่งสปป.ลาวจะสมทบกับกระทรวงการเงินและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อทบทวนสภาพการสนองสินเชื่อคนขวดดัดปรับนโยบายที่จำเป็นเพื่อสกอยู่การสนองสินเสื้อให้มีความนักเน่นกว่าเก่าโดยเฉพาะแมนสินเสื้อเพื่อการผลิตฤดูฝนการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและการส่งออกเนใส่สกอยู่การขยายตัวของเศรษฐกิจตื่มอีกกองประชุมดังกล่าวได้ดำเนินเป็นเวลาครึ่งวันคณะกรรมการและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างกงไปกงมาเห็นให้กองประชุมมีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเป็นอย่างดีเจ้าและนี่ก็เป็นเนื้อในข่าวหัวข้อที่2ก็คือคณะกรรมการนโยบายเงินตาธนาคารแห่งสปป.ลาวจัดกองประชุมครั้งที่2ประจำปี2026นั่นเอง
12: เจ้าท่านผู้ฟังแต่ว่าก่อนที่จะไปหาฟังในหัวข้อข่าวอีก2ข่าวในมื้อนี้ที่ทางผู้เฮาได้มีการกะเกี่ยมมาทางผู้เฮาจะให้ท่านผู้ฟังนั้นไปเปลี่ยนบรรยากาศหาฟังบทเพลงม่วนๆจากทางรายการเพื่อนธนาคารกันก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับพวกทั้ง2ได้ในระยะต่อไป

0: หากบ้านเกิดเมืองนอนไส้ใจถอนเปลี่ยนเงินกีบท่านผู้ฟังที่เข้าลบกับเข้ามาพบกับรายการเพื่อนธนาคารในตอนนี้ก็ยังอยู่กับอนุทิดาและสุขเทวาในมื้อนี้
1: เจ้า
0: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงในตอนที่ว่าท่านกำลังรับประทานอาหารเที่ยงในมื้อวันพักวันพรแบบนี้อนุทิดาและสุขเทวาพร้อมด้วยรายการเพื่อนธนาคารก็ยังจะนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของแขนงธนาคารของพวกเขาโดยเฉพาะกอแมนธนาคารแห่งสปป.ลาวนั้นมาฝากมาต้อนทานในหัวข้อข่าวที่3ในมื้อนี้ก็มีคือสัมมนาการคัดกรองทางด้านการลงทุนจากต่างประเทศในแขนงการเงินในวังบดลมานี้ที่โฮงแฮมอมรีนครหลวงเวียงจันทน์ธนาคารแห่งสปป.ลาวได้จัดกองประชุมสัมมนาการคัดกรองทางด้านการลงทุนจากต่างประเทศในแขนงการเงินขึ้นภายใต้ทุนการช่วยเหลือของโครงการหัวมือระหว่างรัฐบาลในภาคพื้นอาซีตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียกองประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติเป็นประธานของทานสุริศักดิ์ทำนุวงศ์รองผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวและทานางเบนิต้าซัมเมอร์วิลห้องเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำสปป.ลาวมีคณะกลุ่มจากภายในธนาคารแห่งสปป.ลาวคณะแผนกและวิสาการของธนาคารแห่งสปป.ลาวนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนเข้าร่วมทั้งหมดหลายกว่า40ท่านซึ่งจุดประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ก็แม่นแน่ใส่การสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นกับบรรดาเซียวซานและผู้เข้าร่วมด้วยกันเพื่อการสร้างประสิทธิภาพให้แก่ขบวนการที่รัฐบาลได้นำไส้เพื่อประเมินและการอนุมัติโครงการการลงทุนโดยเฉพาะแม่นการเข้ามาลงทุนจากต่างประเทศอยู่สปป.ลาวซึ่งว่าการสร้างเครือข่ายการร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่บรรดาผู้เข้าร่วมจากสปป.ลาวและเซียวซานจากคลังเงินออสเตรเลียและบรรดาหน้าเวียกหรือขงเขตที่เป็นบุริมสิทธิ์ของแขนงการเงินรวมทั้งการหัวมือทางด้านนโยบายและการปฏิบัติต่อกับระเบียบหลักการในขงเขตที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ซึ่งว่ากองประชุมสัมมนาดังกล่าวก็ได้ดำเนินเป็นเวลา1วันเต็มและได้ปิดลงด้วยผลสำเร็จอย่างชบงามท่ามกลางบรรยากาศการประกอบคำเห็นและการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เข้าร่วมกับผู้เซียวซานจากคลังเงินออสเตรเลียอย่างกงไปกงมาซึ่งว่าได้สร้างความเข้มแข็งทางด้านเครือข่ายการร่วมมือระหว่าง2ฝ่ายของรัฐบาลสปป.ลาวและออสเตรเลียในขบวนการคัดกรองด้านระเบียบการและนโยบายทางด้านการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อสร้างการละโอกาสและสภาพแวดล้อมให้แก่การลงทุนอยู่ในสปป.ลาวได้อย่างมีประสิทธิภาพเจ้าและนี่ก็คือหัวข้อข่าวที่3ในมื้อนี้สัมมนาการคัดกรองทางด้านการลงทุนจากต่างประเทศในแขนงการเงินนั่นเองเจ้าก็ถือว่าทหล.หรือว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี่นอกจากที่ว่าจะได้มีการเคลื่อนไหวร่วมกับทางภาคส่วนภายในและก็ท้องถิ่นแล้วยังได้มีการร่วมมืออย่างสนิทแน่นกับทางสากลนั่นเองเพื่อเฮ็ดจังได๋เฮ็ดให้เวียกงานแขนงการธนาคารของพวกเฮานี่ได้รับการพัฒนาเป็นก้าวๆไปบ่ว่าจะเป็นทางด้านการร่วมมือสายใหญ่สายสัมพันธ์และยังสิมีทางด้านวิสาการนั่นเองเจ้า
1: จ้าและนั่นก็เป็นหัวข้อข่าวที่3ที่ว่าอนุทิดาเพิ่นได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและมาสืบต่อกันที่หัวข้อที่4กันต่อนั่นก็คือพิธีมอบรับโครงการพัฒนาโปรแกรมคิดไล่เบี้ยประกันเงินฝากและเงินปกป้องอย่างเป็นทางการระหว่างสปง.และบริษัทวีนัสเทคในวันที่12พฤษภาคมปี2016ที่ผ่านมาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.ได้จัดพิธีมอบรับโครงการพัฒนาโปรแกรมคิดไล่เบี้ยประกันเงินฝากและเงินปกป้องอย่างเป็นทางการระหว่างสำนักงานปกป้องเงินฝากและบริษัทวีนัสเทคโดยการให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานของทานวงศ์พจันทร์แสงสุวรรณหัวหน้าสำนักงานปกป้องเงินฝากและทานอภิสิทธิ์แสงมณีผู้อำนวยการบริษัทวีนัสเทคพร้อมด้วยคณะสำนักงานปกป้องเงินฝากต่างหน้าจากกรมเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารธนาคารแห่งสปป.ลาวและคณะรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในพิธีผู้ต่างหน้าบริษัทวีนัสเทคได้รายงานภาพร่วมการจัดตั้งปฏิบัติโครงการซึ่งได้เริ่มดำเนินนับแต่วันที่11กันยาปี2025ระบบดังกล่าวได้ถูกพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันที่ทันสมัยมีจุดเด่นในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลหรือดาต้าเบสกับฐานข้อมูลกลางของธนาคารแห่งสปป.ลาวโดยตรงและสามารถรองรับการส่งข้อมูลผ่านไฟล์ Excel จากบรรดาสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝาก ผลสำเร็จที่ผลเด่นของระบบไมนี่แม้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเฮ็ดเวียกได้หลายอย่างเช่นการลดพรเวลาในการสร้างบทรายงานจาก2ชั่วโมงมาเหลือเพียงแต่10นาทีและสามารถประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีหลายกว่า 600,000 รายการได้เพียงในเวลาบ่เกิน10นาทีนอกนี้ระบบยังรองรับการสร้างบทรายงานที่สำคัญได้12รายการและบทรายงานจำเป็นเพิ่มเติมอีก2รายการเพื่อหาประกันความถูกต้องโปร่งใสและว่องไวสำหรับโปรแกรมนี้บ่ได้เพียงแต่เครื่องมือช่วยเวียกในเวลาปกติแต่ยังเป็นกลไกที่สำคัญในการยกระดับมาตรฐานการเฮ็ดเวียกของสำนักงานปกป้องเงินฝากให้หันไปสู่ระบบดิจิทัลที่มีความชัดเจนสูงพร้อมทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปกป้องเงินฝากให้กลายเป็นพนักงานยุคดิจิทัลเพื่อรับรองการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้ฝากเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพในตอนถ่ายของพิธีได้มีการหม่อมหับเอกสารคู่มือการนำใส่เอกสารออกแบบเทคนิคและแผนบริหารระบบและ source code อย่างเป็นทางการโดยบริษัทผู้พัฒนาจะสืบต่อให้การสนับสนุนการบำรุงรักษาระบบเป็นระยะเวลา1ปีและให้คำปรึกษาด้านเทคนิคอย่างต่อเนื่องเพื่อหับประกันความปลอดภัยของข้อมูลสมาชิกและความมั่นคงของระบบพิธีหม่อมหับในครั้งนี้ถือเป็นบัตรเก่าที่สำคัญของสำนักงานปกป้องเงินฝากในการหันเปลี่ยนทางด้านเครื่องมือการปฏิบัติเวียกงานที่ทันสมัยตามวิสัยทัศน์ในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ระบบธนาคารและการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ฝากเงินในสปป.ลาวให้มีความเข้มแข็งเทื่อละกาวเจ้าและนี่ก็แม่นหัวข้อข่าวที่4ที่ว่าทางเฮาได้นำเสนอไปก็คือพิธีมอบรับโครงการพัฒนาโปรแกรมคิดไล่เบี้ยประกันเงินฝากและเงินปกป้องอย่างเป็นทางการระหว่างสำนักงานปกป้องเงินฝากและบริษัท Venus Tech เจ้าซึ่งว่ามาฮอดในระยะนี้ก็ถือว่าพวกเฮาได้มีการนำเสนอข่าว4หัวข้อข่าวใหญ่ที่ว่าเฮาได้นำเสนอไปนั่นก็คือการเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาตลอดในระยะ1อาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองเจ้าซึ่งว่ามาฮอดนี้เวลารายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาก็ถือว่ายับเจ้าโมเข้ามาใกล้จะหมดเวลาลงมาแล้ว
0: แม่นแล้วสุขเทวา
1: ซึ่งว่าก่อนจะจากกันไปพวกเฮาก็ต้องขอขอบใจนำทุกๆท่านที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาตั้งแต่ต้นจนจบหากว่าท่านผู้ฟังต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านก็สามารถติดตามได้ที่2ทางเว็บไซต์ www.bol.gov.la 2ทาง Facebookธนาคารแห่งสปป.ลาว2ทาง TikTok BOL_channel 2ทาง YouTube Bank of the Lao PDR หรือรายการโทรภาพรายการการเงินเงินตาแห่งชาติที่ออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาว23ในวันจันทร์ออกอากาศในเวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งในเวลา 21:00 เป็นต้นไปหรือบรรดาท่านอยากตำหนิติข่าวมาทางรายการของเฮาหรือว่าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแขนงธนาคารของเฮาท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์021-264-797 021-264-797นั่นเองท่านผู้ฟัง
0: ก็ถือว่ามีหลากหลายเลยเน
1: า
0: ะสุขเทวา
1: ช่
0: องทางในการที่ว่าจะเข้าถึงข้อมูลหรือว่าการเคลื่อนไหวหรือว่าบรรดานิติกรรมกฎหมายต่างๆที่ว่าออกโดยทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี่เจ้าและนอกจากนี้สุขเทวาที่ว่านอกจากมีหลายๆช่องทางที่ว่าทางพวกเราได้มีการอำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ฟังที่ว่าติดตามรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราแบบนี้แล้วถ้าท่านใดจะคิดว่าโอ้เฮ็ดจังได๋ว่าเราบ่ได้ขี่รถบ่ได้มีการเดินทางขับขี่รถบางเทื่อก็แม่นโอ้บ่ได้อยู่บ้านอยู่เฮือนอยากฟังรายการเพื่อนธนาคารเด้ออกอากาศผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวบ่มีวิทยุจะฟังได้บ่ฟังได้แน่นอนเพราะว่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเรานี่เพิ่นก็ได้มีการปรับปรุงเฮ็ดจังได๋ให้บรรดาท่านสามารถเข้าถึงรายการของพวกเราได้เป็นอย่างดีซึ่งว่าพวกเราสามารถรับฟังออนไลน์ได้แล้วเพียงแต่พิมพ์ไปที่ www.lnr.org.la แล้วเลือกไปที่ FM 103.7 MHz ในเวลา 12:30 ท่านก็จะได้มาพบกับรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราอยู่ทุกหนทุกแห่งเลยเนาะอันนี้ก็คือขอฝากไว้อีกช่องทางดีๆที่ว่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพิ่นได้มีการปรับปรุงและนอกจากนี้มีรายการอื่นบ่อนุทิดาสุขเทวามีแน่นอนเวลาอื่นก็คือจะมีรายการที่ว่าเพิ่นออกอากาศเป็นประจำนั่นเองก็คือรายการโซดก็คือทานสามารถเลือกโมงเวลาหับฟังรายการและคลื่นที่ทานอยากฟังได้อยู่ทุกทีทุกเวลาเจ้าอันนี้ก็ขอฝากไว้และที่สำคัญพวกเราก็ต้องขอแสดงความขอบใจมิตรหักแฟนรายการทุกทานที่ว่าย้ำใดก็ติดตาม รายการของพวกเขาโดยดีตลอดมาแล้วก็ยังโทรเข้ามาในเบอร์ของพวกเขาเนาะในการตำหนิตีส้มก็ดีหรือว่าโทรเข้ามาว่าโอ้ในระยะนี้อันใดที่ว่าควรเหมาะสมในการที่ว่าจะให้พวกเขานั้นอยากเอาพวกเขามานำเสนอเช่นว่านิติกรรมกฎหมายหรือว่าบรรดาดำรัดต่างๆที่ว่าติดพันกับความสนใจของประธานในอะไรนี้โทรเข้ามาได้เลยเนาะก็คือเบอร์ที่ทางสุขเทวาเว้าไปฉะนั้นมาฮอตตอนนี้เวลาทางรายการของพวกเขาก็หมดลงเพียงเท่านี้บออยากจากก็ต้องได้จากพบกันใหม่ในมื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้พวกเขาทั้งสองอนุทิดาพลสวัสดี
1: พร้อมด้วยสุขเทวาสิประเสริฐและพร้อมด้วยทีมงานรายการเพื่อนธนาคาร
0: เจ้าต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
1: สบายดี
2: ข้าวดีข้าวดีข้าวดีเพื่อตอบสนองความห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปวงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเถื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
3: รายการ Colorful Music
4: Welcome to Colorful Music
3: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
4: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกันกับมื้อวันเสาร์ปีนี้ปีใหม่ทึกวันพหัสได้วันศุกร์บางคนก็พักต่อใส่มื้อนี้อีกแล้วก็มื้ออื่นอีกเป็นการพักยาววันจันทร์นี้ก็เริ่มเบียกเริ่มงานก็ถือว่าใช้เวลาที่เหลือเสาร์อาทิตย์เป็นการชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวเองเพื่อกลับเข้าสู่เวียกงานColorful Music ก็มีเสียงเพลงสากลและข่าวดีๆจากห้างฮาเลบอล

0: บายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่ขึ้นนี้ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์พอกันเส้นเก่าเส้นเคยสวยๆแบบสีน้ำมูลมาติดตามรายการกับเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะพวกเขามาพบมาพอมีรายการก็คือนำเพลงสากลมาให้มีรายการได้ฟังเนาะเพื่อผู้ใดสนใจสินะก็ทูนอินเข้ามาติดตามได้ทุกเสาร์อาทิตย์นั่นล่ะส่วนห้างฮานได้สนใจอ่ะอยากจะเดินทางพร้อมๆกับพวกเขาหรือว่าอยากจะสนับสนุนรายการตอนต้น10นาทีของรายการพวกเขายังบล็อกไว้ให้กับห้างฮานต่างๆอยู่ก็สามารถติดต่อพวกเขาได้โทรได้เลข5ทีมงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาฮาน02057870052อ่ะบ่ว่าบ่ว่ายังไลน์กับมือวันพักพรแบบซิมาฟังเพลงทักทายกันก่อนกับหมอเพลงนี้ไปให้กับมีรายการที่ติดตามรับฟังทุกแห่งห้นเลย
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: ข่าวดีข่าวดีข่าวดี
3: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บดังนั้นลืมเตมอนี่จนฮอดวันที่31มีนาศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
0: ทักทายกันก่อนหยิบผลงานของ Maroon 5กับลีวานีเพลงนี้ใส่สื่อว่า Love is Like

0: เพลงทักทายมีรายการได้ฟังเป็นเสียงฮ้องคองบงร็อกบอยแบนด์มารูน5จากอเมริกาก็สร้างกันอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่8จากของโปเกียวใส่ชื่อว่า Love is Like แต่ว่าอยู่ในเนื้อในเพลงเนาะมัน Love is Like Drug Drug ก็แปลว่าเป็นยาเอ่อยาเสพติดหรือว่าติดยาประมาณนี้แหละเพิ่นเทียบกับหักแบบนั้นนะซึ่งเป็นซิงเกิลที่ปล่อยในเดือน8ที่ผ่านมาก็ถือว่าใหม่ๆอยู่นะตอนนี้ Maroon 5ฮ้องเพลงนี้ร่วมกับ Livanee นักฮ้อง R&B Rap ฉะนั้นมีรายการก็จะเห็นมันจะมีร็อกมีแรปมิกซ์อัพกันไปก็ถือเป็นเสียงเพลงหนึ่งที่ได้รับการต้อนรับจากแฟนๆเพลงตอนนี้ Maroon 5นั้นก็มี 3-4 ซิงเกิลที่ปล่อยออกมาซิงเกิลในอัลบั้มที่กว่ำ2ปีเนาะ2025-2026ทำอีกก็เป็น Priceless แล้วก็ต่อมาเป็น All Night แล้วตัวที่3นี่เป็น California แล้วล่าสุดก็เป็นตัวนี้ล่ะมีรายการเนาะที่กิ๊กไม้หยิบมาให้มีรายการได้ฟังในขณะนี
1: ้ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful MusicOn FM 103.7 MHz
0: ก็กิ้งกังกันมาผ่าน0305787052เดินทางพร้อมทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาเพิ่นมีเซียวสารซะเพาะทางเด้อมาทำการผ่าตัดให้ฟรีซึ่งแมนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหงมอเมลเด็กแควงยูนานจบเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องตาจากมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์แควงอันฮุยเป็นเชี่ยวชาญสายตาสั้นในเด็กแดหรือจะเป็นผู้ใหญ่เกี่ยวกับประเภทตามีบรรหาผู้ใดไปปรึกษาไปปินปัวบ่ว่าจะเป็นต่อกระจกต่อหินต่อประสาทตาเสื่อมจากพยาธิเบาหวานม่านตาอักเสบและพยาธิอื่นๆตอนนี้เพิ่นยังทำการผ่าตัดให้ฟรีมีแต่พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นไปเสียค่ายุคค่ายาและอุปกรณ์ต่างๆที่เพิ่นซื้อมาใช้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของพวกเขานั่นล่ะที่จะไปปรึกษาไปปินปัวกับแพทย์ที่ชำนาญงานไล่มีประสบการณ์ไล่กว่า3ปีและผ่านการผ่าตัดไล่กว่า 10,000 คนติดต่อได้แถวน้องบัวทองเด้อสำนักงานพวกเขาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่ล่ะเอาง่ายๆแบบสั้นๆน้องบัวทองนะเอาเบอร์โทรเพิ่นไว้020-5755-4111จังหน่อยสิว่าน้องบัวทองแถวได้ไหมเอาเบอร์โทรไว้ให้เพิ่นส่งโลเคชั่นให้แล้วก็ไปฮอดไปถึงเพิ่นนั่นล่ะ
2: Colorful Music The Best Radio in Town
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เออนี่ตุน
6: หึ
5: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
5: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
6: โอ
5: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
5: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค่เพิ่นมีบริการแบบนี
7: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขอบใจบริษัทเราโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเราแต่เดี๋ยวนี้พุ่นละไปถึงท้ายรายการขอบใจมีรายการที่ทุนอินมาเนาะติดตามผ่านคืนห้อย3กันดีหรือผ่าน94หรือจะติดตามผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพ้องหาวกันยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อสารกันได้ผ่าน0305787052นะจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เข้ามาต่ออีกตึมนึงเสียงเพลงก่อน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: ฮ้องคล้องนักฮ้องสาวอังกฤษนักฮ้องนักดนตรีบิลลี่กิรีซึ่งฮ้องร่วมกันกับนักฮ้องร่วมซาสาวบริติชแฮนนาบอลลินนะตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคม
1: อยู่กับลาวโทรคมนะสื่อสารกันได้ตลอด
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเฉลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: บริการลาวโทรคมหยิบมาเบ้ามาว่าทุกมือก็มีหลายบริการหนึ่งในฮั้นก็มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนความไวสูงบริการ FTTH อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นเปิดใจลองใช้ผู้ใดยังบ่ทันได้ใช้ถือว่าคุ้มอ่ะตอนนี้เพิ่นยังมีความไวให้พวกเฮาได้เลือกตามใจเอาแพ็กเกจพื้นฐานกันเป็น35เมกราคา 165,000 กิบต่อเดือนต่อเดือนได้มีรายการครอบครัวมีหลายคนเนาะเข้ายาวเข้าเหือนแล้วใส่อาเข้าเดียวตัดบัญหากันไปแทนที่จะตื้มเงินให้เบอร์นั้นเบอร์นี้มาบวกลบคูณหารเดือนหนึ่งบ่แม่นน้อยฉะนั้นเป็นวิธีประหยัดสุดๆเอาบริการ FTTH เข้าเอาพื้นฐานเข้ากับเมน35เมก 165,000 กิกพันเท่าว่ายังต้องการความไวไล่คนนั้นมีรายการก็เอาตัว55เมก 255,000 กิกเอาสามารถเลือกความไวถึง400พุ่นได้ราคาแน่นอนมันก็หยับขึ้นตามความไวที่เฮาเลือกก็เลือกตามความเหมาะสมนั่นล่ะแล้วถ้าเฮาจะจ่าย3เดือนล่วงหน้าหรือว่าครึ่งปีล่วงหน้าเอา1ปีล่วงหน้าเพิ่นก็ยังมีข้องติดไม้ติดมือเดือนนำไซต์แถมให้ฟรีฟรีไล่ซ้ำได้นำเป็นรายการก็สอบถามไปอย่าง101หรือว่าเบอร์ตั้งตัวพวกเฮาเด้อ021-219385กิ่งไม้ไซต์ตัว35เมกะกิ่งไม้จ่ายเป็นปีก็ได้4เดือนนำไซต์ฟรีได้ก็ถือว่าจนลืมล่างพุ่นละมีรายการก็สามารถสอบถามได้อีกเติมเนาะผ่าน131หรือผู้ใดต้องการอยากจะติดตั้งบริการตัวนี้ได้เลขห้าพนักงานค่ายพวกเฮาที่ าเก่า

0: 6562489อันนี้เป็นเบอร์มือถืออีกตึมเบอร์1แมน5965-5693แถมตึมเบอร์1ได้บ่ได้5580-4053สอบถามได้เบอร์ตั้งตัวพวกเฮาซ่อง19385กด021ก่อนขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการพวกเฮาไม่ให้มีรายการได้ติดตามทุกมื้อนั่นล่ะสวยๆแบบซีนะกับมุ่นมารวบรวมแล้วรายการพวกเฮา1อาทิตย์อ่ะก็มีธีมคล้องแต่ละมื้อฉะนั้นผู้ใดมักธีมเพลงใหม่ๆอย่าลืมอย่าพลาดกับบรรพหัสนะก็อยากจะให้มีรายการติดตามทุกมื้อนั่นล่ะ
1: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

0: ก็เป็นเพลงหนึ่งฟังแล้วมันก็ได้กำลังใจดีเนาะ I'm still standing ยังอดยังทนยังรอดอยู่ประมาณนี้ภายหลังที่พบกับปัญหาต่างๆนานาลือภาษาอังกฤษเอิ้นว่า hardship เนาะยัง resilience ยัง survival เอลตันจอห์นนักร้องสาวบริติชนะสาวอังกฤษนั่นแหละส่วนไล่เป็นที่รู้จักของเอลตันจอห์นนั้นก็เป็นนักดนตรีดังชื่อดังเนาะอันนี้สังกัดอยู่ในอัลบั้มของผู้เขียนใส่ชื่อว่า Too Low for Zero โดนระบอก็โดนเมื่อกี้เอาเพลงใหม่ๆมานี่ก็เอาเพลงเก่าเก่าสุดถึง40ปลายปีสินะแต่พันก็182 83อ่ะมีรายการเนาะมิกซ์ซับกันไปเพลงเก่าเพลงใหม่บ่ฮอกกับบ่ได้เว้ากันอยู่แล้วล่ะว่าจะเน้นเพลงแบบใดเพียงแต่มีรายการอยากจะฟังกิ้งกั้งกันมาผ่าน03057870520ตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคม
1: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับเราโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: เออนี่ตุ๋น
5: หึ
4: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ้
4: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ
4: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
4: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: ทราบกันไปแล้วเนาะว่าเราโทรคมนั้นเพิ่นแจกรางวัลในบริการได้แด่เพียงแต่พวกเราปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เพิ่นวางไว้นั่นแหละตอนนี้มีรายการติดตามรายการ Colorful อยู่เดินทางพร้อมดังกิ่งไม้บางคนฟังแล้วก็ยังเฮ้อันนี้เป็นรายการนี้ยังสินะก็เลยโดนๆก็ได้เตือนกันเทื่อนึงซึ่งเป็นรายการให้มีรายการได้ติดตาม1-5 โมงทุกมื้อมุ่นมาเลยนํามาติดตามได้โมเมนต์มันเศร้าวันฉีดฉะนั้นห้างฮานได้ส้นใจอยากจะเดินทางร่วมกับพวกเขาตอนต้นรายการเนาะยังบล็อกไว้ให้อยู่ก็สามารถติดต่อพวกเขาได้ที่คณะจะทำรายการเป็น03057870520กลิ้งกันเข้ามาเดี๋ยวกิ้งไม้จะจดเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานโทรกลับสินะล่างรายการแล้วตอน50นาทีพวกเขาเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคม แน่นอนละเป็นรายการได้ติดตามบริการต่างๆโปรโมชั่นจากทางบริษัทและเสียงเพลงได้ทีอยากจะฟังจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่มีรายการก็สามารถกิ้งกางกันเข้ามาผ่าน0305787052
6: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
7: Colorful Music on FM 103.7 MHz
0: มาต่อกันด้วยผลงานของ Tesh Mac Ray มาฟังนำกันค่อนข้างจะไววังวาคงทึกใจ

0: what it is. You are listening to Colorful Music. Enjoy.
1: จังหวะก็ได้ใจอยู่ผลงานของ Tess McRae นักร้องสาวแคนาดามีรายการซึ่งมีซิงเกิลตัวนึงอ่ะที่ไล่ขนข้อเข้ามาเรื่อยๆก่อนหน้าตัวนี้แมน Greedy ก็ได้รับความนิยมจากแฟนๆเพลงและไปติดชาร์ตไล่ชาร์ตในโลกแล้วเพลงนี้ประสบผลสำเร็จดังกับเพลง Greedy บอกาบอแต่ก็อยู่ในชาร์ต1ใน10ในไล่ประเทศอียิปต์มาเว้ามาว่าหยิบมาปล่อยให้รายการได้ฟังรายละเอียดข้อมูลเพลงอัปเดตกันไปกับ Colorful Music
2: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
0: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวทะลุคมลาวทะลุคมทะลุคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
6: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
5: ้
6: อ
5: แท้วะอีหลีวะ
6: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
5: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
6: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
7: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
8: เออนี่ตูน
9: หึ
8: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
9: โอ
8: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
9: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
8: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
9: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
8: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
9: โอ
8: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
9: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
8: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
9: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมพ่อแม่พี่น้องพวกเขาผู้ใดเดินทางไปแถวนั้นก็สามารถใช้ซิมของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นเบอร์ตึ้มเงินเบอร์รายเดือนก็สามารถเปิด IR แล้วเพิ่นมีเป็นแพ็กเกจให้พวกเขาได้เลือกไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจเล็ก1เด้อราคา 15,000 กิบเท่านั้นมีรายการแล้วมีแพ็กเกจเล็ก3 40,000 กิบใช้ได้3มื้อนอกจากนั้นผู้ใดไปอาทิตย์1ก็สมัครแพ็กเกจเล็ก7เด้อราคา 70,000 กีบเท่านั้นถือว่าคุ้มอาการที่เฮาได้ติดต่อกันและกันตลอดถือว่าเป็นแพ็กเกจอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่พี่น้องที่ใช้บริการของเราโทรคมเวลาไปประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถสมัครได้ชื่อรหัสไว้เลข1เลข3เลข7เลือกอ่อนได้1 วิธีสมัครก็กดผ่านหน้าจอกดดาว234เครื่องไม้ดาวใส่66เครื่องไม้ดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปไปมือหนึ่งก็ใส่เลข1ไปอาทิตย์หนึ่งก็ใส่เลข7เลือกเอาตามความเหมาะสมนั่นล่ะตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันทีที่เราสมัครแพ็คเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเด้อการสะดวกสบายก่อนข้ามกับสมัครได้กันถ้าบ่เข้าใจก็สามารถไปหาบูธของเราโทรคมก่อนข้ามไปซ่อมไปถามเพิ่นว่าเฮ็ดแป้มใดเวลาเฮาสมัครเป็นแพ็คเกจแล้วต้องไปจับเครือข่ายแบบได้แน่แล้วกลับมาเด้ต้องเปลี่ยนแบบใดมันมีขั้นตอนน้อยหนึ่งฉะนั้นสอบถามไว้เพื่อความสะดวกของเฮา
0: You are listening to Colorful Music Enjoy
3: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

0: จังหวะกับแป๊กๆอยู่มีรายการกับนักร้องคนนี้ก็เชื่อเป็นนักร้องหน้าใหม่กว่าใดเนาะเพราะว่ามีผลงานบ่ค่อยล่าให้พวกเขาได้ฟังและเพลงนี้เป็นเพลงที่ผู้เกี่ยวห้องใน2023 Stolen Heart ก็ได้รับความนิยมได้นักร้องคนนี้เป็นนักร้องสาวอังกฤษใส่ชื่อว่า Harvey Lee Canwell หรือใส่ชื่อย่อว่า HRVผู้ใดมักเพลงผู้เกี่ยวกับจื้อซื่อไว้ Stolen Heart ส่วนลายเพลงผู้เกี่ยวเนาะก็จะปล่อยออกทาง YouTube TikTok ต่างๆเมื่อทางนั้นได้รับความนิยมจากแฟนๆเพลงก็เลยเป็นที่ฮู้จักบ่ฮู้ว่าถูกใจมีรายการหรือบ่จังได้ก็กินกางกันเข้ามาผ่าน0305787052อยู่กับเราโทรคมนะสื่อสารกันได้ตลอดมันลุ้นนำกันบ่เลยมาอยู่กับรับโทรคมอ่ะพวกเขาบ่เงาเมิดโปรตัวนี้เพิ่นก็มีโปรตัวใหม่ให้พวกเขาได้ลุ้นไปเรื่อย
1: ๆแพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
0: บอกให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ฮู้กับบริการยิ้มกับ Family Package ก็ถือว่าเป็นแพ็กเกจเฮ็ดขึ้นมาเพื่อความสะดวกผู้ได้ใช้บริการเบอร์ตึมเงินมันก็ถือเป็นบริการใหม่อยู่ได้ผู้ใดใช้เบอร์ตืมเงินใช้เป็นครอบเป็นครัวแล้วเฮาอยากจะแบ่งปันกันใช้ทางเบอร์โทร data สินะตัวนี้เหมาะเลยเด้อพวกเฮามี2แพ็คเกจด้วยกัน 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data 45 กิกะไบต์มูลค่าโทร100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์แล้วถ้าว่าครอบครัวได้มี5คนที่ว่าไซเบอร์ตืมเงินสามารถสมัครแพ็กเกจมูลค่า 150,000 ในแพ็กเกจตัวนี้มี data 70กิกนาทีโทร150นาทีแล้วแบ่งปันกันไซได้5เบอร์มันคือความสะดวกมันคือความประหยัดฉะนั้นมิตรรายการอย่าลืมฝากไว้กับยิ้ม Family Package

0: iTunes
1: hmm?
0: ผู้บ่บาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้ oh.
0: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจคุณใด
1: โอ
0: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
1: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: สำหรับผู้ใดไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการลาวโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ15,000กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์หนึ่งใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเราไปแถวนั้นเราสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การร่วมมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทําอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็กเกจไปพื้นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ท่าน

0: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันนิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
1: อ
0: แท้วะอีหลีวะ
1: อื้อยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
0: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: เออนี่ตุน
4: หึ
3: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
3: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
4: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
5: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าว5ปีต้นหน้านับแต่2026หา2030คะแนนการโยธาธิการและขนส่งจะหันเป็นทันสมัยในทุกเวียกงานโดยเร่งใส่สร้างปรับปรุงและกลไกในการบริหารคุ้มครองรัฐให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงขึ้นในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025หา2026และพันขยายแผนพัฒนาคะแนนการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026หา2030จัดขึ้นเมื่อบุรุษมานีที่นครหลวงจันทน์ทานลิตาคัทยะห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในตอนนั้นจะสุ่มใส่ปรับปรุงระเบียบการและระบบการคุ้มครองการลงทุนการเงินของรัฐภายในแขนงการให้มีประสิทธิผลและเข้มงวดโดยเฉพาะต้องควบคุมคุ้มครองหนี้สินเพื่อให้หนี้สินค่อยๆลดลง
2: ปรับปรุงระเบียบการและระบบการคุ้มครองลงทุนของรัฐการเงินของรัฐภายในแขนงการให้มีประสิทธิผลและเข้มงวดต่อวินัยการเงินโดยเฉพาะต้องควบคุมคุ้มครองหนี้สินเพื่อให้หนี้สินค่อยๆลดทอนเทื่อละเก่าเคียงคู่กับการกำจัดการลงทุนใหม่โดยเพดานที่บ่เกินรายรับในแต่ละปีแต่ละระยะสร้างบรรดาระเบียบการในการบริหารคุ้มครองไปพร้อมกับการปรับปรุงยกระดับระบบข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการจราจรเอกสารและการประสานงานภายในให้กลายเป็นระบบรวมศูนย์ฐานข้อมูลยกสูงประสิทธิภาพในเวียกงานสถิติของแขนงยุทธการขนส่งให้เป็นระบบทันสมัยสามารถเก็บกำและผลิตข้อมูลสถิติอย่างมีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและทันเวลาสามารถเชื่อมโยงกับระบบสถิติ
1: ท่านลิตาคัทยะให้ฮู้ตื่มว่าในตอนนากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสุ่มใส่พันขยายและเผยแพร่เวียกงานกวดกาภายในแขนงการเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจอย่างจะแจ้งต่อพันธะและหน้าที่ในการเฮ็ดเวียกพร้อมกันสุ่มใส่ปรับปรุงวิธีการและกลไกการเฮ็ดเวียกภายในแขนงการโยธาธิการและขนส่งตื่มอีกสมภวันมาวงไซอ่าน
3: 1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำล้านม่วนสื่อ

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ซื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตังส่งกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากกะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เมืองหลวงมีไทยตาตะกันตายามตำว่าเธอได้ล้ำจองมองฟ้าอยู่ทิ้นโดยพุ่นนาเมืองหลวงเมือง

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่ศูนย์เคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซม์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซม์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544945449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซด์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซด์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรากฐานแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

สร้างแผนห่วงสามศาสตร์สามดินแดนลาวเวียดนามอ้ายน้องกัมพูชากับปองดองสอดคล้องเห็นดีห่วงกันสามัคคีตีพวกลาเมืองขึ้นจากนั้นศาสตร์ลาวเฮาจึงคอยฟู

เห็นเดือนดาวเสาแสงเป็นเงางบมือเต็มที่ละเว้ยเอามือปืดผากั้งยืนเลี้ยวหลังแลงวกมาหามองฟ้าก็มืดมัวเบิ่งเดือนดาวก็แสงสัวเบิ่งตาเว้นก็แสงสัวเป็นขั้วนัวมั่วกำท้องฟ้าดำดางเสามีควันเอาอูดสมีหมายถึงป่าเทศเล่าแต่ข้าวกี่จักกะผัดทาวีเขาบุกตียี่ยองสะเล่าสาวพี่น้องจมอยู่กองแผ่นทะพีไปบ้าหลายสิบปีเขาปองปุ่นหวังนับศูนย์ในเสียศาสตร์

วีหุบผ่านที่ผมไว้เล่าทิ้งได้ตั้งแต่ข้อนวดว่าลาเมืองขึ้นแบบเก่าและลาเมืองขึ้นแบบใหม่เขาคมเห็นแต่งหย่อเอาแอก

อันนี้มันน่ารับบอกกล่าวพ่อเป็นกล่าวอุทาหรณ์การต่อสู้ว่าถึงวันที่เศร้ามังกรปี49เป็นวันประกาศสร้างตั้งกองทัพลาวตั้งแต่เข้าเป็นปกเงาที่มันคงสร้างตั้งกองราชวงศ์ให้ยืดยงขนมแกนผู้ประกาศนั่นแมนประธานใหญ่ไก่สอนผู้มีหานผู้นำที่เศร้า

อยากเอาไส้บุกสัตว์ตู้ขายแล้วกระมุนไปปาดแปลนี่แหละคว่ำเข็มแข็งแห่งกาพัฒนาบ่หยุดอยู่เคลื่อนไหวตีสัตว์ตู้สู่หอบลบต่อต้านจนมากญาติภายนี้จากนั้นสร้างตั้งขึ้นตื่นทวีกองหอยไส้จักรพรรดิกองฟังปฏิวัติสร้างตั้งขึ้นตามหลังและกองไส้เศรษฐาโฮมเป็นกอดพลังหลายพัดหลายหมื่นและอีกกองอื่นๆก็สร้างขึ้นหลวงหลายนับมือนับขยายใหญ่ไปทั่วขอบเขตในนั้นหน่วยกองหลอนทั่วประเทศโฮมเป็นกองกำลังหลวงเพื่อตีต้านพวกงูสวงเสือสิงกระทิ่งแหดในปี52ยามแรกยามระดูแดดเดินได้สะดวกดีเคลื่อนไหวบุกโจมตีปราบพวกผีกองปล่อยในปี1952-53เคลื่อนทัพเข้าปลดปล่อยตีเอาเมืองซ้ำหนึ่งพวกศัตรูตายและแตกเมื่อยางลีเลือลีลายามนั้นฝรั่งอยากบ่อยากกระต้องปลาละไส้แตกตาเลือเปิดไปยังวันนี้มีรถบีรถควันนี้บีรถกองทัพปลาซ่าส้นเหล้ามีไส้สนะรถพลอยู่ยิงทวีจากนั้นเพื่อประกอบส่วนบุกตีในบัตรลบต่างๆกะล่ำขอยกตัวอย่างบัตรลบเดียนเดียนฝูปราบศัตรูกระต่ายย้อนแลนหัวหลอกขอบคอนแตกสลุกผู้พายพวกดับศูนย์ดูคายพวกลมตายความท้องกองมวลกระส่วนลายส่วนลายก็กองมวลกระส่วนลายนี่แหละบทบาทของกองทัพนับมือนับขยายยายไปทั่วทุกภาคยอดว่าได้หักการช่วยเหลือจากกองอาสาสมัครเวียดนามหนุนหลังนักและหักแพงไก่สีอิฐสวยศึกษาแนวคิดและชีวิตการเมืองกองทัพเล่าจริงหุ่นเหื่องขยายโตเติบใหญ่เติบใหญ่ขยายโตเติบใหญ่เพื่อตีต้านขับไล่จักรพรรดิผู้หุบห้านบาปผียักษ์พันด่านจนย่านตายกระหายสัตว์สัญญาณตายกระหายสันไส้สนะแต่ละบ้านก็มีแต่ทันในหลวงนั้นเขตปลดปล่อยน้ำมือกว้างกว่าเนื้อที่ล่วงล่วงยาว1ส่วน2ของดินลาวและอีก1ส่วน3ของพลลาเมืองลาวระหว่างข้าวยาบนั้นนี่แหละกองทัพลาวมีรักมันได้ร่วมกันเป็นก้อนใหญ่ให้เฮ็ดหยังหยังหยังก็ตีลบทบใดมูลไส้อยู่ตู้แนวบุกโจมตีศัตรูจนล้มใต้หงายแขน

ยกให้ท่านผู้ฟังเห็นผลงานเด่นแต่ละก้าวจากนั้นกองทัพเล่านับมือหันนับมืออ้าวเฝ้าฟังปับปุ้งเฝ้าธนูบำรุงได้ยกสูงนาทีนาทียกสูงนาทีพักจริงกำหนดเอาแขวงโขงสาลีซับเหนือแขวงหัวพัดในเป็นเขตที่มัน

หุ่นเด้อพวกทหารหุ่นกวนให้คุณคือบวกน้ำจนมันตามซ้ำสิตบด้านหนึ่งเอาใจใส่ไปอบรมเพื่อปลูกลูกสุขอยู่ให้ปวงส้นหับผู้ถึงถาดแท้สำคัญพร้อมขยายแนวพันสางนักปฏิวัติยับนั่นจักรพรรดิและลูกแรงตีนมือเขาผัดบ่อนับถือสัญญาที่เซ็นไว้มีเลขกลอุบายใส่เพื่อปั่นป่วนภายในให้จิตใจไหววันควบพองดองศาสตร์นั้นก็หันตีนเปลี่ยนแปลงยอดว่าเขาก็ควมขัดแย้งทั้งแบ่งแยกแสกแซงและกันแกล้งคมคู่สองกองพันให้มนมู่มองใหม่ให้เมื่อยมาโน่กลุ่มฝ่ายขวาเวียงจันเขาตั้งเกียมเตรียมโสโมโหขึ้นบักใหญ่บังคับจับเสด็จเจ้าสู่ผ้าหนุ่งวงพร้อมบรรดาผู้นำเฮาเขาไปขังคุกไว้บ่ยอมให้ปล่อยวางพร้อมนั้นเขาทำลายทับมางอีกหอดห่างสัญญายอดว่าจักรพรรดิเทถอกเงินโดลาออกมาพันพันล้านเพื่อคู่ขั้นเทมากมีแผนการกาว่างหาซื้อจ้างจอบอ้อยผู้ใดแนวคิดหน่อยก็ตายหน่อยแล้ว

ื่อนสัวซาป่าเถื่อน2กองพันก็จึงเคลื่อนเพื่อเตือนตาต่อภัยในปี59พาวงปิดล้อมไว้บรรลบใหญ่ที่สับสน 2,000 คนได้หันทิศถูกทางพักวางไว้ตัดสินใจที่สู่บูศัตรูผ่านพาวงปิดล้อม

ยามนั้นกาบขึ้นเป็นทางการถึงพื้นฐานเขตที่มันคือแขวงผงสาลีนั้นซ้ำเหนือแขวงหัวพันเพื่อร่วมกันจังทาหาเพื่อปรับปรุงพัฒนาสร้างกำลังให้เก่งกล้าบ่ยอมให้ลาลาถอยเพื่อเกียมตีพดปล่อยประเทศศาสตร์ของตนและพดปล่อยประสาสดในทั่วประเทศยามนั้นวันเวลามาถึง8960ทหารหุ่นเวียงจันทร์ผัดก่อเรื่องก่อเหตุเหตุรัฐประหารมาต่อสู่กับมารโลกสถาญาติสัตว์ยามนั้นอยู่เวียงจันทร์ก็ไว้วันสนั่นกองโลกาย้อนแบ่งเงินโดลากูหลายมึงน้อยญาติกันกินบ่คอยและกินกันบ่คอยผู้ถูกกับผู้รวยในเมื่อเป็นแนวนั้นสภาพการอํานวยผู้นําเฮาก็แหกคูเวลาเพื่อนพ้นทุกข์ก็อวยหน้ากับเมื่อคืนเมื่อถึงซ้ําเหนือบอนเขตที่มันเป็ดแปลกยัดยืนสู่ตีศัตรูคืนไม่ยากเอาไส้สนะหน้าศัตรูญาติและแตกมีหลายหลายคนตายเป็นผีเด้อลูกน้องจักรพรรดิย่ำนั้นกองทัพเล่าปฏิวัติผู้สัตว์ซื้อถือศีลในช่วงปี60ได้ปลดปล่อยธงให้หีบเสียงกว้างกว้างใหญ่กว้างใหญ่เสียงกว้างกว้างใหญ่ศัตรูสู่บ่ได้จนไฟใหม่ฮอดมวยศนี่แหละบทบาทของกองทัพปราสาทโซดเล่าเข็มแข็งหลายเหลือล้นอิทธิพลกระเพยแท้ศัตรูแข็งขนาดแท้ยังตีแหย่ยองที่ยกตัวยางบันลบอยู่ผู้กูจอมเล็กแข็งแกนตั้งแต่กี้ยังตีแตกทลายดับพวกศัตรูตายมาหมอดสิวัดวายสิทธิ์หรือว่าพวกศัตรูตายมาหมอดสิวัดวายมวนแข็งสมควรอย่าล้วนท่ากองทัพของภาษาพัฒนาในกากันทหารหุ่นเวียงจันทร์สู่พบกันก็มับเสียงจะตายเกียงบ่ยังจากนี้แม่นบัดโลบน้ำบากขาที่ตั้งและหน้าข้างก็แข็งแกร่งผักของวางแผนตีละขาหักเกียงกลายเสียงสาบสูตรยับนั่นพวกศัตรูถือล้มตายและแตกหนีเป็นสันนันวันวุ่นทหารหุ่นเวียงจันทร์ตายกองกันในวันตอมผู้ออกมาย่อมก็มีพร้อมนี่แหละบังคับพวกศัตรูในทางกองและทางอ้อมที่ยอมเซ็นสัญญาใหม่ในปี62อยู่เซอร์แนวประกาศให้มีพลใส่สังกาศได้จัดตั้งรัฐบาลผสม3ฝ่ายไปว่าล้ำหวนขึ้นเป็นตานายอยากอ้ายหางสัญญาเส้นกันด้วยหน้ามึกออกจากปลายปากกามันยังบ่ทันแห้งหากมีกาโก้แห้งบินแห้งเข้ามาซวยเส้นสัญญาเซ้อแนวเลยมาลุ่มมารวยซวยซ้ำโศกบ่ดีย้อนว่าหากย้อนว่าจักกะพัดเขาสื่อจากทั้งที่ซวยเหลือเสื้อกอดดังนั้นกลุ่มฝ่ายกว่าเวียงจันทร์จริงเหตุหูหนวกตาบอดได้ลบล้างสัญญาออกคำสั่งบรรษาไอ้เข็นขาเบาไพย้อนว่านายเนื้อหัวเขาซื้อจ้างยางใหญ่และให้ล้างวัดงาบให้เปิดบรรลบก่อสงครามได้ลูกลาบสับใส่ทั้งภาคเหนือ

ได้บุกโจมตีโดยไม่ตัดสินใจแข่งฮอดได้เกียบทอดลูกกระสุนกระสุนได้เกียบทอดลูกกระสุนในปี69 70ปีบ้านลบผู้เกียรติถ้าน้องเกียรติ

จีสปุกีลากดตาแมงเมาบินอยู่นานฝ่ายังหัวมมปากอึงยากจากนั้นบันลบไงอยู่ภาคกลางลำเสิร์ฟเจ็ดหนึ่งเก้าตาบเส้นทางเลขเก่าแถวเมืองพีนเมืองนอกย้อนบีหาสิบสองมันบินปาดแมงเมาแม่เมาบินปันแม่เมาซื้อบันลบลำเสริญเขาเอิญเจ็ดหนึ่งเก้าสะเทือนเท่าทั่วกาวาดยับนั้นกองทัพลาวปฏิวัติโฮมกำลังตีตานประจันบานขับไล่โดยใส่กำลังไฟตีเอาใส่สนะหนาแข้งกากลัวแต่เด้อบัดนี้วันหน้าขอเราเพิ่มเติมยังให้ฟังเสียงอยู่ทั้งแฝงจำปาสักกับปลดปล่อยลักผู้เพียงสนันเรียกดังกองตีผู้หลวงศัตรูห้องตีท่าแตงศัตรูห้องตีปากซองศัตรู

ผักเข้าปุกระดมเลยโอ้พ่อสอนสิขอยว่ามีมือวาดจะผ่านมาหอดมือนี้เด็กอยู่ดีกินดีเล่าจริงหางจริงมีสีใสสง่าสง่าและมีเกียรติสง่าคอยล้ำพริกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นซาอย่าไปหน้าให้เบื้องหลังเบื้องหลังอย่าไปหน้าให้เบื้องหลังนิดทีต่างพระเศร้าไม่ยิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อ

เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มแล้วเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020885655999 020885655599และ020544944 เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงเจ้านครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวแขวงบุรีรัมย์ไซจะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่6นับแต่ปี2026หา2030โดยจะอิงใส่พื้นฐานเงื่อนไขและท่าแห่งของแขวงที่มีเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของแขวงขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่านคำเวนปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบุรีรัมย์ไซให้สัมภาษณ์ว่าวิเศษหัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่6ของแขวงนับแต่ปี2026หา2030ภายใต้คำขวัญสร้างแขวงบริคำไซเป็นประตูเศรษฐกิจเป็นแหล่งผลิตพลังงานบริการทางผ่านปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยืนยงพร้อมทางกำหนด6ทิศทาง5เป้าหมายและสหเวียกจุดซุ่มที่บินโอมถูกคงเขตเวียกงาน
2: ที่ได้กำหนดไว้อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนั้นปี2021หา2025มี21เบี้ยจุดสุ่มตอนนี้พวกเราเพิ่มขึ้นอีกอยู่ใน4เบี้ยจุดสุ่มเป็น25อยู่ใน6เป้าหมายการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนี้พวกเราก็ได้วางคาดหมายไว้แล้วเนาะก็เฮ็ดได้การขยายตัวของเศรษฐกิจนี้สิบ่ให้ลด 5% 5% อยู่นี่ก็รวมยอดผลิตภัณฑ์นี่ให้มันสามารถบรรลุได้17,000กว่าตื้อรายรับเฉลี่ยต่อคนนี่ให้ได้ประมาณ49ล้านชีพต่อ6คนคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณ 2,000 กว่าดอลลาร์นี่แหละ
1: ท่านคำแวนปัญญานุวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าในตัวหน้าจะสืบต่อสู่ส่วนเก็บและหับให้บรรลุหลายกว่า9ตื้อกีบในนี้พูดของท้องถิ่นให้ได้หลายกว่า6ตื้อกีบพร้อมทั้งสืบต่อสู่ส่วนจัดตั้งปฏิบัติงบประมาณให้เป็นเจ้าตนเองกุ้มตนเองและสามารถดุลเดียงให้ศูนย์กลางหลายขึ้นกว่าเก่านอกนี้ยังจะสู่ส่วนเอาใจใส่เวียกงานการระดมทุนใน5ภาคส่วนให้บรรลุหลายกว่า 12,000 ตื้อกีบโดยเฉพาะเน้นใส่ระดมทุนภายในและต่างประเทศให้อยู่ในระดับ 6,000 หา 7,000 ตื้อกีบติดพันกับเวียกงานอื่นๆดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
3: แต่น้อยยุ่เป็นตัวสตุจวนถั่วจ้าเกจลิชอชาเต๋ายอดเราตัวจังเวียงจันเต้เฉยเจ้าเกโมวาหัวชิ้นนัวเจจงลาว
4: นักญาจงชาเต๋าอีจงเนี่ยจิกเตนังจาจอมลงมอที่ชัวส่วนเลือกเธอตู่แต่น้อยยุ่เป็นตัวสตุจวนถั่วจ้าเกจลิชอเป็นมุชาเต๋ายอดเราเฮาตัวจังเวียงจันเต้เฉยเจ้าเกโมวาหัวชิ้นนัวเจจงลาวมุชาเต๋อยอดเราสุดโซนวันเสาร์ที่หัวจัว FM อีปัวเป้จุดชามิกะเฮิร์สลูกชิหาเท่าเก่าจิชิโมจิจอดเราเก่าจิชินดาต่อนุไกเทียบไปมุชาเต๋อยอดเราที่หัวจัว AM จุดเจ้าอ้อมิกะเฮิร์สนู่วันศุกร์เท่าลูกเฮาลีเทียลูกกาลีเท่าเก่าอชินดาจอดเราเก่าเป้ชีต่อนุเจเป็นตัวสตุ้งจัวหายเจาะเกจริชอรงเชียใจต่อในส่วนหลังสตูหลอดเราเฮาเป็นตัวสตุ้งจัวกูปักกู้อวตุหลอดเฉยเจยอดเจ้าหนุนออยู่หลอดถัดซ่อเกจริชอเหล่าตัวเฉดเต๋อมลงเที่ยเต๋อเกะเป้ายอดเจ้าลูกเชียหนออีจงลงหมอชัวยอดเจ้าหนุนออยู่จอกะหล่อมั่วจอเต๋อมังอวยหายเจาะจอเต๋อมังตะเป้จอเนี่ยจีจิงกะอวยนี่ชิชาวละวนนึงหลอนเตะละเตียชีกูหอจิมอจอมงเอจิมัวมีตุมีหยัวยอหายเตียเถ่าอยู่อีเนี่ยจีนเดอยู่หอจิมัวมีตุมีหยัวย่อย่อหมูจอเถ่าเกอไออีตูเนหอเต่าจอลงเตียเต้นอเจละไอชัวอีตูย่อซื้ออยู่ว่ามั่วเราหายหมูจอโตคอไอเตียจอของว่าของเจเราชี้ยาการสืบทอดมนต์มรดกแต่นอย่อหนึ่งอยู่มั่วไฟหมูลิจาย่ออีจงเนี่ยจิกตินึกจาจอมลงมอที่ชัวยอดเจ้าว่าจะตั้งมั่งแต่นอว่าย่อกูมั่วจงเรื่องเต่าตู่จังจังย่าไปจอเนี่ยจิกตินึกจาในกูสาเป้าจอหายเตียยอดเจ้าว่าเกอว่าอยู่อีเนี่ยจีแต่นออยู่หอจิมั่วตู้มั่วกีจิมัวอิตุมีหนัวลอลีเตียชียาเท่าอิตุวัวยาเนื้อเต่าตาลงนังจอเชียละเอเนื้อจอนังเราชียาเตียเนื้อจอเนี่ยแต่ด้านเราเรายาเนี่ยปอจียาละหอยสาตัวเกาะไฟจะข่งเตอ เอโยมอฟไฟอโลชิยาโยมอคอมูลิจาโอยยอจอฮาชากิจลิชออีจอมลอมอที่ชัวยอยอลีนอกุโยมอปิซือวาลินดากานอกอชดาฮอกาเชียจงดัวกูยอปิซือลิฮาเตียอีคูเนียจิตือวายอจิมอจอมองเอตุนซีลอชิยาตุจิเจนดากูตอจออะลงเตเตเจนอมุละเอชัวตุปอนเนียลอชิยาชัวตูญาญอซือยอเท่านอนเนี่ยพอเทียดสียาดอดเราจอกุตีแล้วกูยัวเกาะว่าตุ้งย่างแต่นอหนึ่งมั่วก็จอกของเราชี้ยาม่วงก็เตเนียเสียว่ายาหูหายเตียยาสักสินแต่ก็นอเจ้าลำโมไฟเราแล้วเทียยาลีขอตั้งมั่งเราชี้ยาเตียไกลหลงแต่นอกูบอกต่อหายเตียเป๊ะจ้องเรื่องเตาตู่กูสาเป้าเทียหายเตียยัวมั่วไฟเราชี้ยาอยู่มั่วคอมูลิจายอดจะหอฟ้ากิจลิชอยาลินเตอร์นุนอกุโยโมจะลอมุทะเอเปชิจำลองยอดจองดะกานออีจำลองหมอที่ชัวยอดจองตัดจอดเต็มหมังนอเฮาจอกิจลิชอจังจังยอเฮาจอกิจลิชอหายจอปะมวนแพงกู้เตาตังมังเชยอดจองหอมาตาชิปัวชาเจียวยี่โอยอหายจอกะไฟจอของเตอตูปอนเนี่ยเราชี้ยอดตูซีว่ายอดหนึ่งจังมั่วจอเชียยอดจองต่อว่าเนี่ยไต่ด้านเล่าเราชี้ยันรอดเจ้าว่าเนี่ยป้อจีเยอะว่าเราหูหายเตียยาใส่ตั้งเดี๋ยวนอไอ้มั่วไฟสื่อลีนอเยอะเราชอบมั่งหายเตียอีตูเนี่ยเรายาตุจีตูว่ายาหนึ่งจังมั่วเจ้าเชียนย้อนเดียาตูอยู่ตลอดใจจอกของว่ายาซับเดิมแต่ตูจริงกับว่าตาเจ้าเชียนเดียยาอีส่วนเป็นเบาอีจอมลมอที่ชัวซักเดิมแต่นอหรือยอดจอกของว่าเตาหลอกวันได้เท่าอีคู่เนี่ยจีว่าย่องเกออยู่ที่ชาวหลอกวันนั่งชายเตาไอเตียยังมั่วจอกของนอวันได้ละเองเกอมาลีชิชาวหลอกวันนั่งเจริญหูไอเตียยอดซับเดิมเราชี้ยอดไอเตียหรือยังเตาหลอกวันหนึ่งลินเทียตู้วันได้เอมาลีชิชาวหลอกวันจีวันเกอเจจอกของยอดจอว่ายอดซับเดิมแต่นอจียอดเท่าอยู่ตัวจริงกันแต่เตาจอลุ่นเดียเตชเชอวันเตละเอยากของตื้อยอดหนึ่งลินเดียตู้วันเตาวันเตมาอยู่นะเจอยู่ยัวเตาเกไฟยอดอิ่มเบาดักเป็นเบาดักซื้อยอดยอดเตาอยากที่อ้อดักนอเตาโชว์ไฮเตียตูเนียลอยยอดไฮเตียตูซีตูวันหนึ่งจังมั่วซอเชียนยอดเตยอดตูยัวเตาหลอดใจจอกของวันละหูไฮเตียยอดจอกของวันเกออ้อลังชี้ชาวหลอกว่ารุ่นนั่งเหล่าเองก็มาโมคือหล่อเราชี้ยามาโมคือเตามั่วว่าอย่าละหัวเตียย่าซับสิมสมสร้างดังนอเจตูวันหนึ่งจังมั่วเจ้าเชียนย่อเราชี้ยาเตียตูปอนเนี่ยตูซีเดอวันหนึ่งจังมั่วเจ้าเชียนย่อเดอเนื้อว่าอย่าตูเตาใจอีลังว่าอย่าโยจีมั่วไฟเตาหลุดตูใช้ต้อยเตียจกของวายาเป็นสิมสมสร้างแต่นอเจตูเนียระยะเตียตูซีวันหนึ่งจังมั่วจ้าเชียนย้อนแต่นอหนึ่งย่ออิตูว่าเตาหลอดใจตันทอวายาจีมั่วไฟเตาเลิงตืออีจอมลูกมอชัวยาปีจื้อเตียงก็ชี้ชาวหลอดวันลุ่นนั่งยาเองก็หาจีมั่วมีตู้มีหนัวจีมั่วจ้ามองไอตูซีเจเนี่ยหาเตาจอลุ่นเตียเต้นเอาเจวันเตล่ะไอชัวตูเนียย้อนซื้อวายังกับกูโมเนียตันทอยาวายีล้านยายอดจอเฮาวายีล้านเฮานอเจ็บเปล่าล้านแต่นอยอดตุ๊ดสีลินเดียตู้เราชี้ยอดเดียวแล้ววันเดียวยอดซับเดิมแต่ตุ๊ดสีหอเปล่าล้านมาเที่ยวยอดลีงกับจอเนียวายังกับมุคือเตาหล่อวายาหูให้เดียวซับเป็นสีสมสร้างยอดนอเถาว่ามั่วจอเนียวายายีล้านแต่นอเจ้าหล่อไฟเจ็บไปอย่างมั่วไฟเจอลีเฮามาตาชี้ปัวชาเจ้าหีโอ้ยยอดจอเฮาจ้าเกจลิช่อหายจับป้าหมวนแพงโอ้ยยอมัวเปล่าล้านโอ้ยตู่สีลินเทียตู่เราชี้ยอดซับเดิมตัวตู่สีแต่นอมัวไฟอวดเปเปอร์มัวอ้อเปิร์นแต่นอเจ้าเนี่ยพอเทียสีเยอะหออีเปิร์นแต่นอมัวตัวตู่ย่าเราเยอะตู่เนี่ยเจโอ้ยหนึ่งจังมัวเจ้าเชียย่อหอเปล่าล้านโอ้ยจอเนี่ยโอ้ยก็คือหล่อโอ้ยละหัวเตียยอดซับที่เป็นสิมสมสร้างแต่นอเจตู่เนี่ยยอดตู่วัวยอดเตาอีลังวัวยอดจีมัวไฟเตาลึตู่เราชี้ยอดเตียจีมัวไฟเตาเลิงตื้อนอกจากเตียยอดตู่เนี่ยเตา 一种龙毛球啊，那要古还做鸟巢给飞空的独进个，我要你整莫做些鸟贴到捏子的有独进个，我你到大龙能做些了。我要他还得里好论接路鸟巢好嘛哒，只不过下交易，等下给家里巢还做把门平。

อีจอมหลวงหมอที่ชัวยอดจอลุชิหานอนี่ตาตอมนงเป็นตัวสต้นจัวหายซอกเกจลิชอยอดจอหาวตัวจังเวียงจันกูปักกูวัตุลอเสยเจมัวหลุเป้าถ้าจอฟ้าเกจลิชอยอดจอลุชิหานอซินามัวเป้หาวชิจอละมัวเป้าจอเกไฟของเราชิยอการแบ่งมวลมรดกตะตูเนี่ยเราอยากเตียตุ้ดซีว่าอยากหนึ่งมั่วเจ้าเชียนย้อนเตอเทียดอเจ้าจอคือตีวินเจ้าเนี่ยล้อจีนเจ้าเผาด้านเราว่าอยากฮูเราเชียเตียเป๊ะชาวว่าลุ่มล้อเตียการแบ่งมูลมรดกดักตุ้เนี่ยเราอยากตุ้ดซีเทียจอยากใส่ขวงยอดจะหอมาตาจีปัวยิเจ้าเขาจ้าเกจเลชอหายจ้าป้ามวนแพงกู้เตาตังเชหายจ้าเกไฟของรัชยาการแบ่งปั่นมูมรดกดักตุเนียรัชยาเตียตุจีอวนือจังมั่วเจ้าเชียนย่อดอจอว่าจอญาใส่ขวงซื้อลีหายเตียจอกุตีจอวินยาวเนี่ยล้อจีนจะเผาด้านเราโอ้ยาเถ้าว่าหายเตียจีมั่วเนี่ยไตยะซีจีมั่วเนี่ยปอดซีเยอะเราชี้ยาเตียจีมั่วญาใส่ตั้งเหล่าเจียวมั่วจอของตะนอจอเราหมูไฟเตาจอญาใส่ขวงซื้อลีนอยอดตุเตาจอลุงเดียเต้นอเจลเออวยานุจิมัวตุมัวกีจิมัวมีตุมีหยวลีจิมัวเนี่ยเทียจิมัวจีแล้วยอดหายเตียจิมัวญาใส่ตั้งชัวยอดหายเตียชัวนือตูจี้ตุงกะเจกมัวนือจอของวยาจอของวยานุเลนเตียตู้เราชี้ยาเตียซับเดิมตะนอมัวจอลอไฟด้วนระยอมัวอินดาเตาจออวกุตีเราชี้ยาจอวินเจ้าจอญาใส่ขวงตะนอหออินดานตจอซับเดิมตนอเทียจอของวยังเกคือเตาลอหัวเตียซับที่เป็นสิบสมสร้างตนอเจมัวตันทอเตาวตุจีละเชียตุปเนียวยังหนึ่งจังมัวเจ้าเชียย้อนตนอยอดตรงกีที่อ้อละเชียวัดที่อ้อนแต่มาตาชีปัวยิจองตนอกู้จังเตาเสามั่งเชียเตียเกไฟของเตาจอคือตีวิญญาณเนี่ยล้อจีนเจอเราเชียร์หมวกเผาด้านล่างแต่นอเจาะเกาะมวยไฟชิมเบาจอเยาะอีจมลงมอที่ชัวน้อยยากูหายจอลุงเจียนหลูดักมาตาจีป่วยยิ่งเจาะเขาจ้าเกจาริชอหายจอป้ามวลแพงอวยยาหายจอการแบ่งปันมวลมรดกดักตูเนี่ยลอยยาหายเตียตูจีอวยยาหนึ่งจังมวลจอเชียร์ย้อนรอดเตาจอหน้าใส่ขวงว่ายาจอวินเจ้าจอคือตีหมวกเผาด้านเรายาลีนอลูชิหังแต่เป็นตัวสต้องจัวหลอกกูจังชวนมินจีเทียยาวันเตเป้โยชินใหญ่กูยัวหล่อมั่วลูเป้าจ้อหายเตียหล่อลูว่าเช่าหายเตียยาหน้าใส่ขวงเทียหน้าใส่ตั้งแต่นอเอ็นหนึ่งหอมมั่วลังตื้อว่ายากูยัวมั่วหายอีรอนสีเจ้าอีจ่องลงนี่เฉดเต่ากาเชียหายเตียหน้าใส่ตั้งแต่นอหนึ่งมั่วย่อเหนียเทียจีมั่วปอยเยอปอกงยากงดอเจ้าอยู่ตูจิงกะลอชิยาและหัวเตียยอดอยู่ตูป้อนเนี่ยลอยอยู่ตูซีจอนอเจและหูหัวเตียยอดหน้าใส่ตั้งหอยอดหน้าใส่ขวงแต่นอนอเจยอดมั่วสื่อลีจอคือตี้ยอดจอวิ่งเจ้าจอหมวกเผาด้านเล่าดอเจ้าว่าจอเนี่ยลอจีนจะเจจอนอและหูหัวเตียยอดหน้าใส่ขวง

อีจมลงมอที่ชัวยอก็จะดังก็เชี่ยหัดเดียยออีคู่เนี่ยสีจริงกับตือวยอหัดเดียหนูชี้ชาวหลอกวันนั่งละเตียชีหนูหอจีมัวมีตู้มีหยวลียอจีมัวอีตู้มีหยวลีเจยอเท่าวังกับวันนั่งเอจอนู้วันลองกงอีตู้แต่เต่าจอลุ่นเดียเตะเจละเจจอขงแต่นอเจยมัวจอละมัวไฟจอปีจื้อหัดเดียยอเตียตู้ปะเนี่ยเต่าตาลุ่นนั่งจอเชียวันเดละเอชัวตุ้ดซีซื้อหล่อจอกของวัยยอดซับเดิมแต่นอเจยมัวจอละมูไฟอวอีส่วนเป็นเบาเอมัวอ้อมเบาโตเนี่ยไตเทยจีหออิมเบาโตตุจีวัยยอดหนึ่งจังมัวจอเชียนยอหอยอดจอวัยเนี่ยนอซับที่เป็นวัยสิมสมสร้างเลยยอดเดียจอกของวัยยะวังกะมุคือเต่าหล่อเองกะวันนั่งหลังกะมะมุคือเต่าหล่อแต่นอแต่นอเจยมัวโตตุจีวัยยอดหนึ่งจังมัวจอเชียนยอดเต่าอีลังยออีจมลูกหมอชัวหายาเตียจีมัวจอวันเนี่ยปอจียาจีมัวจอเนี่ยไตเยจีลายาจีมัวยากใส่ตั้งแต่นอลีนอเจยมัวจอคงแต่นอเจ้าหมูไฟเจ้ายากใส่ขวงสื่อลีหายเตียจอกือตี้จอวิ่งจอหมวกเผาด้านเล่าเนี่ยล้อจีนจังแต่นอยาจมลูกหมอที่ชัวเราจะนอไปลูกชายหล่อกู้เต่าตาหมูเหล่าจะลินแต่นู่นนอกูมัวจอหล่อทะทะจอเจซิลินอซื้อหรือลูกชายเป้มาลีจอก้าหล่อชิ้นจีดัวยอดเจ้าลูกชายกู้นอบาที่เจชี้หายแต่ในฉดาอยู่กลางลูกชิฮะล้มลงเป็นตัวสตองจัวหายจากกิจลิช่อเท่ากันนอกูปักกูนทอดเต่าตุกชัวทอฝงก็ฉดาจวนจีเกนอกันยองฉดาญองวัชนดา

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สวัสดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงในทุกๆมื้อนะพอๆกับเมริกาในรายการประกันสังคมนะที่จะนำเอาสิทธิผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่54/ทับ ศพส.หรือว่าสภาแห่งชาติมาโอลมให้บริการได้รับฟังในแต่ละหัวข้อสลับสับเปลี่ยนกันในแต่ละมื้อเนาะและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกาศสังคมได้ผ่านทางคลื่นวิทยุนครหลวงวิญจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. 9:00 น.ฝากให้กับบริการได้รับฟังสำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกๆเสาร์ตอน8:00 น. 9:00 น. 1:00 น.เต็มกับรายการประกันสังคมนั่นเองสำหรับสับเปลี่ยนทีมงานโฆษกของพวกเราบ่ว่าจะเป็นสันติภาพแน่เนาะคำเก่งแน่มีน้องแม็กสุกัญญาน้องเมษาเนาะโดดๆมาสำหรับสับเปลี่ยนโอลมให้มีรายการได้รับฟังในหัวข้อต่างๆเนาะและก็มื้อนี้เนาะสันติภาพก็นำเอาอีก1หัวข้อมาสนทนาก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับประชาชนที่รับฟังอยู่ณปัจจุบันนี้นั่นเองเนาะมื้อนี้ก็เป็นหัวข้ เกี่ยวข้องกับผู้เกิด13เนาะผู้เกิด13หลายคนอาจจะยังบ่เข้าใจแม่นหยังผู้เกิด13ผู้เกิด13เนาะก็หมายถึงครอบครัวเนาะที่เกิดสิทธิ์ต่างๆกับผู้ประกันตนหรือว่ากับผู้ที่เป็นพนักงานผู้เป็นพนักงานเพิ่นเอิ้นว่าเป็นผู้ประกันตนผู้ประกันตนบ่ว่าจะเป็นพนักงานราชการพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจรวมไปถึงผู้ประกันตนในระบบสมัครใจอันนั้นเขาเอิ้นว่าเป็นผู้ประกันตนหมายถึงผู้ที่จ่ายเงินส่วนผู้ที่เกิด13ก็คือครอบครัวว่าง่ายๆเนาะคู่สมรสลูกต่างๆก็มาโอลมให้บริการฟังว่าผู้ที่เกิด13นี้จะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากระบบประกันสังคมบางคนก็ว่าได้รับการคุ้มครองคือกับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินเลยบ่แต่คันว่าถ้าบ่ได้คือกับผู้ที่จ่ายเงินหรือว่าผู้ประกันตนเต็มเลยจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากระบบประกันสังคมเนาะมื้อนี้ก็จะมีคำตอบให้กับบรรดาท่านที่รับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะบ่ว่าจะเป็นท่านที่เป็นรัฐกรท่านที่เป็นพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าผู้ประกันตนสมัครใจเองก็ดีฟังแล้วก็จะได้ความรู้เกี่ยวข้องกับระเบียบนโยบายหลักการอย่างต่างๆเกี่ยวข้องกับวิธีการประกันสังคมของพวกเขานั่นเองเนาะก็ว่าง่ายๆคันว่าเป็นผู้ประกันตนนะผู้ประกันตนนี่ก็จะได้รับการคุ้มครองทั้งหมดเนาะอันน่ะเก่าอุดหนุนพุ่นแหละนะคันว่าเป็นพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจส่วนพนักงานรัฐกรก็จะบ่มีอุดหนุนว่างงานก็เหลืออยู่8อุดหนุนที่ได้รับการคุ้มครองและก็ภาคสมัครใจก็จะมีทั้งหมดแม่น7อุดหนุนจะบ่มีว่างงานกับอุบัติเหตุในหน้าที่เพราะฉะนั้นแล้วอันนั้นแม่นเขาเอิ้นว่าสิทธิผลประโยชน์ของผู้ประกันตนก็จะได้รับการคุ้มครองแม่นบ่ลดละ7อุดหนุนเนาะคันว่าภาคหัวหน่วยวิสาหกิจก็จะคุ้มครองสูงสุดแม่น9อุดหนุนเลยตามระบบประกันสังคมสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนจ่ายเงินเข้าสู่ระบบประกันสังคมนั่นเองบัดนี้เนาะสำหรับผู้ปักผู้เกิด13นี่ตัวนี้เนาะหลายคนยังบ่ฮู้ละเอียดว่าสิทธิผลประโยชน์ของผู้เกิด13ที่เป็นครอบครัวนี่นะเนาะจะได้รับการคุ้มครองอย่างไรจากระบบประกันสังคมเนาะจากระบบประกันสังคมก็จะว่าเลยแหละเนาะว่าผู้เกิด13นี้หรือว่าครอบครัวเนาะที่ใส่บัตรห่วมนําหั่นน่ะหลักๆก็คือแม่นการใส่บัตรไปปิ้นผัวสุขภาพอยู่ห้องหมอที่ทานเลือกผลประโยชน์หลักๆที่จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมที่ใส่ห่วมกับพนักงานเนาะที่เพิ่นเป็นผู้ประกันตนนั้นเนาะหรือว่าเป็นผู้ประกันตนสมัครใจเองก็ดีเนาะคู่สมรสและลูกว่าง่ายๆก็คือผู้เกิด13นี้จะได้รับการคุ้มครองนั่นก็คือการปิ้นปั่วสุขภาพนะหลักๆเลยเนาะในระบบประกันสังคม
การปิดปวดสุขภาพก็คือเวลาเจ็บเป็นก็คือมันสามารถใส่บัตรประกันสังคมไปใส่บริการปิ้นปัวอยู่สถานบริการที่ท่านเลือกได้เนาะอันนี้มันเป็นเรื่องของสิทธิ์ของผู้เกิดสิทธิ์ตามหลักๆ ก็คือมันไปใส่บัตรปิ้นปัวอยู่ห้องหมอนะปิ้นปัวสุขภาพอยู่ห้องหมอแต่ก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองการปิ้นปัวสุขภาพอยู่ห้องหมอเบื้องต้นเนาะท่านจะต้องได้มีการนำเอาเอกสารนะสำเนาครัวหรือใบแต่งงานหรือใบสู้ขอถ้าว่าบ่มีก็แม่นใบยังยืนจากบ้านมาแจ้งคู่สมรสเข้าก่อนจึงจะสามารถไปใส่บัตรปิ้นปัวอยู่ห้องหมอได้คือตัวอย่างบางคนนี่เป็นพนักงานรัฐกรมาหลายปีตอนนั้นสถานภาพอาจจะโสดหลังจากนั้น5ปีมาแต่งงานแต่บ่ได้มาอัปเดตข้อมูลบ่ได้มาแจ้งประกันสังคมบ่ได้เอาใบแต่งงานมาแจ้งว่ามีคู่สมรสเวลาคู่สมรสเราเจ็บป่วยเนาะหรือแม้แต่ว่าเวลาที่เรามีลูกเราบ่ได้มาแจ้งลูกเข้าประกันสังคมเถื่อเวลาที่ลูกเราเจ็บป่วยเนาะก็หมายความว่าไปห้องหมอจะบ่มีสิทธิ์นำใส่บัตรประกันสังคมได้เพราะว่าทางห้องหมอเพิ่นบ่มีข้อมูลเนาะข้อมูลจากห้องหมอก็คือข้อมูลที่ได้จากประกันสังคมนะหมายความว่าเบื้องต้นท่านต้องได้เอาใบแต่งงานนะหรือว่าใบยังเกิดในเกิดของลูกนะกรณีที่ว่ามีการเกิดลูกมาแจ้งประกันสังคมก่อนนะมาแจ้งขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนจากนั้นประกันสังคมจะส่งข้อมูลไปให้ห้องหมอจะส่งข้อมูลไปให้ห้องหมอจึงจะมีสิทธิ์นำใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอได้นะโมเมนต์ว่าเขาแต่งงานกันแล้วบ่ได้ไปแจ้งกับยาไปใส่บัตรประกันสังคมของคู่สมรสท่านของผู้ประกันตนท่านเลยบ่ได้จังซั่นเนาะต้องได้มาอัปเดตข้อมูลก่อนข้อมูลก่อนแต่งงานก็ต้องได้มาแจ้งคู่สมรสก่อนเกิดลูกก็ต้องมาแจ้งลูกเข้าหลังจากเกิดลูกแล้วว่าซั่นซะเนาะอันนี้แม่นก่อนที่จะได้รับสิทธิ์ท่านก็ต้องได้ปฏิบัติตามระเบียบหลักการกันก่อนในการคุ้มครองเพื่อให้ทางประกันสังคมได้มีฐานข้อมูลที่จะส่งให้กับห้องหมอแล้วท่านจึงจะสามารถใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอได้นะอันนี้มันขั้นตอนที่ท่านจะต้องได้มีการปฏิบัติในเบื้องต้นหลังจากนั้นเนาะก็คือสิทธิผลประโยชน์ต่อมาเนาะสำหรับคู่สมรสหรือว่าผู้เกิดสิทธิ์ตามที่จะได้รับการคุ้มครองนั่นก็คือการไปใส่บัตรประกันสังคมเพื่อฝากท้องในกรณีถือพาถึงว่าท่านจะเป็นประชาชนเป็นเมียของผู้ประกันตนแต่ขั้นว่าท่านผู้ประกันตนผัวได้เข้าประกันสังคมแล้วก็สามารถใส่บัตรของผัวนี้ไปฝากท้องหรือว่าไปเกิดลูกได้อันนี้มันสิทธิผลประโยชน์อันที่2ที่ว่าคุ้มครองสำหรับผู้เกิดสิทธิ์ตามก็คือคู่สมรสที่เป็นประชาชนถอกเงินเข้ามา1เดือนนะหรือว่าผัวเป็นสมาชิกประกันสังคม1เดือนเมียสามารถใช้บัตรของผัวไปฝากท้องในเดือนที่2แล้วก็หรือว่าไปเกิดลูกในเดือนที่2กันได้คือตัวอย่างกรณีเมียถือพามาแล้วนะ8เดือนพอดีบังเอิญว่าผัวมาเข้าประกันสังคมในเดือนที่เราถือพาเดือนที่8เดือนหน้าเราก็สามารถใช้บัตรประกันสังคมนี้ไปเกิดลูกได้เลยอันนี้มันสิทธิผลประโยชน์แล้วก็เอิ้นว่าเบิ่งพิเศษสำหรับผู้ที่ถือพาบ่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนเพศหญิงหรือว่าจะเป็นประชาชนเนาะเมียที่เป็นประชาชนก็สามารถใช้บัตรของผัวไปฝากท้องหรือว่าไปเกิดลูกได้อยู่หมอที่เลือกอันนั้นมันสิทธิผลประโยชน์อันที่2และก็สำหรับเงินอุดหนุนหรือว่าเงินบำเหน็จออกลูกที่จะได้รับนี่ก็หมายความว่าเมียนี่นะที่ว่าเป็นวาสนเวลาเกิดลูกก็สามารถครอบครองเงินบำเหน็จออกลูกในนามของผัวที่เป็นผู้ประกันตนได้เช่นเดียวกันในกรณีที่ผัวเข้าประกันสังคมหรือว่าถอกเงินเข้าประกันสังคมนี่6เดือนขึ้นไปเนาะ6เดือนขึ้นไปเมียที่เป็นประชาชนไปออกลูกก็คือมันไปฝากท้องและก็ไปออกลูก
ได้อยู่ห้องหมอที่เลือกหลังจากนั้นสามารถเอาใบออกห้องหมอและก็ใบหนังสือการเกิดมาแลนรับเงินบำเหน็จออกลูกเทื่อเดียวต่อลูก1คนนำประกันสังคมได้เนาะคั่นว่าลูกสามารถเกิดลูกแฝดแฝด2แฝด3อันนี้ก็แม่น 60% หรือว่า 60% ตัวนี้ก็แม่นคูณไปตามจำนวนลูกเนาะอันนี้เป็นสิทธิผลประโยชน์สิทธิผลประโยชน์เบื้องต้นที่ผู้เกิดสิทธิ์ตามจะได้รับก็นอกจากนั้นก็เพิ่มเติมมาเนาะเพิ่มเติมก็คือผู้เกิดสิทธิ์ตามนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันในกรณีที่เอิ้นว่าคู่สมรสที่เป็นประชาชนเนาะมีการเสียชีวิตคู่สมรสที่เป็นประชาชนจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ตามแต่ที่มีการเสียชีวิตตัวนี้พรรครัฐบาลเพิ่นก็ได้เบิ่งแยงไปฮอดจุดนี้ก็คือเวลาที่เกิดมีการเอิ้นว่าล้มหายตายจากบ่เฉพาะแต่ว่าผู้ประกันตนที่จะได้รับเนาะคู่สมรสที่เป็นประชาชนนะเกิดมีการเสียชีวิตก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันเนาะก็จะได้รับอยู่6เดือนเนาะ6เดือนของหยัง6เดือนของเงินเดือนสุดท้ายของรัฐกรคำว่าพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจก็แม่น6เดือนของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายของผู้ที่เป็นพนักงานบริษัทนั้นหมายความว่าเอา6เดือนมาเฉลี่ยแล้วก็มาไล่ให้ไปคูณให้ออกสมมุติว่าเงินเดือนประกันตนเพิ่นแจ้งมา6เดือนล่าสุดแม่น2ล้านก็แม่นเอา2ล้านไปคูณให้6 6 2 12ก็ได้อยู่12ล้านกีบแต่คันว่าเงินเดือนประกันตนของเพิ่นอันน่ะ4ล้าน5ก็เอา6เดือนไปคูณให้4ล้าน5เนาะก็จะได้อันนั้นก็คือแม่นเงินอันน่ะเอิ้นว่าเงินคู่สมรสเสียชีวิตเนาะจะได้อยู่6เดือนที่ผู้เกิดสิทธิ์ตามจะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมและก็นอกจากนั้นบ่ได้เฉพาะคุ้มครองแต่คู่สมรสเนาะยังคุ้มครองลูกในกรณีที่ลูกอายุต่ำกว่า18ปีที่เป็นผู้เกิดสิทธิ์ตามมีการเสียชีวิตลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีถ้ามีการเสียชีวิตประกันสังคมจะมีเงินอุดหนุนลูกเสียชีวิตก็คือแม่นจะได้รับอยู่3เดือนนะไปคูณให้เงินเดือนประกันตนของผู้เกี่ยวนะที่สันติภาพได้ตัวอย่างไปเนาะอันนั้นแม่นว่าเรื่องของสวัสดิการที่จะได้รับการคุ้มครองเคียงคู่กับผู้ประกันตนแต่ก็แน่นอนก็จะบ่ได้รับเต็มคือกับผู้ประกันตนเพราะว่าอุดหนุนเสียชีวิตนี่แม่นคันว่าผู้ประกันตนเสียชีวิตจะได้อยู่ตั้งต้นเนาะ1ปี3เดือนหา1ปีแม่นจะได้อยู่15เดือนแต่คันว่าคู่สมรสเสียชีวิตจะอยู่เพียงแต่6เดือนเนาะลูกอายุต่ำกว่า18ปีเสียชีวิตจะได้อยู่เพียงแต่3เดือนเนาะก็เนื่องจากว่าเป็นผู้เกิดสิทธิ์ตามหมายก็ว่าบ่ได้ทอกเงินสมรสเข้าประกันสังคมมีแต่ใช้สิทธิ์ร่วมกับผู้ประกันตนเท่านั้นเนาะเอาระยะธรรมิตรโอ้ล้มกันสำนีก่อนจะได้ยังมีเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับสิทธิผลประโยชน์สำหรับผู้ที่เกิดสิทธิ์ตามเนาะที่จะได้รับการคุ้มครองภายใต้ระบบประกันสังคมคืออะไรติดตามฟังในระยะต่อไปตอนนี้ไปฟังบทเพลงจากทางรายการ

กับข่าวสู้รายการประกันสังคมที่มีสันติภาพดำเนินรายการสู่มีรายการให้ครับฟังในหัวข้อสิทธิผลประโยชน์ที่นำมาต้อนมาฝากมีรายการเป็นประจำนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 105.5 MHz นับแต่เวลา 3:30 น. หา 4:00 น. ตอนแรงในทุกๆมื้อนะทางห้อย 3.7 MHz นั่นเองเนาะก็สำหรับท่านใดที่สนใจอยากให้สันติภาพนำเอาหัวข้อใดมาโอ้มาลมนะเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับท่านผู้ฟังนะก็สามารถมีส่วนร่วมทักทายนะไปทางสายด่วนของเรา1508ในวงราชการหรือว่าจะอินบ็อกซ์ไปทาง Facebook ประกันสังคมแห่งชาติได้เนาะซึ่งณปัจจุบันพวกเขาก็ยังมีสื่อออนไลน์ทาง TikTok ให้ท่านได้ไปติดตามกดไลค์กดแชร์นะเพื่อจะเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์ให้กับท่านสามารถไปเบิ่งนะเป็นละครสั้นที่ทีมงานประกันสังคมของเราได้นำเสนอเป็นคลิปวิดีโอสั้นนะเกี่ยวกับสิทธิผลประโยชน์ประกันสังคมนั่นเองเนาะในกรณีอยู่กับหัวข้อว่าเรื่องของสิทธิผลประโยชน์ของผู้เกิดสิทธิตามก็หมายความว่าสิทธิผลประโยชน์ของคู่สมรสและลูกที่จะได้รับจากระบบประกันสังคมปกติผ่านมาเนี่ยพวกเขาจะมาว่าเพียงแต่ผู้ที่เป็นพนักงานผู้ที่เป็นผู้ประกันตนสิทธิผลประโยชน์ของเพิ่นว่าสันซะแต่ว่ามื้อนี้จะเอาสิทธิผลประโยชน์ของผู้ที่เป็นครอบครัวที่ว่าใส่บัตรรวมกับผู้ประกันตนนี้จะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากระบบประกันสังคมในเบื้องต้นก็คือได้เว้าไปว่าเรื่องของการใส่บัตรอยู่ห้องหมอหลักๆเนาะ2มาก็คือแม่นไปฝากท้องไปเกิดลูกแล้วก็3มาคุ้มครองกรณีที่มีการเสียชีวิตคู่สมรสเสียชีวิตอายุ6เดือนลูกอายุต่ำกว่า18ปีเสียชีวิตก็จะได้รับอยู่3เดือนเนาะอันนั้นแม่นบางท่านอาจจะยังบ่ทันฮู้บริเวณของสิทธิผลประโยชน์ดังกล่าวและสิทธิผลประโยชน์ต่อมาที่คู่สมรสและลูกจะได้รับการคุ้มครองนั่นก็คืออุดหนุนสมาชิกครอบครัวอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือนิยามง่ายๆก็คือเงินอุดหนุนไม่อุดหนุนลูกกำพร้าเงินอุดหนุนไม่อุดหนุนลูกกำพร้าแต่เงินไขการรับอุดหนุนดังกล่าวนี้จะค่อนข้างจะสูงกว่าอุดหนุนอื่นเนื่องจากว่าผู้ประกันตนต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมอย่างน้อยเนาะอย่างน้อยแม่น5ปีขึ้นไปเนาะอย่างน้อยแม่น5ปีขึ้นไปจึงจะได้รับการคุ้มครองกรณีอุดหนุนไม่และอุดหนุนลูกกำพร้าหรือระบุอยู่ในกฎหมายประกันสังคมนั่นก็คืออุดหนุนสมาชิกครอบครัวเบื้องต้นก็คือเงินไขกรณีผู้ประกันตนมีการเสียชีวิตไปแล้วและเพิ่นได้เป็นสมาชิกประกันสังคมอย่างน้อยแม้น5ปีขึ้นไปพวกเขาจะไปเบิ่งก็คืออายุของคู่สมรสที่เป็นประชาชนบ่มีรายรับบ่มีรายได้ปกติเนาะสมมติว่าผัวที่เป็นพนักงานเสียชีวิตผัวที่เป็นผู้ประกันตนเสียชีวิตเมียต้องอายุ55ปีขึ้นไปในตอนนั้นหมายความว่าอายุเกษียณนั่นแหละเนาะ55ปีขึ้นไปคันว่าเป็นเพศหญิงถ้าว่าผู้ประกันตนเป็นเพศหญิงเสียชีวิตแต่คู่สมรสที่เป็นเพศชายเนาะต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปในเวลานั้นในเวลาที่คู่สมรสหรือผู้ประกันตนที่มีการเสียชีวิตนั้นผัวเสียชีวิตเมียต้องอายุ55ปีขึ้นไปเป็นประชาชนบ่มีอะไรครับเมียเสียชีวิตผัวต้องอายุ60ปีขึ้นไปเป็นประชาชนบ่มีอะไรครับตัวนี้ประกันสังคมจะมีเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินอุดหนุนใหม่อาจจะเป็นพ่อใหม่บ่หรือว่าแม่ใหม่จะเลี้ยงดูเพิ่นไปตลอดชีวิตได้อยู่30ส่วนห้อยหรือว่า 30% ของเงินเดือนประกันตนของผัวเราหรือเมียเราที่เสียชีวิตเนาะตัวนี้แม่นจะได้อยู่ 30% ตัวอย่างว่า
ผัวที่เป็นผู้ประกันตนมีเงินเดือนอยู่แจ้งเข้ามาเป็น2ล้านเนาะเฉลี่ยมา2ล้านเมียที่เป็นประชาชนที่ได้รับเงินอุดหนุนใหม่ก็จะได้รับอยู่ 30% เนาะ326ได้อยู่ 600,000 กีบไปตลอดชีวิตแต่ละเดือนเนาะได้ 600,000 กีบต่อเดือนไปตลอดชีวิต2มาคู่สมรสของเรายังสามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวสุขภาพอยู่ของหมอได้ปกติ3ถ้ามีการเสียชีวิตประกันสังคมยังมีเงินเมียนคาบทรงสการหรือว่าเงินเสียชีวิตให้กับคู่สมรสของเราพร้อมถือว่าดูแลยาวนานวันนี้กรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตยังไปคุ้มครองกรณีลูกอายุต่ำกว่า18ปีหมายความว่าประกันสังคมจะมีเงินเลี้ยงดูลูกอายุต่ำกว่า18ปีจ่ายให้แมน 20% หรือว่า 20% ต่อคนนะคันว่ามี2คนจ่ายให้40%คันว่ามี3คนจ่ายให้60%คันว่ามี4คนจ่ายให้60%ก็หมายความว่าประกันสังคมจะเลี้ยงดูลูกให้สูงสุดบ่เกิน60%หรือว่า 60% สมมุติว่าเงินเดือนของพ่อเราแม่น2ล้าน6212ก็ได้อยู่ล้าน 200,000 กีบคันว่ามีลูกหลายคนเนาะ3คนขึ้นไปจ่ายให้ไปจนฮอดอายุ18ปีเนาะเลี้ยงดูลูกไปจนฮอดอายุ18ปีอันนี้แม่นผลประโยชน์ที่จะได้รับในการคุ้มครองสำหรับผู้เกิดสิทธิ์ตามนะผู้เกิดสิทธิ์ตามในระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะวันนี้เนาะอันนั้นแม่นข้อมูลทั้งหมดเนาะเกี่ยวข้องกับผู้เกิดสิทธิ์ตามแต่ว่าอาจจะมาอธิบายเพิ่มเติมสำหรับบางท่านที่ยังมีความสับสนโดยเฉพาะแมนคู่สมรสและก็ลูกของพนักงานราชการเพราะว่าคู่สมรสและลูกของพนักงานราชการนี้เพิ่นจะปิ้นบัตรให้เฉพาะเป็นบัตรไผ่ลาวบ่คือภาคหัวหน่วยวิสาหกิจกับสมัครใจแมนใส่บัตรเดียวทางครอบครัวแต่สำหรับพนักเป็นพนักงานราชการเนาะคำว่าเป็นเบื้องลัดนี่แม่นเพิ่นจะออกบัตรประกันสุขภาพพ่อต่างหากแม่ต่างหากลูกนี่ต่างหากจึงเฮ็ดให้บางท่านนี่เข้าใจผิดว่าบัตรเราหันมีบัตรเป็นของตัวเองอันนั้นถูกเนาะมีบัตรเป็นของตัวเองแต่บ่ได้หมายความว่ามีเงินสะสมเป็นของตัวเองเนาะมีเพียงสิทธิ์ใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอเท่านั้นให้เข้าใจน้ำกัดเนาะสำหรับคู่สมรสและลูกของพนักงานราชการแมนยูเฮามีบัตรเป็นของเองแต่เฮาบ่ได้มีเงินสะสมในนั้นคือบางท่านว่าคือลูกบางท่านเนาะอันเป็นพนักงานราชการเพิ่นก็ถือบัตรมาประกันสังคมเพิ่นว่าจะมาขอจ่ายต่อบัตรนะต่อบัตรที่เป็นบัตรราชการก็แมนซื้อเราเองนั่นแหละเพราะว่าเพิ่นจะปิ้นให้มาทุกคนในครอบครัวเนาะผัวเมียลูกเพิ่นก็เข้าใจผิดว่าเพิ่นมีเงินสะสมและเพิ่นก็อยากจ่ายต่อว่าซั่นตัวนี้นี่จะบ่สามารถจ่ายต่อให้ได้เนาะเพราะว่าบัตรนี้แม่นเพื่อออกให้อำนวยความสะดวกเวลาไปห้องหมอซื่อๆแต่ว่าจะบ่มีเงินสะสมในนั้นเนาะถ้าว่าลูกใหญ่แล้วเรียนจบแล้วไปเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทก็คือต้องได้นับหนึ่งใหม่เนาะเป็นบัตรสีฟ้าเนาะเป็นบัตรสีฟ้าหมายความว่าขึ้นทะเบียนใหม่เริ่มทอกเงินสมทบเป็นของตัวเองเนาะอันนี้มันอธิบายให้ท่านได้มีความเข้าใจเพิ่มเติมก็แล้วกันนะสำหรับคู่สมรสและลูกที่เกิดสิทธิ์ร่วมกับพนักงานราชการเนาะเพราะว่าเพิ่นจะมีบัตรเป็นของเพิ่นเองและเพิ่นคิดว่าเพิ่นมีเงินสะสมในนั้นเนาะความจริงแล้วบ่แม่นเนาะเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกออกบัตรให้เวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอเท่านั้นอันนี้แม่นภาครัฐเพิ่นก็ยังปฏิบัติตามรูปแบบระเบียบการเก่าคือแม่นจะปิ้นบัตรให้กับทุกคนส่วนภาควิสาหกิจก็แม่นจะปิ้นให้เฉพาะบัตรเดียวแต่ว่าสามารถใช้ได้พร้อมด้วยครอบครัวเนาะก็เบิ่งเวลาก็เหลือบ่หลายเนาะก็ขอขอบใจหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีให้กับมิตรการที่ฟังอยู่บ่หลายก็หน่อยพบรายการพวกเขาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีภาพลามิตรการไปก่อนสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมจะนำเสนอรายการเล่าจากเรื่องจริงออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 16:30 น. หา 17:30 น.และการนี้นำเอาข้อมูลข่าวสารเรื่องจริงคนแท้มานำเสนอในรายการเล่าจากเรื่องจริงเรื่องจริงคนแท้เล่าจากเรื่องจริง
1: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตอนทับบุกทานข่าวสู่รายการเราจากเรื่องจริงมาพบกับจัดสมอนวงสดผู้ดำเนินรายการในมื้อนี้เราจากเรื่องจริงพวกเขามีข้อมูลหลายอันที่จะมานำเสนอให้มาทานได้หับฟังหับสมน้ำกันมื้อนี้สุธิเกียรติยังติดภารกิจอยู่เนาะท่านไหนที่คิดฮอดเพิ่นก็สามารถทักทายน้ำหนาเพจของพวกเราได้เช่นเดียวกันหรือว่าอยากฟังเพลงอยากขอเพลงมีส่วนร่วมกับรายการก็สามารถติดต่อมาทางเพจพวกเราได้กำลังไลฟ์สดอยู่ในปัจจุบันนี้มื้อนี้เราจากเรื่องจริงพวกเขามีข้อมูลเกี่ยวกับพิธีเฉลิมฉลองวันปลูกฝังแห่งชาติประจำปี2026นี้และก็ยังมีอดีตนักเรียนมัธยมหลวงพะบางเป็นการสร้างกิจกรรมอนามัยภายในตัวเมืองของหลวงพะบางฮั้นและยังมีข่าวดีจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับอินทิรากรุ๊ปเพิ่นมีการจัดกรีนซีซันเป็นช่วงฤดูของการท่องเที่ยวที่เขียวงามและก็มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามนะบ้านพักโรงแรมทานอาหารอยู่ในเครือของอินทิรานี่ก็สิมีนำมาโปรโมชั่นให้บรรทานได้ฮับซุนน้ำกันในระยะท้ายๆของรายการและสัมภาษณ์ใน30นาทีหลังพวกเขาจะนำพาบรรทานมาสัมภาษณ์ถึงนักศึกษาที่ได้รับทุนจากโครงการเบียร์ลาวสันฝันให้น้องปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่15แล้วบรรดาน้องๆที่อยู่สถาบันวิจิตรศิลป์หรือว่าวิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมันหรือว่ามหาวิทยาลัยชาติมหาวิทยาลัยสุรพานวงศ์มอจำปาสักหรือว่ามอสวรรณเขตอันนี้พวกเขาก็สิมีข้อมูลมานำเสนอให้มาทานได้รับชมรับฟังน้ำกันนะบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นข้อมูลที่ดีๆถ้าฟังการให้สัมภาษณ์ของน้องๆหั่นว่าก็จะได้บุกหน้าบืนตัวได้ใดจึงได้ไปเข้าในทุนของนักศึกษาทุนของเบียร์ลาวสันฝันแห่น้องนี้รายละเอียดพวกเขาสิมีข้อมูลมานำเสนอตอนนี้พวกเขาพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับเข้าสู่ระยะนี้เมื่อก้าวเข้าสู่ฤดูของการปลูกฝังก็ได้มีพิธีเฉลิมฉลองวันปลูกฝังแห่งชาติประจำปี2026นี้เพิ่นเฮ็ดให้ได้ตามกฎหมายที่มีการวางออกโดยเฉพาะมันกฎหมายว่าด้วยการปลูกฝังก็คือการปลูกฝังแห่งชาติได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในนี่ก็มีเนื้อในสมบูรณ์และก็กลายเป็นหน้าที่ร่วมของทุกภาคส่วนทั้งอยู่ส่วนกลางแดทั้งอยู่ท้องถิ่นแดโดยเฉพาะกับมันขั้นแหน่งการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมฉะนั้นในวันที่15พฤษภาคม2026ที่ผ่านมานี้ทั้งกลุ่มปลูกฝังกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ได้มีการจัดพิธีในการเฉลิมฉลองวันปลูกฝังแห่งชาติประจำปี2026อยู่ที่กลุ่มปลูกฝังเขตสารคำโดยการเป็นประธานของทานปริญญาเอกลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมมีบรรณาธานห้องรัฐมนตรีหัวหน้าห้องหัวหน้ากลุ่มและก็มีบรรดาทานจากองค์การจัดตั้งของรัฐคันศูนย์กลางและท้องถิ่นผู้ต่างหน้าจากองค์การจัดตั้งสกุลนี้ก็เข้าร่วมในงานดังกล่าวตลอดระยะที่ผ่านมาการผลิตกสิกรรมก็ได้ติดพันกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวลาวได้กลายเป็นประเพณีในการปลูกฝังที่ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารในแต่ละฤดูกาลนั้นฉะนั้นด้วยแนวทางอันสลาดสงสัยของผักวารวมวสพกระแมนการนำของกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมในเมื่อก่อนกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้หันเดี๋ยวนี้ก็มาเป็นกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันจึงได้มีการมอบหมายความรับผิดชอบให้กลุ่มปลูกฝังดำเนินการโดยเฉพาะมันกำหนดทางด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาแขนงการของตนสร้างบรรดานิติกรรมที่เกี่ยวข้องหลายอย่างซึ่งกลายเป็นเครื่องมือนิติกรรมที่สำคัญในการคุ้มครองติดตามกฎกาเวียกงานปลูกฝังก็สามารถเสื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลสิ่งสำคัญก็แม้นได้มีการสำเร็จการสร้างกฎหมายว่าด้วยการปลูกฝังและได้มีการกำหนดเอาวันที่15พฤษภาคมนี้เป็นวันปลูกฝังแห่งชาติและระยะปี2016หา2000เศร้าหาเป็นระยะที่แขนงปลูกฝังก็ได้ก้าวเข้าไปสู่การผลิตระยะใหม่จากการผลิตแบบกุ้มตนเองก็กลายมาเป็นการผลิตเป็นสินค้าโดยมีการนำใช้เทคนิคและก็เทคโนโลยีหลายขึ้นเฮ็ดให้การผลิตหลายพืชพันธุ์กระแมนพ่นเด่นขึ้นเป็นต้นกระแมนกาเฟ่สลีแข็งหมากกล้วยหมากโมมันต้นถั่วเหลืองอ้อยพร้อมเดียวกันนี้ก็ได้มีการเจรจาทางด้านเทคนิคก็คือการเปิดตลาดกับบรรดาประเทศคู่ค่าได้70กว่ารายการพืชนั้นเฮ็ดให้มีการส่งออกพืชและกับผลิตภัณฑ์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี้ได้หลายกว่า1ตื้อดอลลาร์สหรัฐและมีท่าเอียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในพิธีดังกล่าวนี้ท่านปริญญาเอกลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ให้เกียรติลันคองเก้าบาทเพื่อเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการจากนั้นก็ได้สืบต่อในการลงภาคสนามในการเข้าร่วมกิจกรรมวานก้าดำนาโดยกุญจักเพื่อเฮ็ดให้เป็นการเปิดฤดูกาลผลิตประจำปี2026และก็มีการสมการวานฝุ่นด้วยโดรนที่ทันสมัยพร้อมทั้งเยี่ยมชมและก็ซีน้ำในการนำใส่ห้องวิจัยและกวดกากักกันพืชอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ยกให้เห็นถึงว่าเรื่องกสิกรรมกสิกรรมปิ่นปลายแหลมเวียกงานของกสิกรรมนี้ถ้าว่าแข่งแขวงใดหรือว่าภาคส่วนใดที่มีสิ่งที่เอื้ออำนวยโดยเฉพาะมันเทคนิคใหม่ของการปลูกฝังนี่ถือว่าหลายประเทศก็ได้ให้การช่วยเหลือและพวกเขาก็ได้มีการส่งบรรดาเซียวซานวิสาการพวกเขานี่ไปเฮียนกับเจ้าโดยเฉพาะแม่นการกักกันพืชบอกเลยว่าการปลูกฝังนี่ให้ได้ฮับมากขึ้นหลายขึ้นกว่าเก่าตอนนี้พวกเขาพักกันอีกครั้งยังมีเกี่ยวกับอดีตนักเฮียนมัธยมหลวงพระบางได้มีการสร้างกิจกรรมในตัวเมืองโดยเฉพาะแม่นการอนามัยเมี่ยนสิ่งเปื้อนต่างๆอันนี้เราเป็นขบวนการทีดีอยู่ทั้งแขวงหลวงพระบางรายละเอียดจะเอาข้อมูลมานำเสนอตอนนี้พักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับเข้าสู่ระยะที่2ของรายการมาเบิ่งกิจกรรมดีๆถึงแม้ว่าเพิ่นจะจบไปหลายปีแล้วก็ตามแต่ว่าความมักความฮักความศรัทธาในโรงเรียนที่เคยเรียนให้ความรู้เป็นอาคารสถานที่บรรดาอดีตนักเรียนมัธยมหลวงเฮาบางเพิ่นก็ได้มีการร่วมตัวกันสร้างเป็นกิจกรรมอนามัยตัวเมืองถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีหลายๆคนก็สิเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีกลุ่มอาสาที่เพิ่นเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อมือระถงบ่หรือว่ากิจกรรมของกรีนหลวงเฮาบางเพื่ออยากให้ตัวเมืองหรือว่าอยู่ทุกบนให้มันมีความสะอาดนะเป็นการปลูกที่สำนึกให้หลายคนนี่เพราะว่าทิ่มแล้วมีคนเก็บอยู่ก็จริงแต่ว่าจะท่านก็จะสู้ทิ่มคือทิ่มแท้กับทิ่มบอลที่เพิ่นเป็นบอลเป็นทีจะเป็นการดีที่สุดและอดีตนักเฮียนมัธยมหลวงพระบางที่ศึกษาเฮียนอยู่โรงเฮียนมัธยมสมบูรณ์สันติภาพและก็โรงเฮียนอุดมหลวงพระบางสมัยอุดมผู้ได้คนบอกว่าเลข1หุ้นปี1995หา1996ก็ได้พร้อมกันสร้างกิจกรรมเก็บเปี้ยนขี้เหงื่ออนามัยตัวเมืองหลวงพระบางในวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นการนำโดยท่านสุริวงศ์แก้วปทุมอดีตครูสอนอยู่โรงเฮียนดังกล่าวหันและโอกาสดังกล่าวนี้ท่านดาววันศิริวงศ์หัวหน้าห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองนครหลวงเฮาบางก็ได้ให้ฮู้ว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันเป็นหมู่คณะโดยเห็นได้ถึงความสำคัญในการรักษาความสะอาดในตัวเมืองของหลวงเฮาบางจึงได้มีการจัดกิจกรรมเก็บขี้เหงื่อในตัวเมืองขึ้นผ่านมาก็ได้มีกลุ่มอาสาสมัครพร้อมกันจัดขบวนการเป็นประจำโดยเฉพาะเป็นประจำเดือนสำหรับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดขบวนการเพื่อปลุกระดมให้ทั่วสังคมหันมาใส่ใจต่อกับการรักษาความสะอาดด้วยการมีส่วนร่วมกิจกรรมเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อหรือบ่ถิ่มขี้เหงื่อสาสายพร้อมนั้นก็ได้มีการเรียกร้องถึงทุกภาคส่วนในสังคมหั่นแหละจงพร้อมกันในการประกอบส่วนต่อกับเวียกงานการรักษาความสะอาดในตัวเมืองหลวงเฮาบางเฮ็ดให้ตัวเมืองหลวงเฮาบางนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจและสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศทั้งเป็นการดึงดูดเอานักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวหลวงเฮาบางนับมือหลายขึ้นกว่าเก่ากิจกรรมครั้งนี้ได้มีการเก็บขี้เหงื่อหน้าตั้งแต่หน้าโรงแรมเมืองหลวงไปฮอดเส้นทางแคมคานทางได้มีการปล่อยป่าลุงซูแม่น้ำของเขตปากน้ำคานเต็มไปบรรยากาศของการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อหรือว่าการปล่อยป่าก็เป็นด้วยบรรยากาศที่คึกคืนก็ให้ได้เห็นถึงความตุ้มลุ้มสามัคคีเป็นความสามัคคีที่เป็นพละกำลังที่สำคัญอีหลีหลายคนก็สิเห็นว่าขี้เหงื่อก็เป็นคนสร้างขึ้นขี้เหงื่อก็เป็นคนเก็บแต่ทุกๆคนที่สร้างขี้เหงื่อให้คึกคืนน้ำกันว่ามันโบจบโบงามมันโบมีความสะอาดในตัวเมืองแล้วไผ่ก็สิอยากมาเที่ยวดังนั้นช่วยกันคนละไม้คนละมือในการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อหรือว่าการทิ่มขี้เหงื่อให้มันเป็นทีเป็นทางหัดบรรดาขี้เหงื่อก็สามารถเป็นเงินได้คือกันทาวาทานฮู้จักเนี่ยขี้เหงื่อตั้งแต่ต้นทางต้นแต่แต่หัวทีอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งนึงที่พวกเขากระตุกทุกยุคและก็สนับสนุนกิจกรรมในการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อบ่เฉพาะแต่บ้านหลวงเฮาบางเมืองอื่นๆก็เช่นเดียวกันทาวาเฮาเลียวไปเห็นมันจบมันงามแล้วแน่นอนก็จะเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศตอนนี้พวกเราพักกันอีกครั้งจะมีเกี่ยวกับทางอินทิรากรุ๊ปเพิ่นมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสถานที่พักแฮมหรือว่าโรงแรมห้านอาหารต่างๆรายละเอียดพวกเราจะมีข้อมูลมานำเสนอตอนนี้พวกเราพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: คนแท้เราจากเรื่องจริงกับเขาซูระยะนี้ท่านใดที่มีแผนจะไปท่องเที่ยวในระยะฤดูฝนนี้อย่าลืมเบิ่งโปรโมชั่นพิเศษสำหรับบริษัทอินทิรากรุ๊ปเพิ่นจะมีสถานที่โดยเฉพาะแม่นปอนพักแฮมหั่นแหละบ้านพักโรงแรมหั่นอาหารต่างๆอยู่วังเวียงก็ดีอยู่ท่าแขกก็แม่นแล้วก็อยู่ทางภูผาม่านแขวงขมวนก็มีเช่นเดียวกันบริษัทอินทิรากรุ๊ปจำกัดเพิ่นมีการจัดโปรกรีนซีซั่นเป็นช่วงฤดูฝุ่นของสถานของการท่องเที่ยวในระยะนี้ที่มีความเขียวงามที่ทัศน์ธรรมชาติที่สวยสดงดงามเพิ่นก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับที่พักได้มีการกำหนดจนฮอดท้ายเดือนตุลาห้องพักนี่มีส่วนลดนี่สูงสุดละแม่น40ส่วนห้อยเส้นอยู่ทางโรงแรมอินทิราวังเวียงที่พักก็แม่นแคมป์น้ำมีวิวธรรมชาติทุกห้องแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกมีสระลอยน้ำห้านอาหารหลักอื่นๆอยู่โรงแรมอินทิราท่าแขกก็เป็นโรงแรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะมีสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียนโดยที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองท่าแขกแขวงขมวนมีห้องพักแล้วก็มีห้านอาหารไว้คอยบริการทุกท่านที่กายไปไกลมากก็สามารถแวะไปพักผ่อนย่อนใจหรือว่าไปนั่งชมวิวธรรมชาติกันได้เช่นกันแล้วก็อยู่สถานที่ The Rock Road นะมีผู้ผ่ามานกับแม่นเป็นที่พักประเภทห้องแคปซูลตั้งอยู่ในแขวงขมวนหันเป็นที่พักในเขตป่าอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอที่ขึ้นซื่อลือน้ำน่ะเป็นมรดกโลกธรรมชาติอันเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นที่สุดเลยท่านผู้ฟังนอกจากนี้แล้วคนยังมีกิจกรรมในการขี่สลิงพายเรือคายักกิจกรรมลอยโต๊ลงถ้ำแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกหลายอย่างพวกเราคาดว่าติดตามเบิ่งในเพจของท่านอินทีหรือว่าอินทีExplorerเนาะเป็นกสิเห็นว่ากิจกรรมของบรรดาที่ข้าพเจ้ายกขึ้นมาหันกสิเห็นว่าเพื่อนท่านเป็นผู้ที่น้ำหนักในการนำพาไปท่องเที่ยวบอกว่าจะเป็นการขี่เหือบอกหรือว่าการลองเหือเขาทำอันนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มักหักทางด้านการพัฒนาเวียกงานของการท่องเที่ยวให้หลายๆคนได้เห็นว่าเพื่อนเฮ็ดแท้ทำจริงในการไปพัฒนาอยู่แต่ละเขตดังนั้นอินทิรากรุ๊ปก็ถือว่าเป็นในเครือข่ายของเพื่อนก็ได้มีหลายแห่งแล้วก็มีหลายกิจกรรมดังนั้นในระยะนี้ที่เพิ่นมีการจัดโปรฮอตเดือนตุลาคมแหละก็ขอให้หลายๆคนนี่จองไว้ก่อนลุดตั้งมา40ส่วนห้อยหลายสมควรพาครอบครัวไปเป็นการพักผ่อนย้อนใจตอนนี้พวกเขาพักกันอีกครั้งยังจะมีเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ใน30ให้หลังสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนในโครงการเบียร์ลาวสั่นฝันให้น้องว่าข้าเจ้ามีความคาดหวังและลาประสบผลสำเร็จเป็นเครื่องใดรายละเอียดสิมีข้อมูลมาสัมภาษณ์ทำกันในระยะท้ายรายการตอนนี้พวกเราพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับข่าวสู้ระยะของการสัมภาษณ์เพราะเขายังมีอีกน้องนึงเพิ่นว่าจะมาเพิ่นกำลังเดินทางมาบ่ฮู้ว่าสิมาทันบ่อาจจะมาเข้าตอนช่วงที่2ของรายการพวกเฮาแต่ว่ามื้อนี้ก็มีน้องที่เพิ่นกะเกียมที่จะมาให้สัมภาษณ์ทางรายการพวกเฮาโดยเฉพาะแม่นที่ไปที่มาของการได้รับทุนเพราะว่าปีสุดท้ายแล้วของสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติก็คือเพิ่นต้องการเนาะเพราะว่าโครงการนี้เพิ่นเป็นโครงการที่คัดเอานักเรียนเก่งนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็รักษาเกรดเฉลี่ยได้มื้อนี้พวกเฮามีน้องที่ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทเบียร์ลาวมาเข้าร่วมรายการของพวกเฮาเจ้าสบายดีคำสาว
2: สบายดี
1: จ้ะคำสาวให้คำสาวแนะนำชื่อนามสกุลของตนเองแล้วก็เรียนอยู่สถาบันใดเว้าให้ฟังหน่อยเจ้า
2: สบายดีเนาะน้องเองชื่อว่าเท่าคำเซาศรีภเกตมาจากแขวงพงศลีและก็กำลังศึกษาอยู่สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติโดยปีนี้เป็นปี5
1: ปี5นี่ถือว่าเป็นปีสุดท้ายแล้วมันบ่ค
2: ำเซาโดยๆๆปีนี้ปีสุดท้ายแล้ว
1: ครับเฮียนนี่แม่นเฮียนสาขาใดของสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ
2: สำหรับน้องเองก็เฮียนภาคจิตรกรรมเนาะแต้มโดยเฉพาะเลยโดย
1: จิตรกรรมคณะเป็นคนก็ต้องเป็นจิตรกรในการแต
2: ้ม
1: ฉันขออนุญาตท้าวท้าวความหาหน่อยนึงว่าได้ฮู้จักข้อมูลมาเท่าไหร่จึงมาไปสอบเสียงเข้าสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาตินี่เล่าให้ฟังให้หนึ่ง
2: จุดเริ่มต้นก็เป็นคนที่แบบบ่ค่อยเก่งเรื่องการแต้มฮู้ปานใดเด้เพราะว่าตอนเรียนแบบมัธยมยังบ่สินะเรื่องแต้มนี่ก็บ่โอเคเลย
1: หมายความว่าพอแต่ไปอีรักอีเลื้อมเขา
2: แม่นๆพอแบบศูนย์เลยนะแต่ว่าเริ่มมาฮู้จักหมู่ที่มาเฮียนก่อนสินะเราแต้มเฮาเบิ่งก็เลยเริ่มฮู้สึกมากแล้วตอนนั้นน่ะก็เลยเริ่มแสวงหาแล้วแล้วก็เห็นอาจารย์ไลฟ์สดตามเพจสถาบันนี่แหละก็เลยเริ่มสนใจเอ้ยเฮาไปเฮียนได้บ่วะสินะแล้วก็อันนี้ก็ถามหมู่ว่าเอ้ยคันเฮาบ่ฮู้อีหยังนี่เฮาไปเรียนได้บ่สินะแล้วหมู่ก็บอกว่าเอ้ยคันเจ้ามักน่ะสามารถไปได้สินะเริ่มแต่นั้นก็ไปซื้อ GAC มาประมาณแต้มนึง
1: แต้มหยังทําอี
2: กแม่นๆเพื่อมาเรียนแต้มก็ปกติก็มักฮู้เหมือนสินะก
1: ็
2: เลยเริ่มเรียนแต้มฮู้เหมือนหาอันตามเน็ตนี่แหละเพื่อมาเรียนแต้มน่ะก็เลยฮอดมือเข้าเสียงก็เริ่มเข้าเสียงนำเข้าสินะก็เลยพอดีติดก็เลยได้เข้าเรียน
1: มีส่วนบอกว่าเฮาต้องแบบมีความมักความหักหรือมีความหลงไหลก่อนมันจึงจะสามารถดึงเฮาไปเป็นผู้แต้มฮู้จังสิได้มักหักสิได
2: ้ตามที่เห็นนี่ความมักนี่สามารถอยู่ได้โดนกว่าด้วยเพราะว่าบางคนก็มาเรียนแต่ว่าแบบใจบ่เอาสินะก็สามารถเฮ็ดให้เขาออกจากวงการนี้ได้สามารถผ่านเปลี่ยนได้ด้วย
1: เฮียนมา4ปีปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้ว
2: แม่นๆๆ
1: แต่ละซกเฮียนจังซี่นะอยากขออนุญาตถามว่าเฮาได้เริ่มแต้มฮูบละกะแต้มฮูบเหมือนหรือว่าแต้มฮูบต่างๆที่น้องเคยแต้มหาเนาะว่าเฮาได้แต้มฮูบแล้วได้เงินมาจุนเจือเฮาเห็นน่ะเพราะบอกเลยบ่ตั้งแต่ปีใดมา
2: ก็แล้วเอ้ยเริ่มก็ตั้งแต่แบบปี2ท้ายปี2นี่ก็เริ่มรับงานแล้วแม่นๆท้ายปี2ก็เริ่มรับงานแต้มทั่วไปอย่างซี่น่ะเขาจ้างเฮาก็ไปบางเทื่อก็ไปแต้มฝาผนังบ่สิอยู่วัดอีหยังซี่น่ะหรือว่าตามร้านคาเฟ่อีหยังแล้วก็รับไปสอนเด็กน้อยตามคาเฟ่ได้นะแม่น
1: ความว่าที่ผ่านมานี่ก็เป็นได้เขาเอิ้นว่าหยังก็ได้เฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างได้ลองผิดลองถูกมาหมดมันบ
2: ่แม่น
1: ๆแล้วได้เงินจากจุนั้นก็มันถ้าเอามาจุนเจือ
2: แม่นๆ
1: แล้วได้กับการเฮียนของพวกเขา
2: แม่นๆ
1: แล้วพ่อแม่ก็ยังได้ส่งมาอยู่บ่เงินคำ
2: กับพ่อแม่ก็ยังเป็นส่วนนึงอยู่ด้วย
1: แล้วเฮาภูมิใจว่าเวลาเฮาได้เงินก้อนทําอิฐที่เฮาไปแต้มฮูบมาได้จังซี
2: ่ก็ภูมิใจแม่น
1: แล้วบัดนี้น้องคิดเบิ่งดูว่าระยะ4ปีที่ผ่านมานี้เฮาก็ทั้งเฮียนได้ทั้งเฮ็ดเรียกแด่แล้วก็ได้ทุนจากเบี้ยเลี้ยงจากของเฮียนแด่เนาะและเฮ็ดจังได๋จึงมาฮู้จักโครงการเบี้ยลาวสั่นฝันให้น้องเป็นทุนการศึกษาจังซี
2: ่ตัวนี้แรกๆที่น้องเข้ามาเฮียนกับน้องก็ฮู้จักแล้วว่าอันรุ่นเอื้อยรุ่นอายนี่แหละที่เขาได้สินะเขาก็ว่าเออทุนนี้มันสามารถแบ่งเบาเจ้าได้อีหยังสินะจากที่แบบเจ้าออกไปเฮ็ดเวียกอยู่คาเฟ่อันนี้อันนั้นสินะก็ สามารถบรรเทาเจ้าได้สินะก
1: ็
2: เลยตั้งแต่นั้นก็เริ่มมีไฟแล้วก็เริ่มหูจักแล้วก็มีเป้าหมายแล้วก็เขาก็หันมาใส่ใจในการเรียนสินะเพ
1: ื
2: ่อให้มันได้เกตได้ตามมาตรฐานที่แบบควรจะได้สินะ
1: มันก็ยากได้เพราะว่ามาตรฐานนี้มันก็หลายคนก็แข่งขันกัน
2: แ
1: ล้วเฮาก็เห็นบ่ประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าอันที่ผ่านมานี่ก็มีหลายๆคนที่ได้เคยได้เกรดดีอยู่แต่ว่าเรียนบ่ได้แล้วก็เริ่มตกเกรดไปแล้วก็ได้หลุดออกจากโครงการ
2: แม่นๆๆก็มีอยู่บางคน
1: จ้ะก็ถือว่าเป็นบทเรียนให้เฮาในการเร
2: ีย
1: นรู้เนี่ยแล้วมาเบิ่งนํากันว่าหลังจากที่เฮาได้รับทุนสิแล้วนะเฮาได้หมุนใช้เงินทุนดังกล่าวนี้เข้าในเวียกโครงการเฮียนพวกเฮาในหลายเด
2: อืมตัวนี้สําหรับน้องแล้วก็บางคนก็อาจจะเบิ่งว่าเป็นทุนน้อยบ่สินะเนาะแต่มันก็เป็นแห่งพักดันนึงเด้ที่แบบเห็นให้เฮาอยากพัฒนาตนเองสินะแล้วก็มาหมุนใช้ในการทําเฮียนของเฮาแล้วก็บ่โดยที่แบบบ่ต้องไปคิดเรื่องเงินว่าเอ้ยเฮาต้องไปเฮ็ดเวียกเสริมอันนี้อันนั้นสินะแล
1: ้
2: วก็บรรเทาเฮาได้แล้วก็มาโฟกัสกับการเรียนได้หลายขึ้นสินะ
1: หมายความว่าบ่ต้องไปหาเวียกเพิ่มที่แบบว่ากดดันเฮาหลายเกินไป
2: แม่น
1: ๆแล้วก็มีทุนตัวนี้เพื่อว่าเป็นการเรียนของพวกเฮา
2: แม่นๆ
1: รุดพร
2: แม่นๆ
1: การไปเฮ็ดเวียกนอกหั่นแล้วอยากให้เราสู่ฟังให้นึงว่าขั้นตอนของคณะกรรมการที่เพิ่นคัดเลือกเอาเฮาหั่นน่ะมันบ่ง่ายเลยบ่หรือว่ามันอันง่ายๆนึงแล้วก็เข้าไปได้แบบสบายจังซี่นะเป็นจังได๋
2: บ่ง่ายเลยตัวนี้นอกจากเกรดแล้วก็สําหรับปีนี้น่ะก็พิเศษหน่อยนึงเด
1: ้
2: เพราะว่าทุกปีนี้แบบตามได้เกณฑ์คะแนนน่ะได้เกณฑ์มาตรฐานสินะเขาก็สิรับเอาเลยสินะแต่ปีนี้ก็ต่างก่อนหมู่ก็คือมีอันภาคส่วนของเบียร์ลาวเนาะเข้ามาสัมภาษณ์โดยเฉพาะก็คืออยู่โรงเรียนก็ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของตามเบียร์ลาวสินะได้คะแนนสูงก็อาจจะสาวๆไปคนนะแต
1: ่
2: ว่าทุนทางนั้นมีให้นะก็ประมาณ5คนนี่แหละก็เลยเข้ามาสัมภาษณ์โดยเฉพาะ
1: หมายความว่าทั้งหมดทั้งมวลอยู่สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาตินี่แล้วมันมีนักศึกษา20คน
2: แม่น
1: ๆที ่แบบว่าอยู่ในเกณฑ์ของเบียร์ลาวที่จะรับเอา
2: แ
1: ต่ว่า20คนนี่ผัดมามาคัดเอาเหลือแต่5คน
2: โดยๆๆ
1: ถือว่าซก2026 27นี่มีแต่5คนบ่ที่ได้
2: แม่น
1: สถาบันวิจิตรศิลป
2: ์แม่น
1: ๆโอ
2: ้เพราะว่าเขาก็มาคัดเดี๋ยวนี้เขาเริ่มมาสัมภาษณ์อีกนะแม่น
1: ๆสัมภาษณ์โดยโกงเลย
2: แม
1: ่นๆอ่ะขออนุญาตถามด้วยว่าสัมภาษณ์เพิ่นถามอีหยังเฮาเด้
2: เขาก็ถามเรื่องแบบว่าเจ้าได้ทุนนี้แล้วเจ้าสิไปต่อยอดแนวใดเจ
1: ้
2: าสิไปหมุนไสกับการเรียนแนวใดสินะสิไปหยังสิไปลงทุนกับอีหยังโตสินะเพ
1: ื
2: ่อชีวิตของเจ้าหรือว่าอาชีพของเจ้ายินยงขึ้นตื่นสินะ
1: แล้วต้องตอบเพิ่นจังได๋แด
2: สำหรับน้องก็ตามที่เว้าไปนะน้องมีความฝันว่าอยากมีแกลเลอรี่ของตัวเองสินะก็มาเฮียนไซนี้ก็อยากให้มันไปให้มันสุดซั่นซะก็เลยว่าอยากมาหมุนไซในการทําเฮียนของตัวเองหลายกว่าสำหรับน้องปีนี้ก็ปี5ก็อาจจะไซทุนหลายในการเฮ็ดบทใช่ซะก็มาช่วยตัวนี้ก็มาช่วยแบ่งเบาเฮาได้หลาย
1: จ้ะ
2: ด
1: ้
2: วย
1: สามารถเว้าได้บ่ว่าน้อยสําหรับผู้ที่มีแต่หลายสําหรับเฮาผู้ที่ต้องการทุนสําหรับทุนเบียร์ลาวนี่แม่นบ
2: ่แม่นๆ
1: จังได
2: ๋อ๋อสําหรับเรื่องเงินคํานี่คันแบบคนมีเขาก็ว่าอันน้อยซั่นซะแต่สําหรับคนที่บ่มีหรือว่าอยากพัฒนาตนเองแต่ว่าบ่มี
1: ทุนฮอน
2: แม่นบ่มีทุนฮอนเข้าก็ไปบ่ได้สินะแต่ว่างบนี้สําหรับตัวนี้ก็สามารถช่วยบรรเทาเข้าได้หลายเติบแม่น
1: จ้ะหลังจากที่เพิ่นมาสัมภาษณ์สาวคนคัดเข้ามามาสัมภาษณ์ยังเหลือ5คนน
2: ี่
1: แน่นอนแล้วเพิ่นบอกกับทีบ่หรือว่าได้นัดมื้อนัดหมายแล้วจึงมาบอกลําหลัง
2: หลังจากอันผ่านการสัมภาษณ์เขาก็แจ้งเลยว่า5คนที่ผ่านแม่นผู้นี้สินะ
1: โดยก็ยังใครบ่ได้ปล่อยเฮานี่แบบต้องได้รอรุ่นโดนๆ
2: แม่นตอนนั้นตื่นเต้นแฮงน่ะพอแต่แบบสัมภาษณ์แล้วสินะออกจากห้องนี่บ่สิได้บ่อีหยังสินะไปลมน้ำมูเฮาสิได้บ่ตอบคำถามสิถึกใจเข้าบ่สินะก
1: ็
2: ยังรุ่นแฮงก็เลยแบบพอดีอาจารย์แจ้งในกลุ่มก็มีชื่อเฮาก็ ดีใจ
1: เฮ้ยธรรมดาเนี่ยน้องสาวคนมันคัดเหลือริวหาคนเนี่ยนะ
2: แม่
1: นบ่ล่ะแต่ละสาขาแต่ละอันเฮียนอีกต่างๆ
2: ฮะ
1: แล้วสำหรับทุนตัวนี้เนาะน้องจะเอาไปใส่ในตัวใดๆคือเฮาดมกันน้องที่กันหมดใส่ในการเฮียนแต่ว่าเฮ็ดบทของจบวิทยานิพนธ์เฮานี่นะเฮาต้องได้เฮ็ดตัวใดของน้องนี
2: ่กันสำหรับน้องนี่ก็สนใจเรื่องการอนุรักษ์ก็เลยไปเฮ็ดเกี่ยวกับการอนุรักษ์กวางเหล่าสินะสัตว์ที่แบบมีความเบาบางแล้วก็ใกล้สูญพันธุ์สินะก็น้องก็เฮ็ดในรูปแบบอยากสะท้อนให้ผู้อื่นเห็นถึงคุณค่าของสัตว์ป่าแดสินะก็เลยน้องก็ซื้ออุปกรณ์เฟรมหรือว่าสีอย่างนี้แหละเพื่อมาสร้างสรรค์ผลงานด้วย
1: เดือนนี้มันเดือน5แล้วอีกจักเดือนจบนี
2: ่ตามแจ้งการก็ประมาณท้ายเดือน6นี้กวดบทนิพนธ์ครั้งสุดท้าย
1: ท้ายเดือน6กวดบทนิพนธ์ครั้งสุดท้ายน้องฮอดเสร็จแล้วก็เก็บมาเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้บทของน้อง
2: ตอนนี้ก็เริ่มก็เก็บบทที่3แล้วบทที่2ก็กวดไปแล้วก็มีอันแก้น้อยนึง
1: หมายความว่าบทของน้องนี่จะเป็นลักษณะเขียนเป็นหนังสือออกมาน้ําแ
2: ด
1: งแล้วก็แต้มรูปน้ําแดงประกอบเข้าไปนํา
2: โดยสําหรับใส่จิตรกรรมเฮานี่ก็สิมีแบบเขียนบทวิจัยแน่แล้วก็แต้มรูปแดกับรูปกับ3แผ่นก็คือ3บทบทที่1บทที่2บทที่3ด้วย
1: รูปละขนาดใหญ่หลายปานใด
2: ก็บทที่1นี่80คูณ100บทที่2นี่100คูณ100สาวแล้วก็บทที่3นี่100สาวคูณ160ประมาณนี้บ
1: ่
2: ด้วย
1: แล้วบรรดาบทของเฮานี้มันจะได้มอบให้ทั้งสถาบันวิจิตรศิลป์รักษาเอาไว้มันบอก
2: แมนเขาจะเปิดงานวางแสดงแล้วก็ไว้อยู่ห้องวางแสดง
1: อ
2: ยู่สถาบัน
1: ถือว่าผู้ใดคันว่าได้รับคัดเลือกหรือว่าได้ไปวางแสดงให้ก็สิเป็นบทที่ดีเด่นแ
2: ด้โดย
1: จ้ะ
2: แมน
1: พวกเขาจะพักกันจักหน่อยนึงจะได้นึกพวกเขาสิมาสัมภาษณ์ตึมอีกสำหรับแผนอนาคตของน้องคำเสานี้ว่าจะมีการวางแผนเป็นคือจังใดแล้วก็อยากให้เพิ่นนี่เล่าให้ฟังให้นึงว่าการที่ได้แต้มรูปมาตั้งแต่ไทยปี2จนมาฮอดปัจจุบันนี้มีภาพใดๆที่แบบว่าได้มูลค่าที่เอาสูงเนาะแล้วก็สามารถเฮ็ดให้พ่อแม่มีความภาคภูมิใจในตัวน้องขึ้นได้เนาะตอนนี้พวกเราพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงเรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับเขาสู่ระยะสุดท้ายของรายการแล้วพวกเขาก็ยังมีอีกน้องนึงที่ไปได้รับทุนจากโครงการสานฝันให้น้องของเบียร์ลาวนี้ดังนั้นเพิ่นมาฮอดทางรายการพวกเขาหักให้เพิ่นได้หายใจได้นึงนะเพราะว่าหักกับฮอดสตูดิโอเป็นที่เอาไว้แล้วอยากให้น้องแนะนำซื้อน้ำสกุลตัวเองแล้วสบายดี
1: ดี
0: เจ้า
1: เขามีชื่อว่าจิรพรจันทรังสีเฮียอยู่สาขาภาพพิมพ์อยู่มหาวิทยาลัยศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปันอยู่มหาวิทยาลัยวิทยาศิลป์นะ
0: ด้วยครับวิทยาศิลป์เนาะยังตื่นเต้นอยู่ว่าเป็นอย่างเนาะเป็นนักศึกษาปี3นะสาขาภาพพิมพ์แมนบอสาขาภาพพิมพ์ในการที่ว่าได้รับทุนของเบียร์ลาวสันฝันให้น้องนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน5คนที่มีผลการเรียนที่ดีแล้วก็มีการตอบคำถามจากทางโครงการเบียร์ลาวสันฝันให้น้องหันจาก20คนมาเป็น5คนอันนี้ถือว่าต่างหน้าจาก5คนมาร่วมรายการของพวกเขาในวันนี้ถือว่ามีการติดต่อกันไปในมือหนึ่งสองมือกับมาร่วมรายการพวกเขาเนาะอยากให้อันจิรพรว่าให้ฟังให้นึงเลยว่าเวลาเพิ่นถามเฮาคำถามที่เพิ่นถามเฮาแม่นอย่างเดในการคนเฮาจะได้รับถุนนี่เป็นอย่างไรเดจ้ะเราให้ฟัง
1: เฮายังบ่แน่ใจตอนนั้นเฮาอาจจะถามอีหยังบ่หานะแต่ถามว่าการเฮียนของเฮาของน้องนี่มันจังได๋บ่หานะเรื่องการเฮียนสาขาภาพพิมพ์นี่มันยากบ่หรือจังได๋บ่หานะหรือแบบมันบ่ถือปานใดนะ
0: บ่ถือปานใดแต่ว่าก็ถือว่าเพิ่นก็ได้เข้าเป้าของเพิ่นน่ะเพิ่นจึงรับเอาในการเรียนหัดเนาะแน่นอนแหละสาขาภาพพิมพ์สาขาวิจิตรศิลป์ก็สีเฮียนเคยเห็นหน้ากันมาก่อนบ่ทั้ง2คน
2: เคย
0: เห็นเนาะเมื่อกี้ลงกับคําเสาเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินเพราะว่าพวกเฮาก็เป็นคือว่าท้ายปี2มันก็ได้เงิน
2: แม่น
0: ล่ะแล้วผลงานอันพ้นเป็นของตัวเองแล้วก็ได้มูลค่าที่เอาหลายอาจจะบ่สามารถเว้าได้เป็นมูลค่าก็ได้แต่ว่ามันสูงสุดจังซี่แม่นภาพตัวใดที่เฮาแต่งให้ผู้ใด
2: ตอนนั้นที่ น้องเองก็บ่เซิงว่าสิรับแต่แบบพวกอันนี้แบบแต้มเหมือนสินะน้องก็แต้มพวกวิวเด้ก็รายได้ที่ได้สูงก็น่าจะเป็นแต้มเหมือนหลายกว่าด้วยรับแต้มฮูบคนอีหยังนี่นะแล้วน้องก็ยังเฮ็ดเวียกอยู่นอกอีกก็คือน้องเป็นมักเฮ็ดงานแนวห่วมสมัยซั่นซะแล้วน้องก็เฮ็ดเป็นกลุ่มขึ้นมานะกลุ่มศิลปินอยู่ในลาวนี่แหละก็วัยหนุ่มเฮานี่แหละ
0: มี
2: เฮ็ดเวียกนำกันก็เคยวางแสดงอยู่อันพักสันบ่ฮู้ว่าเอ้ยเคยไปบ่โดยได้ครับอันการสนับสนุนจากelevation แล้วก็ xyz ด้วย
0: มีใครลุ้มนั่นบ่กลุ่มนั้น
2: ตามอันนั้นก็งานก็คือ oh my god นะโดยตัวนั้นล่ะ
0: จ้ะ
2: เรื่องราวผี
0: เจ้าเรื่องราวของผีอันนี้ก็ที่ว่าเห็นเป็นสิ่งนึงที่พวกเขาว่าการที่เฮาได้รับทุนเบียร์ลาวสันฝันให้น้องเนาะมันก็คือว่าแหละบักหลายคนขัดกันมาเหลือแต่5คนพวกเฮาที่ได้รับมานี
2: ่
0: น้องเอกได้มีความดีใจบ่ที่เฮาได้รับทุนดังกล่าวนั้น
1: ถ้าบอกว่ารู้สึกว่ามันก็มีหลายอย่างที่ว่าออกมาบ่ถือคือกันหั่นน่ะว่ารู้สึกดีใจแน่รู้สึกงงแน่หั่นน่ะงงแน
0: ่งงว่าเฮาได้จังได๋หั่นว่าหรือว่าจังได
1: ๋ด้วยงงแฮงไหนแต่ก็ดีที่มีหมู่แบบคอยบอกว่าเออเฮาน่าจะได้แหละหั่นน่ะ
0: ก็บางทีเฮาอาจจะบ่ฮู้เฮาเองแต่ว่าหมู่ครูข้างๆหันจะเห็นว่าเออเฮาควรจะได
2: ้
0: เพราะว่าอยู่ในโมเมนต์นั้นหรือว่าเหตุการณ์นั้นหั่นน่ะบางทีเฮาก็อึ้งตึ้งเกิดอาการที่ว่างงโอ๊ยค่อยสิเฮ็ดตอบได้หรือบ่ได้มันบ่
2: ตอนแรกที่แบบคือเว้าไปเมื่อกี้นี่เนาะก็รู้สึก

0: างเทือซื้อยากแน่แหละ
1: เอาซั่นซื้อยากแน่สิเฮาไปสั่งเอาอยู่ใส่มา
0: ก็
1: แน่ๆบ่ได้จังได
0: ๋ก็หาอย่างอื่นมาทดแทนเอาอ่ะนะ
1: มันได้เสริมสร้างทักษะอย่างให้เฮาบ่ในการเฮ็ดกิจกรรมโดยเฉพาะแม่นการแต้มรูปจังซี่หรือว่าภาพพิมพ์จังซี่นะมันเฮ็ดให้เฮานี่เป็นคนแบบเขาอื่นมาคุ้มสติได้บ่หรือว่าแบบต้องอยู่กับตัวเองหรือว่าโฟกัสเข้ากับเรื่องงานของตัวเองคือเท่าใดสิ
0: การโตคิดภาพพิมพ์นี้มันรู้สึกว่ามันได้อย่างเหมือนใหม่ๆเนี่ยบ่คือแบบอ่านในภาคอื่นหั่นนะแบบได้โฟกัสเองหลายๆอย่างแบบมันมีแบบหลายเทคนิคที่ได้เห็นหั่นนะนอกจากอ่านแก้แล้วมันยังมีอย่างอื่นนําแบบแก้กดบ่หั่นนะแบบใช้กดหั่นนะแบบไม่เฮ็ดอ่านเป็นงานก็ได้หั่นนะหรือเอาวัตถุสิ่งของมาบรังสรรค์งานนั่นแหละ
1: ภาพพิมพ์นี่ตามที่เอ้ยเข้าใจเนาะเฮาก็สิมีพิมพ์ของเฮาเอาตัวเลขแต้มพิมพ์เหมือนก่อนมันบ่
0: แม่น
1: แต้มพิมพ์หั่นแล้วหลังจากนั้นเฮาก็มีสีมีหยังเฮาอยากลงสีใดก็ได
0: ้
1: เอาลงใส่เจียแต่ผู้ใดก็ได้แต่ว่าพิมพ์นั้นก็สิคือกันสมมุติว่าเฮาได้100อันก็แม่น100อันคือกันบ่
0: แม่น
1: แต่ว่ากูกันข้ามกับอิจิสินเป็นแนวใดกันแน
2: ่ก็การแต้มรูปนี่ก็ได้อยู่กับตัวเองหลายนี่แหละเพราะว่าใช้สมาธิในการแต้มนี่ก็อาจจะจดจ่อกับสิ่งนั้นได้ดนสินะแม่นก็ใส่ใจทุกรายละเอียดซั่นซะ
1: จ้ะ
2: ต้องได้ใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อความงามเนี่ยโดย
1: เคยเห็นบ่ว่าเขาเอิ้นว่าวิจิตรศิลป์วิจิตรกรหรือว่าศิลปะประเทศใดๆหั่นน่ะมันก็วงบอกถึงอันน่ะลักษณะของประเทศนั้น
2: ๆ
1: แม่นบ่
2: ตัว
1: น
2: ี้
1: คือเฮาเป็นคนลาวจังซี่นะแน่นอนแหละการที่เฮาลงไปต่างๆมันก็สิเป็นลักษณะลาวๆของเฮาแล้วเฮาได้มีโอกาสบ่ว่าเบิ่งของต่างประเทศแล้วเฮานํามาพัฒนาของเฮาเองมีอยู่บ
0: ่มี
1: ตัวอย่างแด
0: น่าจะเป็นคนงานของศิลปะญี่ปุ่นค่ะนะเพราะว่าภาพพิมพ์มันอยู่ประเทศที่เจ้านี่มันจะให้การส่งเสริมอย่างไรนะเลยรู้สึกว่าศิลปะญี่ปุ่นมันมีหลายขั้นตอนนี่แบบมันโมเมนต์แค่พิมพ์เดียวแต่แบบมันมีหลายพิมพ์อ่ะนะหลายไม่พิมพ์แบบพิมพ์เป็นเลเยอร์เลเยอร์อ่ะนะพิมพ์เป็นเลเยอร์ในแบบนอกจากแก้ไม้แล้วมันยังมีเทคนิคอื่นแบบหินบ่หรือเอียงบ่คะนะหลายอย่างอยู
1: ่คือตกของนอกนี้มันจะลงลึกทางด้านตัวใด
0: น่าจะลงลึกเรื่องแกไม้อ่ะนะ
1: แกไม
0: ้แม่นเป็นตัวรักเลย
1: แกสลักหั่นบ่เลยว่า
0: จังได๋โดยๆแกคล้ายๆคือแกสลักแต่แบบจะเป็นไม้อันเลยหั่นนะ
1: ไม้อันแล้วมาเป็นพิมพ์เพื่อพิมพ์ออกมาหั่นแม่นบ่โ
0: ดย
1: ตัวนี้เดี๋ยวเฮาขออนุญาตถามเนาะน้องอยู่ปี3แล้วมีงานอะไรที่เฮาแบบสามารถสร้างรายได้ให้เฮาแล้วหรือยัง
0: ตอนนี้ก็ยังเถื่อหรอกเพราะว่าเฮายังรู้สึกว่ายังแบบกล้าย่านๆได้หั่นนะว่าจะให้ผลงานออกมาดีบ่เพราะเฮาก็ยังรู้สึกว่ามันยังขาดรายละเอียดอย่างหลายอย่างนะ
1: มีเลยเฮาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เนาะตัวนี้เฮียน5ปีคือกันบ่ภาพพิมพ์หรือว่าส
0: ิ5ปีกัน
1: คือว่าเข้าเฮียนสถาบันจิตศิลป์ศึกษาต้องแม่น5ปีขึ้นไป
2: เนา
1: ะอ๋อเนาะถ้าเป็นอีกสิ่งนึงที่พวกเฮาได้ฮู้จักเกี่ยวกับสาขาบ่แม่นเฉพาะแต่วิจิตรศิลป์แล้วก็ภาพพิมพ์ยังมีหลายสาขาอยู่ในสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาตินี
2: ่น
1: ะที่ผ่านมานี่ก็เคยนำเสนอเคยสัมภาษณ์คำแก้วบ่หรือว่าผู้นึงเฮ็ดการ์ตูนแอนิเมชั่นนะแล้วก็ว่ายุบ่ยังสิเข้ามาแลกกับพวกเฮาก็ถือว่าได้ประสบการณ์โดยเฉพาะแม่นกระเจ้าก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็มีอาชีพเป็นของตัวเองดังนั้นในโอกาสที่พวกเฮาสนทนากันนี้อยากให้พวกน้อง2คนขอบใจอันไหนเป็นพิเศษบ่สำหรับโครงการที่เฮาได้รับทุนแบบนี้บ่แม่นว่าเฮาสิได้มาง่ายๆแต่ละคนก็ต้องได้คัดเกรดของตัวเองซินะอยากฝากหยังถึงผู้ที่อยากได้โครงการอยากได้ทุนในโครงการสานฝันให้น้องเบียร์แล้วสานฝันให้น้องนี่จังได๋จังจ๊ะ
0: ก็ขอบใจที่ที่ให้ทุนกับกับเฮาช่วงนี้นะเพราะว่าช่วงนี้เฮาก็ขาดแคลนอะไรอย่างหลายอย่างหรือเรื่องแบบเพราะเรื่องงานค่าแบบค่าไฟค่าน้ำอย่างบ่นะเพราะว่าช่วงนี้มันก็บ่ค่อยตีแน่แบบมีแต่เรื่องบ่อยู่ในบ้านตลอดอ่ะนะ
1: ถือว่าได้ตัวนี้มาอามักส่วนนึงเขาการเรียนส่วนนึงก็ใส่ใจในครอบครัว
0: ด้วยโดยได้บางเทื่อก็บางเทื่อแบบเก็บไว้ฉุกเฉินน้ำแน่เพราะว่ามันจะมีเคยมีช่วงนึงที่

0: ห้องหมอแบบเลยพ่อแม่เลยต้องไปขอเงินจากอันญาติพี่น้องอะนะเลยอยากเก็บส่วนนี้ส่วนนี้แบบเพื่อแบบเธอแบบบุ้งหัวจะมีไผ่เจ็บป่วยไปอีกบ่ฮะนะ
1: อ๋อถือว่าเป็นแมนอยู่ก็จริงเนาะว่าเป็นเงินน้อยแต่ว่าสำหรับคนบ่มีก็หลาย
2: แมน
1: น้อยสำหรับคนที่มีหลายเนาะหลายสำหรับคนที่บ่มีคือพวกเขาเจ้าคอยนี
2: ่
1: ถือว่าเป็นทุนที่ให้ทั้งคือผมในการยายเพิ่นให้สัมภาษณ์เนาะเมื่อนั้นเพิ่นก็บอกว่าเป็นการที่ช่วยเหลือทางด้านการเงินให้กับนักศึกษาที่เฮ็ดเวียกหรือว่าที่กำลังเรียนอยู่ปัจจุบันนี
2: ้
1: น้องเลยอยากฝากอย่างเป็นพิเศษบ่ให้เพิ่น
2: โดยสำหรับน้องก็ฝากขอขอบใจทางบริษัทเบียร์ลาวเนาะที่มีการสนับสนุนและก็ยังเห็นการศึกษาเป็นหลักซั่นซะโดยและก็ขอขอบใจทางรายการเนาะที่ส่วนมาโอ้ลมในมื้อนี้เนาะ
1: ก็คือทางโครงการเพิ่นก็15ปีแล้วแน่นอนแล้วเพิ่นก็จะสร้างสรรค์เกี่ยวกับการสร้างบุคลากรให้สังคมลาวเฮาบ่เฉพาะแต่ว่ามาเฮ็ดเวียกอยู่เบียร์ลาวหรือว่าไปเฮ็ดเวียกดูโครงการอื่นดังนั้นเฮาเองนี่เด้มีเป้าหมายบ่ว่าอยากเฮ็ดเวียกน้ําเพิ่นในอนาคตเป้าหมายของเฮาคือแนวใดเด้ที่จะพัฒนาตนเองแล้วก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทางบริษัทเพิ่นในอนาคตเฮามีการตั้งเป้าเอาไว้บ่
0: อันนี้เฮาก็ยังบ่แน่ใจปานใดนะเพราะเฮายังบ่เห็นภาพขนาดนั้นนะยังมีหลายๆอย่างที่เฮายังรู้สึกว่าอยากเฮ็ดอยู่เลยแบบยังบ่เห็นภาพว่าอนาคตเฮาจะได้ทํางานอย่างกับเจ้าบ่ฮะนะ
1: จ้ะทางน้องนี่คำสอน
2: โดยสำหรับน้องแล้วเนาะถื่นนี่ก็คือว่าแหละคันแม่นผู้มีก็อาจจะน้อยแต่ว่าคันแม่นผู้บ่มีก็อาจจะหลายสินะแล้วก็มันก็ช่วยแบ่งเบาภาระเฮาแล้วก็มันก็เป็นแห่งผลักดันนึงที่เฮ็ดให้คนกระตือรือร้นอยากได้ถื่นสินะแล้วก็อยากเรียนต่อก็คันอนาคตต่อหน้านี้มีโอกาสซึ่งก็ยินดีที่แบบร่วมงานนำสินะโดย
1: เจ้าก็ต้องขอบใจทั้งสองน้องหลายเด้อที่สละเวลามาให้สัมภาษณ์รายการพวกเขาในวันนี
2: ้
1: ถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วพวกเขามีขนมลาวมอภัยทั้งสองน้องเข้าร่วมรายการของพวกเขาก่อนนะและพวกเขาจะมีการสัมภาษณ์ที่ดีๆได้นำดื่มหัวเสือบริษัทเปียลาวบริษัทบูกาสและกับอินทิรากรุ๊ปที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาโดยดีตลอดมาพวกเขาจะอยู่แบบห่างๆแบบห่วงๆติดตามผลงานของพวกน้องทั้งสองคนทั้งจะเป็นอนาคตของประเทศชาติและก็ทั้งจะเป็นเป้าหมายชีวิตของตัวเองในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะแม้นขั้นแหน่งที่พวกเขาได้ทำได้เรียนมาหวังว่าจะอนาคตจะมีการประกอบส่วนในการสร้างสาและพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปพวกเขาจะจากกันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี
3: ครับท่านผู้ฟังเลย
4: เจ้าแม่นแล้วเนาะพวกเราสองคนก็สิได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็เรียนเว้าจากทางรายการโดยเฉพาะก็แม่นครูภาษาจีนที่เพิ่นจะมาพาอ่านให้พวกเราได้อ่านนำได้เว้านำดังนั้นท่านสามารถติดตามฟังหรือว่าเรียนรู้จากทางรายการของพวกเรานอกจากบทเรียนภาษาจีนแล้วท่านผู้ฟังทางรายการยังจะมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านการท่องเที่ยวฮีตของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศลาวเกี่ยวกับประเทศจีนให้บรรดาท่านได้รับฟังอีก
3: แม่นแล้วแต่ว่าในตอนต้นจากทางรายการในมื้อนี้จะเปรียบบรรยากาศให้บรรดาท่านได้พักฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามารับฟังเนื้อในของรายการในระยะต่อไป

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สลอ
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ศัพท์ภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการห้องเฮียนของจื้อวสล.ที่จะนำเสนอบทเฮียนภาษาจีนให้กับทุกท่านได้รับฟังซึ่งท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและรายการได้มอบเสียงเพลงมวลๆให้กับบรรดาท่านเพื่อได้เปลี่ยนบรรยากาศและกลับเข้ามาในระยะนี้พวกเราจะมาสืบต่อให้ทุกท่านได้เฮียนฮู้เกี่ยวกับภาษาจีนมื้อนี้พวกเราจะเฮียนเกี่ยวกับหยังกระต่าย
1: เจ้าโนลีมื้อนี้นี่พวกเราจะสืบต่อเฮียนเกี่ยวกับคำว่าสบายดีในภาษาจีน
0: เจ้า
1: และก็ขอบใจ
0: สำหรับคำสบายดีหรือว่าขอบใจในภาษาจีนนี่มีหลายคำว่าบ่หรือว่ามีแต่อันเดียวหรือว่าจังใดกระต่าย
1: โอ้เจ้ามีหลายคำว่าได
0: ้
1: เนาะยกตัวอย่างคำว่าสบายดีในภาษาจีนนี่เพราะว่าเราจะใช้ทักทายสบายดีกับหมู่ผู้ทั่วไปเลขคู่หนึ่งแมนเกี่ยวกับใส่ทางการหรือว่าสุภาพให้เกียรติเน
0: า
1: ะ
0: โอ้แสดงว่าเราต้องเบิ่งกาลเทศะในการที่ว่าจะใช้คำว่าตัวนี้แมน
1: ถูกต้อง
0: ว่าจะว่าผู้ใด
1: คู่สนทนาของเรา
0: อ๋อเจ้าเจ้า
1: ส่วนมาคำว่าลากรแบบสี่นี่เนาะก็ส่วนหลายเพิ่นเป็นทางการก็มีคำว่าคำเดียวนอกจากนั้นบางเทือเดี๋ยวนี้คนหนุ่มเพิ่นเน้นผสมผสานคำว่าหลายอันเติมอีกแต่ว่าเราจะนำเสนอแบบเป็นทางการ
0: เจ้าน
1: ี่เจ้าโดยทั่วไปใส่ทั่วไปเจ้า
0: เจ้าและคำว่าขอบใจนี่คือว่าเฮาเว้าปกติธรรมดานี่เฮาสิว่าจังได๋
1: ใจเจียน
0: ใจเจียนเลยแม่นบ
1: ่แม่นเจ้าเจ้า
0: โอ้ใจเจียนกระต่ายสิได้บ
1: ่ได้ได้ได้เจ้าและก่อนกระต่ายสิได้เจ้า
0: แล้วก็โอ้เจ้าเจ้า
1: คันท่านผู้ฟังได้ฟังของพวกเฮาในปัจจุบันนี่เนาะสำเนียงเสียงเว้าอาจจะบ่แจ้งแจ้งเนาะยกตัวอย่างคือว่าคำว่าขอบใจในภาษาจีนจะเว้าว่าเสี่ยเสี่ย
0: เสียเสีย
1: แมนแมนอันนี้แมนโดยทั่วไปยกอย่างคือทางโคซกเราทั้งสองเนาะ
0: เจ้า
1: เสียเสียโนลีเสียเจ้า
0: โอ้ขอบใจโนลีอย่างสิ
1: แมนแล้ว
0: เสียเสียกระต่ายขอบใจกระต่าย
1: ในเมื่อเขาใส่คำว่าสุภาพเนาะยกตัวอย่างคือผัวผู้โศกัวผ
0: ู้
1: บ่าอาจารย
0: ์
1: หรือว่าหัวหน้าเขาจะตึมเข้ามาหนีใส่ทางไทยและก็กลายเป็นเสียเสียหนี
0: อันนี้เป็นสุภาพ
1: แมน
0: โอ้เสียเสียหนี
1: ขอบใจเจ้า
0: ขอบใจท่าน
1: เ
0: ดี๋ยวสิ
1: เกิดอะไรขอบใจท่าน
0: โอ้เจ้าแล้วคันเขาตอบว่าบ่เป็นอย่างเดี๋ยวสมมติว่า
1: เจ้าคันเมื่อเขาใส่คำว่าเสี้ยเสี้ยหนีเขาต้องตอบว่าปูเคอร์ฉี
0: ่ปูเคอร์ฉี
1: ่แม่แล้วเจ้า
0: อันนี้หมายถึงว่าโอ้บ่เป็นอย่างเขาตอบหับสำหรับคนที่ว่าอาณาบอกว่าขอบใจสำหรับเขาว่าสั้นๆ
1: เจ้าไม่แล้วแต่ตัวนี้เป็นคำทีสุภาพ
0: สุภาพเนาะ
1: ส่วนมาคำใส่ดูทั่วไปแมนเสี้ยเสี้ย
0: โอ้
1: เขาต้องตอบว่าปูเสี้ย
0: ปูเชี่ยมันบอกสมม
1: ุ
0: ติว่าโนรีเว้ากับกระต่ายแบบเป็นหมู่กันธรรมดาอย่างซี่นะเชี่ยเชี่ยกระต่าย
1: ปูเชี่ยโนรี
0: โอ้
1: เขาก็ตอบแบบซี่เจ้า
0: เจ้าเจ้าแล้ววันนี้คือเขาเว้าตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันจะมีคำว่าขอบใจและก็ลากรสำหรับลากรภาษาจีนเด้ว่าจังไหน
1: เขาต้องว่าว่าจ่ายเจียน
0: จ่ายเจียน
1: เจ้าและโนรีก็ต้องตอบคืนเว้าคือเก่า
0: จ่ายเจียนคือกัน
1: แม่แล้วเพราะว่ากระต่ายว่าลากรโนรีกับว่าลากร
0: ใจเจียนกระต่าย
1: ใจเจียนโนลี
0: โอ้
1: เจ้าเจ้าแบบสิแน่นอนว่าสำเนียงเสียงเว้าของพวกเขาเนาะพวกเขานี่เฮียนพร้อมกันครับมีรายการที่ฟังอยู
0: ่
1: เขาอาจจะออกเสียงโบจะโบแจง
0: เจ้า
1: ฉะนั้นเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เฮียนฮู้การอ่านออกเสียงที่ถูกต้องทางรายการของพวกเขาก็ได้มีการออกเสียงจากอาจารย์คุ้นจีนไว้ให้ท่านได้ฟังแล้วพวกเขาจะไปรับฟังเสียงเรียนเฮียนฮู้ไปพร้อมๆกันเลย
0: เจ้าตัวนี้ฟังทั้งคำว่าขอบใจเป็นบอที่ธรรมดาแล้วก็ขอบใจที่เป็นทางการแล้วก็ต่อด้วยลาก่อนเลยซะเนาะ
1: ใจเจียน
0: เจ้า
2: 第二课谢谢你课文一
3: 谢谢
2: 不谢
3: 谢谢不
2: 课文二
3: 谢谢你不客气不客气。
2: 课文三。
3: 再见。
2: 再见。
3: 再见。
2: 第二课，谢谢你。课文一。
3: 谢谢。
2: 不谢。
3: 谢谢。不。
2: 课文二，
3: 谢谢你，不客气，不客气。
2: 课文三，
3: 再见，
2: 再见，
3: 再见。
0: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนั่นก็แม่นเสียงอาจารย์ภาษาจีนแท้ๆเนาะที่ว่าเพิ่นมาพาเฮาเว้าให้มันถูกว่าจะขึ้นเสียงลงเสียงเท่าใดเว้าเท่าใดให้มันถูกต้อง
1: ถูกต้องเจ้าท่านผู้ฟังรับฟังจากพวกเฮานี่เพื่อเป็นแนวทางเนาะเฮียนแบบพร้อมๆกันแต่ว่าภาคปฏิบัตินี่เฮียนเว้าที่ถูกต้องกับอาจารย์คนจีนพุ่นเด้อเน
0: า
1: ะ
0: แม่นๆๆหรือว่าเบิ่งก่อนเด้อทางรายการของเฮานี่จะพยายามไผที่ว่าสนใจที่ว่าอยากเฮียนภาษาจีนแท้ๆและอยากได้ปึ้มหรือว่าอยากได้เสียงของอาจารย์ภาษาจีนจากรายการเฮาเฮานะต้องได้ติดตามรายการไปตลอดเบิ่งว่าเฮาสิมีการแจกกระต่าย
1: แม่นมีกิจกรรมแจกปึ้มบ่แจกมีกิจกรรมตัวอื่นเนาะที่เกี่ยวของกับตัวเฮียนภาษาจีนของพวกเขานี่ให้ท่านได้หับฟังเติมอีก
0: แม่นแล้วแต่ว่าตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศท่านผู้ฟังไปมวนซืนฟังเพลงจากทางรายการของพวกเขาและเนี่ยต่อไปจึงกลับมาพบกระต่ายและกันโนรีเติมอีก
1: เจ้า
4: เจ้าเป็นหนังสือที่มาจากการติดต่อหลายปีมาแล้วฉันมักจะหลบหนี不敢面对你多情的关怀，今天我终于鼓起勇气向你表达。

0: ้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวอสอลอ
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการที่ตามรับฟังรายการห้องเฮียนข่งจื้อวสลที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางรายการก็ได้มอบเสียงเพียงมวลๆสลับสับเปลี่ยนให้กับทุกท่านได้รับฟังและกลับเข้ามาในรายการพวกเขาจะมาสืบต่อกระต่ายมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวบ่อย่างที่เนาะหรือจะเป็นฮีตของประเพณีมูลเสื้อหรือจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตบางเทื่อบางอาทิตย์พวกเขาก็จะนำเสนอเกี่ยวกับประเทศจีน
1: เจ้าแม่แล้ว
0: บางเทื่อก็จะเป็นประเทศลาว
1: แม่แล้วสลับซับเปลี่ยนกันไปท่านผู้ฟังแต่ว่าในมื้อนี้พวกเขาจะเว้าถึงข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรร
0: ม
1: เป็นต้นแมนอยู่ทางเบื้องลาวเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: วัดสีเมืองท่านผู้ฟังวัดสีเมืองและก็หอลักเมืองเด้อมื้อนี้พวกเขาจะเว้าคู่กันให้ทานได้ฟังน้ำกันซึ่งวัดสีเมืองนี่เป็นบ่อนที่ตั้งของเสาลักเมืองเนาะตั้งอยู่เขตบ้านสีเมืองเมืองจันทบุรีนครวิจันทร์นี้มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ที่เราขานสืบต่อกันมาว่าในสมัยก่อนเนาะตอนที่เสาเมืองพร้อมเฮ็ดพิธีปักลักเมืองอยู่นั่นมีแม่หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางสี
0: เจ้า
1: ซึ่งกำลังถือพาก็ได้สารสีบโดดลงไปในขุมนั่นนางก็ได้ถูกฝังไปพร้อมๆกับลักเมืองและกลายเป็นผีลักเมืองจึงเป็นที่มาของชื่อวัดสีเมืองแห่งนี
0: ้อันนี้ประวัติโดยย่อ
1: แม่แล้ว
0: เกี่ยวกับวัดสีเมืองย้อนว่าวัดสีเมืองนี่นะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ท่านผู้ฟังจึงได้กลายเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่ชาวลาวและเป็นสถานที่ที่ชาวต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาศึกษาและเที่ยวชมเป็นจำนวนวังหลายป
1: ั
0: จจุบันนี้ประชาชนทั้งภายในและก็ต่างประเทศก็ได้พากันเข้ามาสักการะบูชากราบไหว้วัดสีเมืองทุกๆมื้อโดยเฉพาะก็แม่นวันอังคารและวันศิลป์กระต่าย
1: เจ้า
0: เพราะว่าส่วนใหญ่นี่แม่นมักมาขอพรเสียเคาะบูชาหรือว่ามาบะมาบนนำเจ้าแม่สีเมืองในสิ่งที่ตนเองปรารถนาและว่าเมื่อสมหวังแล้วก็พากันมาแก้บะอยู่ที่นี่ตามความเชื่อของแต่ละคน
1: เจ้าซึ่งในทุกๆปีในมื้อขึ้น15ค่ำเดือน12ของลาวกงกับมื้อบุญนมัสการพระธาตุหลวงจะมีพิธีแห่พระธาตุเพิ่งซึ่งก็ได้เริ่มต้นแห่จากวัดสีเมืองแห่งนี้ไปหาพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ซึ่งวัดสีเมืองท่านผู้ฟังเพิ่นเปิดให้คนเข้าเที่ยวชมหรือว่าไปกราบไหว้บูชาทุกมื้อตั้งแต่ตอนเช้ามืดจนฮอดตอนค่ำเลยได
0: ้แม่นแล้วถือว่าอยู่วัดสีเมืองนี่อยากว่าคือคืนตลอดเวลาหลายคนก็ไปเฮ็ดบุญอย่างซี่นะบางคนโดยเฉพาะแม่นนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่นได้ยินชื่อเสียงเฮียงน้ำหรือว่าชื่อของวัดสีเมืองเพิ่นก็เวลามาลาวอย่างซี่นะโดยเฉพาะมานครหลวงวิ่งจันทร์ก็ต้องได้ไปกราบไหว้ขอพรอยู่วัดสีเมือง
1: ถูกต้องเคียงคู่กันใกล้ๆกับวัดสีเมืองท่านผู้ฟังคือกงกันข้ามก็เป็นหอลักเมืองเด้อเนาะกงข้ามกับวัดสีเมืองนั่นซึ่งเป็นบอนทีปกปักรักษาห้องห้อยมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ถูกค้นพบอยู่สถานที่แห่งนี้โดยนักบูฮานคดีได้ทำการค้นคว้าวิจัยและพบว่าวัตถุบูฮานนี่นะแม้นเป็นวัตถุที่ประกอบเข้าในพิธีการก่อสร้างเสาลักเมืองเวียงจันทน์ในสมัยก่อนโดยได้พบหินลักเมืองจำนวน473ลักส่วนใหญ่ในกระแมนฟอกด้วยค้ำปิ๋วและแกสลักเป็นลวดลายงดงามอีหลี
0: เจ้าและกระสิ่งสำคัญที่สุดกระต่ายท่านผู้ฟังกระแมนเพิ่นนี่ได้ค้นพบศิลาจารึก1แผ่นที่ได้ระบุเลิกงามกงกับมื้อวันจันทร์แฮม10ค่ำเดือน3จ่อส901ปีกุลปีกัดไข่เนาะซึ่งกงกับวันที่16กุมภาคศ1540รัชกาลของเจ้าโพธิสาราชซึ่งว่าเป็นบิดาของเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชและกากุ้มหินลักเมืองดังกล่าวนี่นะกระต่ายแม่นถูกจัดวางไว้เป็น3กุ้มห่างกันประมาณ 1.5 เมตรและหอลักเมืองที่หาก็สร้างขึ้นมาใหม่นี่ก็แม่นกวมเอาหินเสมาทั้ง3กุ้มนี่เลย
1: เจ้าและก็ยังตั้งอยู่บนเก่าตั้งตะกี้พุ่นแหละเนาะเพื่อเป็นการปกปักรักษาความหมายอันศักดิ์สิทธิ์ที่บรรพบุรุษได้กำหนดไว้และปฏิบัติตามฮีตเก่าของเดิมที่มีมาแต่สมัยบูฮานการเนาะเคียงคู่กันนั่นนะโนรี
0: เจ้า
1: ผู้ที่ไปขับไหวสักการะบูชาไปแก้บะแก้บนไปขอพรมาอย่างต่างๆไปเสียเคาะเสียเข็นเนาะเพิ่นไปวัดสีเมืองแล้วเลยมาขับไหวที่หอลักเมืองต่อพอมันยุบกันข้ามกันใกล
0: ้ๆใกล้ๆกันงานหากันได
1: ้สมัยกระต่ายอยู่กระต่ายอยู่นี่อยู่พะโพบ้านพะโพอยู่ใกล้ๆออกมาเลยกับแมนวัดสีเมืองเลยเจ้า ตั้งแต่ตอนนั้นมานี่เพิ่นยังบ่ได้สร้างหอหลักเมืองเทื่อใด
0: อ
1: ยู่เขตนั้นนี่สิเพิ่นสิขายขันมักเป้งยาวๆบ่ขายนกขายหยังต่างๆเพื่อเอาไปปล่อยมีหยังนะ
0: แม่นล่ะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นนักท่องเที่ยวเนาะบ่จะเป็นรถเมล์ไปจอดอยู่เขตนั้นหลายลังหลายทุกมื้อเลย
0: แม่นถือว่านักท่องเที่ยวนี่ให้ความสนใจหลายโนรีก็เคยไปคาบไว้แล้วก็ไปเบิ่งประวัติอยู่ในหอหลักเมืองเพิ่นจะมีเขียนป่าไว้เดเป็นกันไปศึกษาเฮียนฮู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้นําอีกก็ตาย
1: แม่แล้วเจ้า
0: เอาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาฮอดตอนนี้เวลาจากทางรายการห้องเฮียนคงชื่อบสรของพวกเฮาก็ถือว่าเดินทางมาเป็นระยะสุดท้ายแล้วซึ่งท่านสามารถติดตามรายการห้องเฮียนคงชื่อบสรทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 17:30-18:00 วันเสาร์และวันอาทิตย์และระบบ AM 567 GHz ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11:00 และฟังทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden มาติดตามรับฟังได้
1: เจ้าเจ้าสำหรับมื้อนี้มโนรีแก้วคุ้นบริษัทและกระต่ายมากนศาขอลาไปก่อนจ้ายเจียน
0: สบายดี

0: ข้าในการสนองสินเชื่อให้กับจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางในรูปแบบต่างๆพร้อมทั้งให้ทุนสนับสนุนโครงการวิสาหการให้แก่ MSME SME และภาคส่วนต่างๆที่เฮ็ดหน้าที่ในการส่งเสริม SME อยู่สปป.ลาวปัจจุบันทสว.ได้สนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนดองบอนบ้านพลไซเมืองไซเซตานครหลวงวิจันทร์หมายเลขโทรศัพท์021414064หรือติดตามผ่านทาง Facebook ของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือติดต่อที่เว็บไซต์ www.lao.smefund.org กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนพร้อมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแรงการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเซถานครหลวงวิ่งจันทร์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.lao.smefund.org
2: รายการพ่อผู
3: ้สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตอนรับมีทางแฟนเพลงรายการทุกท่านเข้าสู่รายการพ่อผู้มาพบกับโฆษกพันงาในการดำเนินรายการวันนี้ส่วนมาโฆษกอนุรักษ์วันนี้ก็ยังติดภารกิจอยู่แต่ก็บ่เป็นหยังมาพบกับโฆษกพันงาก็มีข้อมูลดีๆมาเว้ามาต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเสียงเคยกับระยะทำอิฐของรายการพ่อผู้เรื่อง SME ได้รับการสนับสนุนจากทางคุณยายใจดีก็คือทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเอาพบกันในระยะต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังนั้นไปรับฟังสิ่งที่มุ่งมั่นจากทางรายการก่อนแล้วจะคอยกลับมาฟังข้อมูลดีๆจากทางรายการ
4: ทางขึ้นวิทยุ

หลังจากฮับฟังสิเพลงม่วนๆจากทางรายการแล้วมาฟังข้อมูลดีๆเกี่ยวกับบ่วงของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและการที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือว่าทสวนี่บางท่านอาจจะฮู้เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนี้แล้วเนาะเกี่ยวกับกองทุนดังกล่าวนี้แล้วแต่ว่าบางท่านอาจจะฮู้ได้บ่ฮู้ได้หรือว่าบางท่านที่มาฟังหาข้อมูลขึ้นมาฟังทางรายการพวกเฮาอาจจะบ่อุ้ยบ่วงเงินตัวนี้เป็นบ่วงเงินหยังเอามื้อนี้มีข้อมูลมาเล่าต่อท่านผู้ฟังสำหรับเงื่อนไขของการได้รับสินเชื่อบ่วงเงินของทสวผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์ก็คือจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ได้กำหนดไว้ในดำรัสของรัฐบาลบาทด้วยการจัดแบ่งขนาดของจนกฉบับเลขที่25/ล.บ.ลงวันที่16/2017และขึ้นทะเบียนวิสาหกิจถูกต้องตามกฎหมายสนองเงินกู้แม่นเป็นบ่วงอัตราเงินกีบเนาะในนี้ประกอบมีหลายบ่วงเงินได้ของทสวนี่ในนี้เพิ่นก็มีบ่วงเงินสนองสินเชื่อของทสวประกอบมีบ่วงเงินก่อตั้งทสวอันนี้เป็นบ่วงเงินที่1บ่วงเงินที่2ก็คือบ่วงเงินโครงการเข้าถึงแหล่งทุนของจนกและบ่วงเงินที่3แม่นบ่วงเงินสะสมของทสวบ่วงเงินที่4ก็คือบ่วงเงินประกอบทุนของรัฐบาลให้ทสวบ่วงเงินที่5แม่นบ่วงเงินโครงการเข้าถึงแหล่งทุนของจนกเพื่อรับมือกับผลกระทบและฟื้นฟูจากโควิด-19 สำหรับบ่วงเงินก่อตั้งของทสวท่านผู้ฟังอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในระหว่าง 6.5% ถึง 8% ต่อปีและวงเงินกู้ยืมสูงสุดแม่นบ่เกิน 1.6 ตื้อกีบต่อสัญญาจำนวนครั้งของการปล่อยกู้แม่นบ่เกิน3ครั้งต่อหัวหน่วยสำหรับระยะเวลาของการกู้ยืมสูงสุดแม่นบ่เกิน10ปีระยะของการปลดต้นทุนหมุนเวียนและทุนคงที่บ่ลด6เดือนหรือว่าตามการตกลงเห็นดีระหว่างธนาคารและผู้ที่กู้ยืมสำหรับขั้นการที่สามารถเข้าถึงวงเงินดังกล่าวนี้ในการกู้ยืมก็ประกอบมีขั้นกสิกรรมปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ขั้นอุตสาหกรรมปรุงแต่งขั้นหัตถกรรมขั้นการค้าขั้นการบริการระเบียบของการอนุมัติสินเชื่อปฏิบัติตามระเบียบของธนาคารที่ปล่อยกู้ก็มีหลายธนาคารที่เป็นคู่ร่วมมือกับทสวนอกจากนั้นก็ยังมีบ่วงเงินโครงการเข้าถึงแหล่งทุนของจนกตัวนี้นี่แม่นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แม่นบ่เกิน 7.5% ต่อปีวงเงินกู้ยืมสูงสุดแม่นบ่เกิน 1.6 ตื้อกีบต่อหัวหน่วยจำนวนครั้งของการปล่อยกู้แม่นบ่กำหนดจำนวนครั้งแต่ว่ากำหนดเป็นวงเงินสามารถกู้ยืมได้ในวงเงินบ่เกิน 1.6 ตื้อกีบระยะเวลาของการกู้ยืมสูงสุดแม่นบ่เกิน7ปีนอกจากนั้นระยะเวลาของการปลดต้นทุนบ่เกิน2ปีและขึ้นกับการตกลงให้ดีระหว่างธนาคารและผู้ที่กู้ยืมแขนงที่สามารถเข้าถึงในการกู้ยืมก็มีทุกแขนงการท่านผู้ฟังนอกจากนั้นก็ยังมีระเบียบของการอนุมัติสินเชื่อแม่นปฏิบัติตามระเบียบของธนาคารและระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของสปป.ลาวและธนาคารโลกส่วนธนาคารที่ปล่อยกู้ตัวนี้ก็ประกอบมีธนาคารลาวจีนธนาคารเอสทีธนาคารซาคอมแบงค์ลาวธนาคารลาวเวียดอันนี้ก็เป็นบรรดาวงเงินกู้ของทสวที่นำให้เบื้องของธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่ร่วมมือกับทสวนี่นำไปจัดตั้งปฏิบัติและนอกจากนั้นก็ยังมีวงเงินสะสมของทสวปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจร่วมธุรกิจลาวเวียดเนาะอันนี้อัตราดอกเบี้ยแม่น 5.5% ถึง 6% ต่อปีวงเงินกู้ยืมสูงสุดบ่เกิน 1.6 ตื้อกีบต่อสัญญาจำนวนครั้งของการปล่อยกู้แม่นบ่เกิน2ครั้งต่อหัวหน่วยและระยะเวลากู้ยืมสูงสุดแม่นบ่เกิน7ปีระยะของการปลดต้นทุนแม่นทุนหมุนเวียนเนาะแม่นบ่เกิน1ปีทุนคงที่บ่เกิน2ปีเนาะเอาสำหรับท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับวงเงินดังกล่าวนี้สามารถโทรไปสอบถามกับกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้รับหมายเลขโทรศัพท์021414064อาจารย์นี่ไปเจ้ประธานไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนจักส่งเสียงเพลงส่วนว่าจะมีเพลงใดๆไปรับฟังพร้อมกัน

เอาหลังจากที่ฮับฟังเสียงเพลงมวนๆแล้วมาฟังข้อมูลเติมอีกเนาะเกี่ยวกับวงเงินต่างๆของทศวสำหรับตัวนี้เมนจะเป็นวงเงินที่ทศวนี่ให้เบื้องของสถาบันการเงินจุลภาคนี่นำไปจัดตั้งปฏิบัติเนาะนี่ก็คือการปล่อยสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินจุลภาคโดยอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเมนบ่เกิน 1% ต่อเดือนหรือว่าบ่เกิน 12% ต่อปีวงเงินกู้ยืมเมนบ่เกิน50ล้านกีบต่อสัญญาจำนวนครั้งของการปล่อยกู้แม่นบ่เกิน2ครั้งสำหรับทุนคงที่และทุนหมุนเวียนเนาะที่บ่ได้มีการกำหนดจำนวนครั้งในการกู้ยืมระยะเวลาของการกู้ยืมคงที่แม่น1ถึง5ปีทุนหมุนเวียนแม่น3เดือน6เดือน1ปีให้เท่ากับหัวเปลี่ยนของธุรกิจนั้นๆส่วนว่าระยะของการปลอดต้นทุนบ่เกิน1ปีหรือว่าอิงตามการตกลงเห็นดีระหว่างสถาบันการเงินจุลภาคและผู้ที่กู้ยืมคะแนนการที่สามารถกู้ยืมได้ประกอบมี5คะแนนการลักๆนั่นก็คือคะแนนการที่1แม่นคะแนนกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์คะแนนหัตถกรรมคะแนนอุตสาหกรรมปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมคะแนนการค้าคะแนนการบริการส่วนว่าระเบียบของการอนุมัติสินเชื่อปฏิบัติตามระเบียบของทางสถาบันการเงินผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์ก็คือจุลวิสาหกิจที่กำหนดอยู่ในดำรัสว่าด้วยการจัดแบ่งประเภทของจนก.ฉบับเลขที่25ทับล้อบอลงวันที่16มังกร2017ทั้งขึ้นทะเบียนวิสาหกิจและบ่ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจผู้กลุ่มผู้ผลิตและก็สหกรณ์ส่วนว่าสถาบันการเงินจุลภาคที่นำไปจะตั้งปฏิบัติก็คือนำเอาวงเงินของทศว.ไปปล่อยกู้นั่นก็คือสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝากประตูค้ำสถาบันการเงินจุลภาคที่บ่รับเงินฝากเน็กสถาบันการเงินจุลภาคเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ BDP สถาบันการเงินจุลภาคไซสมบูรณ์สหกรณ์สินเชื่อและเงินฝากประหยัดเซโนสหกรณ์นอกจากนี้ก็ยังมีสถาบันการเงินจุลภาคจำปาลาวสถาบันการเงินจุลภาคทรัพย์สินเมืองเหนืออสินทรัพย์เมืองเหนือหน่อยและก็สถาบันการเงินจุลภาคดอกคูณสถาบันการเงินจุลภาคเสริมสุขสถาบันการเงินจุลภาคปากสันและสถาบันการเงินจุลภาคสมบูรณ์ทรัพย์นี่ก็คือบรรดาสถาบันการเงินจุลภาคที่เป็นคู่หัวมือกับทศว.หรือว่าข้อมูลตัวนี้ฟังไปแล้วอู้ยังบ่ละเอียดยังสนใจตื่มอีกเอ้าท่านสามารถโทรไปสอบถามกับทางกองทุนได้กับหมายเลขโทรศัพท์021414064จากนี้ไปจ้าให้มรท่านไปรับฟังเสียงเพลงตื่มอีกก่อนเพราะว่าบางทีนี่ก็มีแฟนรายการเฮาเพิ่นขอเข้ามาว่าอยากขอฟังเพลงจากทางรายการเนาะนั่นก็คือเพลงเอ้ยก็งามน้องก็งามและกระป๋อมเปลี่ยนสีเอาจัดให้ตามคำขอ

0: าหลังจากที่ฮับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการแล้วหวังว่าคงจะถูกใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบ่หลายก็น้อยเอามาฟังข้อมูลดีๆตื่นอีกท่านผู้ฟังเกี่ยวกับวงเงินของทสวอันนี้ก็คือวงเงินสำหรับวงเงินประกอบทุนของรัฐบาลให้ทสวนะสำหรับตัวนี้นี่เป็นอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีเนาะหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจบ่วงเงินอื่นๆก็ยังสามารถติดตามทางกองทุนได้และนอกจากนั้นท่านผู้ฟังยังมีบ่วงเงินที่อนาค้ำประกันสินเชื่อให้กับจุลวิสาหกิจผ่านกองทุนนางฟ้าบ่วงทุนนี่แม่นเพื่อเป็นการประกอบทุนให้แก่กองทุนนางฟ้าในการค้ำประกันสินเชื่อผ่านธนาคารเวียดตินลาวให้กับจุลวิสาหกิจที่มีหลักทรัพย์บ่เพียงพอแต่ว่าต้องการทุนเพื่อดำเนินธุรกิจอัตราดอกเบี้ยแม่นบ่เกิน 12% ต่อปีหรือว่า 1% ต่อเดือนนั่นแหละเนาะวงเงินกู้สูงสุดแม่น50ล้านกีบต่อ1หัวหน่วยระยะเวลาของการกู้ยืมแม่นบ่เกิน5ปีระยะของการปลดต้นแม่นอิงตามการตกลงเห็นดีระหว่างธนาคารกับผู้ที่กู้ยืมคะแนนการที่สามารถกู้ยืมได้แม่นทุกคะแนนการระเบียบการอนุมัติสินเชื่อแม่นปฏิบัติตามระเบียบของธนาคารอันนี้เมนเฉพาะวงเงินที่ผ่านกองทุนนางฟ้านี่ก็คือตัวนี้เมนสำหรับผู้ประกอบการที่เงื่อนไขยังบ่ครบเนาะหรือว่าบ่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันล่ะทางเบื้องของกองทุนนางฟ้านี่จะเป็นผู้ค้ำประกันช่วยเนาะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็สามารถติดต่อไปหาทั้งสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวได้เนาะกับกองทุนนางฟ้าถ้าผู้ฟังจะนี่ไปนะเฮาจะให้ประธานไปรับฟังเสียงเพลงโกแล้วจากนั้นเฮาจะเข้าสู่เรื่องที่2ของรายการเพราะว่าเบิ่งจากเวลาแล้วไหลหลังแล้วสำหรับ30นาทีต้นจากนั้นเฮาเข้าสู่30นาทีหลังเติมอีกกับระยะฮอบผู้ฮอบทิศ
1: ลูกค้าธนาคารหวนพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยหมดกังวลในการหับเงินสดผ่านฟอร์มบริการเพื่อลดทอนความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเหี้ยเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีกที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGramจากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกันต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes ไม่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของทานค่ะต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารหวนพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
0: ตอนท่านผู้ชมเข้าสู่ระยะที่2ของรายการกับระยะฮอบผู้ฮอบทิศระยะนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางผู้ใหญ่ใจดีก็คือธนาคารห่วมพัฒนามหาชน JDB ภายใต้คำขวัญเติบใหญ่ไปพร้อมกันมาพบกันในระยะที่2ของรายการนี้มีความห่วงใยมาฝากมาต้อนต่อบรรทัดนั่นก็คือระยะนี้เริ่มอากาศร้อนอบอ้าวแล้วฉะนั้นก็ขอให้หลายๆท่านจงได้รักษาสุขภาพการอยู่การกินก็ต้องได้เอาใจใส่เพราะว่าอาจจะเกิดพยาธิถกท้องได้ง่ายเนาะและนอกจากนั้นระยะของฤดูร้อนแบบนี้จะมาพร้อมกับอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายเช่นเดียวกันถ้าว่าเฮาประมาทการนำไส้ฟืนไฟบ่ว่าจะเป็นการนำไส้ไฟเพื่อหุงต้มหรือว่าการนำไส้กระแสไฟฟ้าต่างๆในทานก็จะต้องมีสติแท้ๆเนาะการเปิดแก๊สเพื่อที่ปรุงแต่งอาหารนี่ทานก็ต้องได้ระมัดระวังแท้ๆต้องไปกวดเช็คคักแนวเนาะว่าสภาพของเตาแก๊สเฮาสายเด้ มันยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์บ่พร้อมใช้งานบ่นี่ต้องมันขวดกาเด้เนาะรวมไปถึงถ้าเว้าถึงว่าเรื่องของการสวมใส่กระแสไฟฟ้าก็ต้องเบิ่งว่าบางทีสายพื้นสายไฟในเฮือนในซานเฮาก็ต้องเบิ่งว่าเฮาใช้งานมาดุลแล้วบ่หลายปีแล้วบ่ถ้าว่ามันเก่าแก่แล้วก็ควรจะเปลี่ยนทายซะดีกว่าเนาะเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัยแน่นอนล่ะการเกิดอัคคีภัยทุกครั้งมันจะนํามาซึ่งความเสียหายบ่เสียหายน้อยก็เสียหายหลายบางครั้งเสียหายหลายจนถึงขั้นว่าเสียทางด้านชีวิตไปก็มีเนาะนอกจากทรัพย์สินแล้วอันนี้ด้วยความห่วงใยจากทางรายการของพวกเขาท่านผู้ฟังระยะที่2ของรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งธนาคารห่วมพัฒนามหาชน GDB นี่เมื่อเว้าถึงธนาคารห่วมพัฒนา GDB นี่มันมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ในท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เงินกู้เงินฝากหรือว่าอื่นๆนี่เพิ่นก็มีหลากหลายฉะนั้นก็ขอให้บรรดาท่านท่านใดที่ว่ายังบ่ทันได้เป็นลูกค้าของธนาคารห่วมพัฒนามหาชนนี่ก็อย่าลืมเนาะไปเปิดบัญชีนําเพิ่นเปิดบัญชีแล้วขอเพียงแต่ท่านมีบัญชีมีเงินในบัญชีการทําธุรกรรมการเงินนี่มันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยถ้าเว้าถึงว่าเบื้องของตู้ ATM ท่านผู้ฟังท่านใดที่โอ้ยังติดอยู่กับการยังเรื่องเคยกับการใช้เงินสดอ้าวเฮามีบัญชีแล้วเฮาอยากจะได้เงินสดเด้ถ้าว่าโมงนี้บ่แม่นโมงที่เฮาจะต้องไปถอนอยู่นำธนาคารสามารถถอนผ่านตู้ ATM ได้บ่ได้เนาะถ้าเว้าถึงตู้ ATM ของธนาคารดังกล่าวนี่มันเพิ่นก็มีควบคุมพื้นที่เลยเนาะทั่วประเทศเลยฉะนั้นถือว่ามันมีความสะดวกสบายหลายแล้วเนาะฉะนั้นก็อยากให้หลายๆท่านนั้นได้เปิดใจในการมาเป็นลูกค้าของธนาคารห่วมพัฒนามหาชน GDB เอาจากนี้ไปจะบัตรท่านไปรับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการก่อน

หลังจากที่รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการไปแล้วหวังว่าคงจะถือใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนั้นบ่หลายก็น้อยเมื่อกี้นี้ก็มีแฟนรายการเฮาเพิ่นทักทายเข้ามาทั้งหลังไมค์บอกว่าอยากขอฟังเพลงเด้ออยากขอฟังเพลงนอนกอดขอนไม้กับ50ล้านประหารหัวใจว่าซั่นเอ้าจักหน่อยจัดให้แต่ว่าตอนนี้มาฟังข้อมูลจากทางรายการก่อนท่านผู้ฟังเมื่อเว้าถึงว่าข้อมูลของธนาคารห่วมพัฒนามหาชน GDB นอกจากเพิ่นจะมีผลิตภัณฑ์เงินกู้เงินฝากแล้วเนาะหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่าโอ้ยสนใจตอนนี้เฮาอยากจะซื้ออสังหาอยากจะซื้อเฮือนซื้อรถเฮาอยากกู้เงินธนาคารนี่ไปซื้อเนาะได้บ่แล้วเฮามาคนกับธนาคารได้บ่ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ที่สําคัญท่านสามารถโทรไปสอบถามข้อมูลก่อนกับสายด่วนก็คือ1499 1499สายด่วนจริงง่ายๆเลยเนาะภายใต้คําขวัญของธนาคารห่วมพัฒนามหาชนเติบใหญ่ไปพร้อมกันเอาจากที่ไปจะให้ประธานไปรับฟังเสียงเพลงก่อนเพราะว่าจังหน่อยสิว่าโอ้ยโปรสกเบาหลายเท่ญาติบ่ได้ฟังเพลงนี่เอาจัดให้ตามคําขอเลย

ท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาในรายการของพวกเราก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วก่อนจากกันก็ขอขอบใจกับมินทักแฟนเพลงรายการที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการพวกเราแต่ต้นจนจบรวมไปถึงท่านผู้ฟังท่านใดที่เข้ามาฟังขึ้นหลังก็ขอขอบใจเช่นเดียวกันอย่าลืมเด้อกับรายการฮอบฮู้ทุกๆท้ายอาทิตย์วันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา18:00 นหาเวลา19:00 นกับรายการฮอบฮู้มื้อนี้ต้องขอขอบใจกับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเรามาโดยตลอดนั่นก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยรายการที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยรายการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเอาพบกันได้ใหม่ในมื้อต่อไปสำหรับมื้อนี้ขอส่งความกับทีมงานขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่า

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปีนี้แขวงหลวงพะบางจะปลูกไม้1ล้านต้นเพื่อฟื้นฟูป่าไม้ให้ได้300เฮกตาร์เจ้าหน้าที่จับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์100กว่าคนอยู่แขวงบุรีคำไสรัฐบาลวางคาดหมายประกาศลบล้างพยาธิวัณโรคให้ได้ฮอดปี2030รัฐบาลเวียดนามอนุมัติโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมความสามารถและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานปรมาณูจีนจะจัดซื้อเรือบินโบอิง200ลำเพื่อแก้ไขความจำเป็นในการขนส่งทางอากาศและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ในวันที่22พฤษภาคมนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้เข้าพบปะกับท่านคีราระมิโนรุหัวหน้าเลขาธิการรัฐบาลญี่ปุ่นในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามและเข้าร่วมพิธีงานบุญลาวประจำปี2026ที่นครหลวงโตเกียวญี่ปุ่นในโอกาสนี้ท่านคีฮาระมิโนรุได้แสดงความยินดีต้อนรับและตีราคาสูงต่อการเดินทางเยี่ยมยามญี่ปุ่นของคณะผู้แทนลาวในครั้งนี้ซึ่งท่านทองสันพรหมวิหารได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นดังกล่าวพร้อมทั้งได้นำเอาความยื้อยามถามข่าวจากพนักงานสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีไปยังพนักงานทากาอิจิซานาเอะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นท่านทองสวรรค์พรหมวิหารยังได้ต่างนาให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจมายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นต่อการสนับสนุนและช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลให้แก่ลาวตลอดระยะผ่านมาอันได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเป็นต้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุขกสิกรรมป่าไม้การส่งเสียวสารและอาสาสมัครองค์การใจกล้ามาปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวพิเศษเป็นการเหลือเก็บกู้ระเบิดบ่อทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาวพร้อมกันนี้ท่านทองสันพรหมวิหารได้แจ้งและเสื้อเชิญฝ่ายญี่ปุ่นเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่เราจะเป็นเจ้าภาพที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยาปีนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์และยังได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของการจัดกองประชุมสุดยอด ASEX Plus เกี่ยวกับความเข้มแข็งด้านพลังงานในเดือนเมษายน2026ผ่านมาและสนับสนุนขอบการร่วมมือ Power R Asia ที่ญี่ปุ่นได้เสนอในกลุ่มประชุมสุดยอด ASEX Plus ดังกล่าวในโอกาสเดียวกันนี้ส่องไฟได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการเฉลิมฉลองวันการทูตลาวญี่ปุ่นครบรอบ70ปีร่วมกันในปี2025ผ่านมาและเป็นปีครบรอบ60ปีที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งอาสาสมัครญี่ปุ่นมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศคึกคืนและมีเนื้อในพร้อมกันนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นเพื่อสุขอยู่ส่งเสริมสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมุนเสื้อในการทำเมืองดีงามก็คือการเป็นควมยุทธศาสตร์ทอบด้านระหว่างสองประเทศลาวญี่ปุ่นให้แตกดอกออกผลยิ่งขึ้นนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นต่อสภาพการพ้นดินในภาคพื้นและสากลที่มีความสนใจร่วมกัน
0: กรมจัดตั้งกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจสีเขียวและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศด้านเกษตรกรรมจัดกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติแผนเวียกส่งเสริมความเสมอภาคบทบาทยิ่งใหญ่ในโครงการกาเฟและเผยแพร่แผนปฏิบัติเวียกส่งเสริมความเสมอภาคบทบาทยิ่งใหญ่โครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจสีเขียวและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศด้านเกษตรกรรมในวันที่21พฤษภาคมนี้โดยการเป็นประธานของทานจันสุมุกดาวันห้องหัวหน้ากรมจัดตั้งห้องประธานกรรมธิการความก้าวหน้าของแม่หญิงและแม่เด็กกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีผู้ต่างหน้าจากแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม8แขวง23เมืองและแผนกการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางอาลีอาพรมณีวันหัวหน้าแผนกความก้าวหน้าแม่หญิงและแม่เด็กได้ฮู้ว่าปัจจุบันนอกจากจะสุ่มใส่การยกระดับการผลิตและการปรุงแต่งให้ทันสมัยแล้วยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคนและการสร้างความเสมอภาพทางสังคมโดยเฉพาะความเสมอภาพบทบาทหญิงชายในการเข้าร่วมเวียกงานกิจกรรมและการพัฒนาชุมชนในระยะผ่านมาแม่หญิงได้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการผลิตกิจกรรมเช่นการปลูกกาเฟการเบิ่งแย้งสวนการเก็บเกี่ยวและการปรุงแต่งผลผลิตถึงยังใดก็ตามยังมีแม่หญิงจำนวนหนึ่ง บ่ทันได้รับโอกาสในการเข้าร่วมตัดสินใจการเข้าถึงข้อมูลการฝึกอบรมหรือการได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันดังนั้นการเสื่อมสานเวียกงานบุตรบาทหญิงชายเข้าในทุกขงเขตของโครงการจึงเป็นสิ่งจำเป็นและมีความหมายสำคัญอย่างยิ่งการส่งเสริมความเสมอภาพหญิงชายบ่เพียงแต่เป็นการสร้างโอกาสให้แม่หญิงเท่านั้นแต่เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมระหว่างหญิงและชายในการวางแผนการจัดตั้งปฏิบัติการติดตามและการได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานอกจากนั้นยังเป็นการลดพรความบ่เสมอภาพทางสังคมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวและชุมชนอย่างยืนยงด้วยเหตุนี้โครงการ Green Up จึงได้ให้ความสำคัญต่อการเสื่อมสานเวียกงานความเสมอภาพหญิงชายเข้าในทุกกิจกรรมของโครงการเพื่อให้ทั้งหญิงและชายสามารถมีส่วนร่วมแสดงความสามารถและได้รับผลประโยชน์จากโครงการอย่างทั่วถึงเพื่อนำไปสู่การพัฒนากิจกรรมสิ่งเดียวและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศอย่างยืนยงและมีประสิทธิผล
1: เพื่อสุมใส่กะเกียมขบวนการปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาและเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่5มิถุนาในปีนี้ให้ฟุ่มเฟือยกว้างขวางคณะนำแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพระบางได้สมทบกับบรรดาเมืองสำรวจพื้นที่ปลูกต้นไม้มหอดปัจจุบันมีความพร้อมแล้วทุกเมืองคาดว่าจะปลูกต้นไม้ให้ได้1ล้านเบี้ยในเนื้อที่300กว่าเฮกตาร์ท่านสมเวลเพชรดวงประสิทธิ์หัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพระบางให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันได้กระเกียมสถานที่ปลูกต้นไม้อยู่เขตป่าป้องกันภูพึงบ้านดอนกลางนครหลวงพะบางโดยจะปลูกเบี้ยไม้หักษาแหล่งน้ำเส้นไม้สมฟาดไม้แต้คาไม้ติ้วเลนอื่นส่วนบรรดาเมืองที่มีเงินไขอาจจะจัดก่อนหรือหลังวันที่1มิถุนาเพื่อให้ครบตามเนื้อที่ที่ได้กำหนดไว้300กว่าเฮกตาร์นอกจากนั้นจะมีบรรดาบริษัทและโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้อยู่บรรดาเมืองรวมทั้งประชาชนบรรดาเผ่าจะจัดพิธีปลูกต้นไม้อยู่พื้นที่ของตนจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนตื่มอีกส่วนการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปีนี้หลวงพะบางได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขบวนการใหญ่ในทั่วประเทศซึ่งจะมีการจัดพิธีปลูกต้นไม้อยู่บริเวณสถานีรถไฟทั้งจะมีการวางแสดงรูปภาพและผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์จากสิ่งเสร็จเหลือโดยมอบให้คณะกรรมการปกครองนครหลวงพะบางเป็นเจ้าภาพร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติเพื่อให้ได้รับผลสำเร็จ
2: จุดที่1ของแขวงก็แม่นอยู่บ้านดอนกลางปัจจุบันของเขาได้กะเกียมความพร้อมมัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปีนี้พิเศษร่วมกับบ้านของเขาเป็นเจ้าภาพในการจัดวันสิ่งแวดล้อมโลกเขาเจ็ดพิธียิ่งใหญ่สมควรฉะนั้นอันนี้พวกเขาก็ได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ถือว่าแม่นได้กะเกียมพื้นที่กะเกียมเบียร์ไม้กะเกียมสถานที่วางแสดงเป็นบูธต่างๆก็ต้องกับเวียกงานสิ่งแวดล้อมนี้พวกเขาก็ได้กะเกียมมัดแล้วเนาะกะเกียมมัดมีแต่วันที่1เดือน6นี้ก็ส่วนส่วนให้พ่อแม่สาวลูกเฮาบ้างทั้งหมดนี่แหละไปร่วมเนาะไปร่วมกันปลูกต้นไม้ฉะนั้นจุดของแข้งแล้วมันพวกเฮาสิจัดอยู่ภูพึ่งนี่เนาะโดยเฉพาะก็มันอยู่ถึงส่วนของบริษัทมิดิโรวันจุดที่2แล้วมันมอบให้นครลูกเฮาบ้างแล้วมันตั้งแต่สถานีรถไฟจนฮอดขั้วไม้น้ำขานของเฮาถือว่าเอาระดับใหญ่มาปลูกเลยแล้วก็มอบให้นครก็เป็นผู้รับผิดชอบในการปกป้องรักษาฉะนั้นอันนี้มันก็ต้องพวกเฮาก็ต้องได้กางหากาเกียมแล้วอีกจุดหนึ่งพวกเขาก็จะได้ปลูกต้นดอกจำปาตั้งแต่สนามบินออกมาตัวดีพวกเขาขอกะเตรียมพร้อมหมดแล้วเนาะอันนี้ปีนี้นี้ขาดไม่บรรดาเมืองแต่ละเมืองเนาะได้ส่งข้อมูลมานี่ก็ทั้งหมดก็มียุนประมาณ1ล้านเบี้ยส่วนรายต้นไม้ที่จะปลูกนี้ก็แม่นไม้ส้มฟาดไม่ดูไม่เตะไม่ฆ่าไม่เสี่ยวบาน
1: หัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพะบางให้ฮู้ตื่มว่าและยามผ่านมาคณะนำแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้สิ้นน้ำให้ทุกภาคส่วนพร้อมกันปกปักรักษาและบูรบัตรต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วให้เจริญเติบโตและกวดกาคืนบรรดาต้นไม้ที่ตายและเสียหายเพื่อจะตั้งปลูกทดแทนคืนพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนรวมทั้งประชาชนบรรดาเผ่าพร้อมกันประกอบส่วนและเข้าร่วมขบวนการปลูกต้นไม้เพื่อเฮ็ดให้อัตราส่วนการปกคุมของป่าไม้บรรลุตามแผนการที่รัฐบาลก็คือองค์การปกครองท้องถิ่นวางออก
0: ในวันที่22พฤษภาคมนี้กองพลที่2ได้จัดตั้งหัดแอบยิงลูกปืนแท้ให้นักเรียนนายทหารสุดที่8อยู่ที่สนามยิงปืนของกองพล2โดยการเข้าร่วมของสหายพันเอกสอนเพชรจันสมหัวหน้าการทหารกองพลที่2มีคณะห้องแผนกการคณะพักคณะบัญชาครูอาจารย์คณะพิสอบและนักเรียนใน10สุดที่8เข้าร่วมการจัดตั้งหัดแอบยิงลูกปืนแท้ในครั้งนี้เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถของนักเรียนใน10สุดที่8 ผ่านการหัดแอบทางด้านทฤษฎีหลักการก็คือการปฏิบัติตัวจริงอยู่ในสนามแอบและทั้งเป็นการตีราคาผลได้รับของการนักเรียนในระยะผ่านมาเพื่อให้นักเรียนมีความสำนิสำนานกำได้ลำดับการเฮ็ดเวียกและวิธีบรรษาขั้นของตนในเวลาเฮ็ดหน้าที่สู่หบตัวจริงเป็นการเอกภาพทางด้านเนื้อในบทเรียนที่ได้เรียนมาพร้อมทางทวนคืนด้านศิลปยุทธยุทธวิธีของทหารหาบกำลังไฟแบกหาบอย่างถูกต้องและเป็นการประสานสมทบระหว่างภาคทฤษฎีหลักการกับการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่สู่หบตัวจริงอยู่สนามให้มีไหวพริบคล่องแคล่วโหนำใส่อาวุธสมทบบรรดาหุบการต่อสู้อย่างสำนิสำนานแก้ไขสภาพการที่เกิดขึ้นให้ได้ทันเวลาสามารถเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ในภารกิจปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของชาติไว้ให้มั่นคงโอกาสนี้สหายพันเอกสอนเพชรจันสมได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อบรรดาสหายคณะพิศอบครูอาจารย์และนักเรียนใน10แต่ละสหายที่ได้พร้อมกันผ่านพาข้อยุ่งยากทุกประการและปฏิบัติข้อกำหนดหลักการจังหวะบาดก้าวได้อย่างเข้มงวดและสามารถรับประกันได้ความปลอดภัยห้อยสุดห้อย
1: รัฐบาลก็คือกระทรวงสาธารณสุขได้วางเป้าหมายประกาศลบล้างพยาธิวัณโรคให้ได้ฮอดปี2030ดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อให้ฮู้ว่าถึงว่ารัฐบาลได้วางเป้าหมายประกาศลบล้างพยาธิวัณโรคให้ได้ฮอดปี2030ก็ตามแต่ปัจจุบันกรณีผู้เป็นพยาธิวัณโรคแม่นเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธินี้คือผู้ใดที่มีอาการสงสัยเป็นไอเกินกว่า2อาทิตย์ขึ้นไปแม่นให้ไปกวดอยู่ห้องหมอถ้ากรณีกวดแล้วบ่พบเชื้อแม่นให้รักษาตนเองแต่ถ้ากวดแล้วบ่พบเชื้อแม่นให้ปิ่นปัวครบตามกำหนดตามการแนะนำของแพทย์หมอ
3: เป้าหมายของทางการนำคันเถิดของรัฐบาลเฮาก็คืออยากให้มีการลบล้างในปี2030เช่นเดียวกันแต่ว่ากรณีคุณทิพย์พยาธิวัณโรคนี้ปัจจุบันยังมีการเพิ่มขึ้นดังนั้นมาตรการของพวกเฮาแม่นอันที่1ผู้ใดที่มีอาการสงสัยไอเกินกว่า2อาทิตย์ขึ้นไปบ่ว่าจะไอมีฮีกระเทือหรือไอแห้งต่างๆเฮาเกิน2อาทิตย์ขึ้นไปอยากให้มีการไปตรวจและก็ถ้าว่าขวดแล้วเนาะบ่พบเชื้อก็แม่นขอให้รักษาสุขภาพตนเองต่อไปแต่ถ้าว่าพบเชื้อพยาธิวัณโรคแล้วก็แม่นขอให้มีการปิ่นปัวให้มันครบตามกําหนดที่ท่านหมอแนะนําโดยเฉพาะแม่นการปิ่นปัวพยาธิวัณโรคได้ใช้ความอดทนหน่อยนึงเพราะว่าใช้เวลาการปิ่นปัวดนเป็นเวลา6เดือนดังนั้นคนเจ็บให้กําลังใจตนเองแล้วก็ให้กําลังใจคนเจ็บอยู่ในครอบครัวของตนเองเพื่อให้ได้การรับยาต่อเนื่องและก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านหมออย่างเป็นปกติอาจจะมีการกวดคืน2เดือนหลังปิ่นปัวเนาะแล้วก็เดือนที่5แล้วก็เดือนที่6ท้ายเดือนที่5ท้ายเดือนที่6ของการปิ่นปัวอันนี้ก็แม่นว่าอยากให้ทุกคนได้เอาใจใส
1: ่ดร.นางคำลาเผ่าดาวันให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับทุกคนที่อยู่ในครอบครัวของคนเจ็บที่เป็นพยาธิวัณโรคปอดแม่นให้กินยาป้องกันเนื่องจากปัจจุบันโครงการปิ่นปัวพยาธิวัณโรคแม่นให้ยาปิ่นปัวฟรีและยาป้องกันฟรีสำหรับพยาธิวัณโรคปอดโดยเฉพาะผู้เฒ่าและเด็กน้อยลุ่ม5ปีต้องเอาใจใส่กินยาป้องกันให้ดี
0: วันที่19พฤษภาคมนี้เจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะห้องตำรวจได้สมทบกับเจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะห้องสันติบาลห้องคุ้มครองสัมมนุควาและก่อสร้างหักฐานและกองพันป้องกันเคลื่อนที่ป้องกันความสงบแขวงบุรีรัมย์ไซได้ลงกวดค้นสถานที่สงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมทางโทรคมหรือแก๊งสแกมเมอร์อยู่ตัวแทนจำหน่ายหวยบ้านพักและโรงแรมจำนวน4แห่งอยู่เมืองปักสันแขวงบุรีรัมย์ไซผ่านการจัดตั้งปฏิบัติและกวดกาของเจ้าหน้าที่พบเห็นกลุ่มคนบ่ดีจำนวนหนึ่งเคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมทางโทรคมหรือแก๊งสแกมเมอร์จึงได้กักตัวกลุ่มคนดังกล่าวจำนวน130คนหญิง61คนในนั้นเป็นคนสัญชาติไทย112คนหญิง52คนสัญชาติเมียนมา1คนหญิง1คนและคนสัญชาติลาว17คนหญิง8คนพร้อมยึดเครื่องของกลางประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือจำนวนหลายรายการและเงินจำนวนหนึ่งเพื่อมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายจากนั้นเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะจึงได้กักตัวพวกเกี่ยวพร้อมทั้งอายัดทรัพย์จำนวนดังกล่าวไว้เพื่อเป็นหลักฐานและดำเนินการสืบสวนสอบสวนพวกเกี่ยวตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนหากลุ่มแก๊งพรรคพวกร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายในขั้นต่อไปส่วนตัวแทนจำหน่ายหวยบ้านพักโรงแรมทางเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาอบรมกล่าวเตือน และเฮ็ดบทบันทึกหากพวกเกี่ยวยังอำนวยความสะดวกให้กลุ่มแก๊งอาชญากรรมทางโทรคมหรือกลุ่มคนบ่ดีเข้าพักเซาและเคลื่อนไหวผิดกฎหมายทางเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินคดีต่อพวกเกี่ยวตามระเบียบกฎหมายโดยบ่มีข้อยกเว้น
1: สมัยท้องบุญแองเป็นครอบครัวตัวแบบอยู่บ้านน้ำแง่นเมืองและแขวงหลวงน้ำทาที่ปู่พักปลอดสารพิษและเฮ็ดนาแซงสร้างรายรับได้40กว่าล้านกีบต่อปีท่านสมัยท้องบุญแองอายุ58ปีสาวสิก่อนอยู่บ้านน้ำแง่นเมืองหลวงน้ำทาให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวว่าได้บุกเบิกเนื้อที่ดินเพื่อผลิตกสิกรรมอินทรีย์ป้อนตลาดสามารถยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นตนเองได้เริ่มลงมือปลูกผักเป็นสินค้าอย่างจริงจังมาแต่ปี2016ปัจจุบันได้นำไส้เนื้อที่ 1,000 กว่าตาเม็ดเพื่อหมุนเวียนปลูกพืชผักปลอดสารเคมีหลายชนิดตามความต้องการของตลาดเป็นต้นผักบัวหอมป้อมผักบงและผักหอมเพื่อส่งให้ตลาดอินทรีย์เป็นหลักนอกจากปลูกผักแล้วยังได้แบ่งเนื้อที่อีก 1,500 ตาเม็ดเพื่อเฮ็ดนาแซงซึ่งปีนี้คาดว่าผลผลิตข้าวจะได้ถึง1ตันกว่า
4: ว่าอาชีพมีแต่ทุนนักก็หอมบัวหอมเปลี่ยนแล้วก็ผักบงมาตั้งไล่ฮอด20ปีแล้วนะเฮาเฮ็ดข้าวนาแซงเป็นนี่แม่นมีปัญหาเนาะแม่นเฮาเฮ็ดหลายแม่นประมาณ20เป่าในครอบครัวก็40ล้านบ่รู้ก็มีครอบครัวก็เอาเพียนเพราะว่ามีชีวิตชีวาพอกลุ่มอยู่กลุ่มกิน
1: ท่านสมัยท้องบุญแองให้สัมภาษณ์ตื่นว่าจากความดุมันขยันเพียรเอาใจใส่ผลิตกสิกรรมสะอาดสามารถสร้างและหับให้ครอบครัวได้ถึง40กว่าล้านกีบต่อปีปัจจุบันนี้ชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวแม่นมีความดีขึ้นเรื่อย
0: ๆต่อไปสื่อหานฟังข่าวจากท้องถิ่นกลางเดือนพฤษภาคมนี้หองการแรงงานและสวัสดิการสังคมเมืองท่าแตงแขวงเสกองจัดพิธีมอบข้าวสารเจ้าให้15บ้านเป้าหมายของเมืองที่ได้รับผลเสียหายจากลมพัดเหือนเปเพและครอบครัวได้รับผลกระทบเสียหายจากไฟไหม้เฮือนผ่านมากล่าวมอบโดยทานศรีสมภาใส่แก้วยวงรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองกล่าวรับแมนผู้ต่างหน้าองค์การปกครองแต่ละบ้าน
5: โครงการแห่งงานและสวัสดิการสังคมเมืองท่าแตงแขวงเสกองมอบข้าวสารเจ้าให้บ้านเป้าหมายของเมืองจำนวน15ตนมี15บ้านมี245ครอบครัวมี 1,250 คนยิ่ง600กว่าคนในนี้ได้ช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลเสียหายจากภัยพิบัติลมพัดเฮือนมี31ครอบครัว129คนยิ่ง65คนเป็นข้าวสารเจ้าจำนวน 1,500 กว่ากิโลกรัมช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลเสียหายจากไฟไหม้เฮือนมี5ครอบครัว23คนยิ่ง14คนเป็นข้าว276กิโลกรัมช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลเสียหายจากพายุพัดน้ำท่วมเพียลงใส่ผลผลิตของปศุสัตว์มี115ครอบครัว700กว่าคนยิ่ง300กว่าคนเป็นข้าว8,400 กว่ากิโลกรัมและช่วยเหลือครอบครัวที่ทุกข์ยากมี94ครอบครัว390คนยิ่ง200กว่าคนเป็นข้าวสารเจ้าจำนวน 4,600 กว่ากิโลกรัมผู้สื่อข่าวเมืองท่าแตงแขวงเสกองรายงาน
0: พิธีมอบหับอุปกรณ์การแพทย์และยาวัคซีนของโครงการควบคุมและต้านพยาธิสัตว์ใหญ่อยู่ลาวให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสารวันจัดขึ้นเมื่อบ่ดุลมานี้มีทานวิไลศักดิ์ผมผักดีห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงทานศรีสวัสดิ์หอมดาราหัวหน้าศูนย์บริการซักยาวัคซีนประจำภาคใต้ผู้ประสานงานและหัวหน้าสาขาบริษัทศูนย์รวมศูนย์ผลิตภัณฑ์กสิกรรมลาวและคนทรงสากลจำกัดเข้าห่วม
6: ท่านศิสวานหอมลาลาหัวหน้าศูนย์บริการสักวัคซีนประจำภาคใต้ผู้ประสานงานแนวหัวหน้าสาขาบริษัทรวมศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้ากสิกรรมลาวแนวขนส่งสากลจำกัดให้ฮู้ว่าโครงการขอบคุมแนวต้านพยาธิสัตว์ใหญ่อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแม่นโครงการของรัฐโดยแม่นกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงเป็นผู้คุ้มครองและจัดตั้งปฏิบัติโครงการร่วมกับบริษัทรวมศูนย์ผลิตภัณฑ์กสิกรรมลาวแนวขนส่งสากลจำกัดเป็นผู้จัดหาแหล่งทุนมาจัดตั้งปฏิบัติบริษัทรวมศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้ากสิกรรมลาวแนวขนส่งสากลจำกัดแม่นหนึ่งในบริษัทรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกระทรวงกสิกรรมในสิ่งแวดล้อมจุดประสงค์ของโครงการเพื่อปรับปรุงระบบการบริการสักยาป้องกันพยาธิแนวขึ้นทะเบียนสัตว์ ข้มแข็งป้องกันและควบคุมการระบาดของพยาธิสัตว์ใหญ่อยู่ลาวจัดตั้งปฏิบัติการสักยาป้องกันพยาธิสัตว์ใหญ่ให้สัตว์เลี้ยงของประชาชนแด่บรรดาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ใหญ่ในขอบเขตทั่วประเทศคาดหมายปี2026มีแผนสู่สนสักยาป้องกันพยาธิสัตว์ให้หัวให้ได้3ล้านเข็มไว้2ล้านเข็มแน่แก่แบ่400,000เข็มสำหรับอุปกรณ์หาบไส้ที่นำหอมๆในครั้งนี้มีตู้แสนห้อยกล่องอุณหภูมิป้ายเนปูกิบเนปูสแลงเข็มกล่องขาเสื้ออลูมิเนียมและถุงมือ
7: เวียงนครราชเกษีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
0: เมื่อบุรุษมณีแผนกการเงินแขวงบุรีรัมย์ไซจัดพิธีปาฐกถาหวนคืนวันกรรมกรสากลที่1พฤษภาคมครบรอบ140ปีวันเกิดทานกากมาร์คครบรอบ208ปีวันไซสนะบ้านหบเดือนเป็นฟู่ครบรอบ

0: รรมตื่นคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำของพรรคและแนวราวหักศาสตร์แม่นไสยศาสนาอันใหญ่หลวงของกำลังประกอบอาวุธภายใต้การนำพาของพรรคเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันสำคัญของศาสตร์ของพรรคของกองทัพและเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่สุดให้แก่ขบวนต่อสู้ของกองทัพและประชาชนลาวอย่างแท้จริงน้ำใจสู้หบพิระอัฐานและวัยผิบของกองพันที่ทรงได้ปิ่นเวียนเยงเป็นการปลุกดมอันแห่งกาให้เกขบวนการปฏิวัติเพื่อตีเอาชนะกับจักรพรรดิผู้หกหานและลูกเล็กตีนมือการตวนคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำไปสู่เขตที่มันปฏิวัติอย่างปลอดภัยย้อนการนำพาอันสลาสงสัยและปีศาจสามารถของประธานไก่ส่วนพรหมวิหารย้อนน้ำใจหักศาสตร์อันแห่งกาของบรรดาผู้นำเฮาที่มีความกล้าหาญตัดสินใจต่อสู้ย่อมเสียสละมีความปีศาสามารถคนควายศึกษาผมสารวัตรทหารเหตุให้ศัตรูกลายเป็นมิตรห่วมตายน้ำกันย้อนสารวัตรทหารมีน้ำใจหักศาสตร์อันดุดเดิมเบื่อหน่ายตัวอำนาจการปกครองหุ่นปฏิการการประทับคาถาในครั้งนี้ก็เพื่อศึกษาผมให้พนักงานทั่วโครงเขตแผนกการเงินเพื่อนำมาเป็นพื้นฐานเป็นบนอิงให้แก่การฝึกฝนล้อมหลอมตนเองให้มีคุณธาตุการเมืองมีคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติเพื่อประกอบส่วนสำคัญเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติเวียงแก้วคำไสปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไส
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
2: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะให้มีฝนตกป้าหงป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นแขวงภาคเหนือและภาคกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังและเกี่ยมพร้อมหับมือต่อสภาพฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเหตุให้เกิดมีน้ำท่วมสูน้ำท่วมอังในตัวเมืองอยู่แข่งภาคเหนือภาคกลางและนครหลวงเวียงจันทน์ในระยะนี้ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นจะมีฝนตกป้าหงป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ต้นห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง15หา24องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าหงป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ต้นห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าหงฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ต้นห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา32องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกป้าหงฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ต้นห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา31องศาสำหรับแขวงเซสุมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ต้นห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่างเช้าหา26องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อลาเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกป้าหงป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า35ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง15หา24องศาลัดดากองเพ็งรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์
1: ขณะนี้ทานพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
3: ตามข่าวต่างประเทศรัฐบาลเวียดนามอนุมัติโครงการระดับชาติสำหรับการฝึกอบรมการส่งเสริมความสามารถและพัฒนาบุคลากรมนุษย์ด้านพลังงานปรมาณูเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่ผ่านโครงการฝึกอบรมดังกล่าวจะมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่การบริหารรัฐที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากกัมมันตภาพรังสีความปลอดภัยและความมั่นคงด้านนิวเคลียร์รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานปรมาณูนอกจากนี้ยังจะสร้างหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อเสื่อมซึมเฮียนฮู้ถ่ายทอดและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน

0: ทคโนโลยีปรมาณูเวียดนามตั้งเป้าหมายฝึกอบรมและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐด้านพลังงานปรมาณูที่ควบคุมทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นในปี2030ปัจจุบันเวียดนามพร้อมเล็งก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งทำอิฐของประเทศโดยคาดว่าจะเริ่มแล่นเครื่องจักรในปี2031
1: ตามข่าวต่างประเทศกระทรวงการค้าของจีนแถลงว่าจีนจะซื้อเรือบินโบอิงจำนวน200ลำเพื่อแก้ไขความจำเป็นในการพัฒนาการขนส่งทางอากาศของประเทศขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาจะรับประกันการจัดจำหน่ายเครื่องจักรและอะไหล่แก่จีนในปริมาณที่เพียงพอนี่คือข้อตกลงระหว่างท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนกับท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเมื่ออาทิตย์ผ่านมาซึ่งเป็นข้อตกลงที่ซื้อขายเครื่องบินข้างใหญ่ที่สุดของโบอิงในตลาดการบินจีนในรอบเกือบ10ปีหลังจากที่ผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาถูกคัดขวางให้ออกจากตลาดการบินที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกมาโดยหลายปีเนื่องจากความเคร่งตึงทางการค้าระหว่าง2ประเทศทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์และสมภวันมวงไสอ่าน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการ

0: อันว่าผัวเมียนี่กูมึงจะได้ว่ามิตรคอยแล้วเจ้าผ่องเท่าสัวสิวังสบายดีเพื่อนมิตรการทานผู้ฟังทีขลบพบกันอีกแล้วกับรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพอถึงเวลานัดหมายพวกเรามาพบมาพอกันเป็นประจำนำเอาสาระต่างๆมาให้ทานได้ฟังบ่ว่าจะเป็นเวียกงานการท่องเที่ยวเวียกงานกสิกรรมหรือว่าสาระนาหูต่างๆระยะนี้แม่นก้าวเข้าสู่ฤดูฝนแล้วพยาธิตามมากับมีหลายโดยเฉพาะแม่นพยาธิไข้เลือดออกท่านผู้ฟังซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตบ่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ก็คือเด็กน้อยเมื่อก้าวเข้าสู่ฤดูฝนก็มีลักษณะที่ว่าเพิ่มขึ้นดังนั้นเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดการระบาดที่ร้ายแรงพยาธิไข้เลือดออกนี้เป็นพยาธิที่ร้ายแรงได้ท่านผู้ฟังและก็เป็นอันตรายที่สุดย้อนว่าอาการที่แสดงออกมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังบ่ทันได้รับรู้วิธีป้องกันและถ้าหากการปินปัวทั้งการแพทย์บ่ทวงทันก็จะเฮ็ดให้เสียชีวิตได้ฉะนั้นมื้อนี้ทางรายการของพวกเขาก็จะนําเอาข้อมูลเกี่ยวกับอาการเตือนและสาเหตุของการเสียชีวิตเนื่องจากพยาธิไข้เลือดออกมานําเสนอให้ท่านฟังเพื่อเป็นข้อมูลให้ได้ฟังและได้รู้จักวิธีสังเกตอาการและการป้องกันเพื่อลดพรความร้ายแรงของพยาธินี้และสิ่งที่สำคัญต้องเอาใจใส่สังเกตผู้ที่มีอาการไข้ถ้าหากว่ามีอาการดังต่อไปนี้แม่นอาการเตือนของไข้ยุงลายนั่นก็คือเจ็บท้องหรือว่าท้องเบ่งมีผื่นแดงตามผิวหนังหากตลอดมีเลือดออกตามเหงื่อเมือกมีอาการง่วงซึมกระวนกระวายกรณีคนเจ็บเป็นไข้เลือดออกร้ายแรงจะมีอาการซอกหรือว่าหายใจสุดโทมเลือดไหลหุนแหงอวัยวะสุดโทมให้แหงถ้ามีอาการนั้นก็ต้องได้ติดตามและให้การปินป่วยอย่างจริงจังส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตแม่นคนเจ็บมาหับการปินป่วยอยู่ห้องหมอซ่าเกินไปคนเจ็บหรือว่าคนในครอบครัวขาดความรู้พยาธิไข้เลือดออกบ่งมติเบื้องต้นซักซ่าแพทย์ขาดความรู้มีน้ำอังย่นใส่น้ำมาก่อนระยะบ่ทันจำเป็นเฮ็ดให้เกิดภาวะการหายใจสุดโทมซอกแก่ยาวแต่ต้องถึงนาทีการเฮ็ดเวียกของตับไขหลังหัวใจและอวัยวะอื่นๆเลือดไหลหุนแหงหากทายเป็นเลือดสำหรับคนเจ็บมีปัจจัยเสี่ยงและก็ต้องได้ระวังเป็นพิเศษก็แม่นเด็กน้อยอายุต่ำกว่า1ปีแม่มานคนตุ้ยคนที่มีพยาธิประจำตัวเช่นเบาหวานหัวใจพยาธิเลือดจางและห้ายแฮงคือแบบนี้พวกเขาบ่ควรถือเบาในการป้องกันและก็ทำลายแรงเพาะพันธุ์ของหนอนน้ำยุงลายพร้อมนี้ก็ต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษในการป้องกันคนในครอบครัวบ่ให้ยุงกัดด้วยหลายๆวิธีเช่นว่าถ้าอยากกันยุงนอนในมุ้งบ่ไปในบ่อนที่มีความเสี่ยงคือบอนที่มีคนเป็นไข้ยุงสิ่งสำคัญที่สุดหากมีไข้หรืออาการเตือนต่างๆที่ได้เว้ามานั้นก็ต้องไปห้องหมอเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อหับประกันความปลอดภัยของตนเองและก็คนที่ทานหักเมื่อฮู้จังซั่นแล้วทานต้องสังเกตอาการคนอยู่ภายในครอบครัวถ้าว่าผู้ใดผู้นึงหักเป็นแล้วก็ต้องรีบไปห้องหมอเพื่อหับการปินปัวให้ทวงทันและสิ่งที่สำคัญเวลาเจ็บเป็นอย่าไปซื้อยามากินเองเราก็ต้องไปห้องหมออย่างรีบด่วน
1: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
2: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
1: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดประมาทบ่ได้เด้อ
2: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวียนก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
3: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ไสแด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ําในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ําใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ําห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ําของตู้น้ําเย็นยางติรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ําเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุ้ยน้ําและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดแนวใดซะน่ะ
0: บ่ยากน้ําใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ําห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ําเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างที่รถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ําขังแม้นแต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ําที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแนวนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกําจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย
2: ความพยายามอยู่บนใดความสําเร็จอยู่บนนั้นท่านกําลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสั้นลาวมวนๆจากรายการผ่านไปมีทั้งเพลงทั้งลําสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ว่ามาฮอดตอนนี้เวลานี้มาฟังสารณะฮู้จากรายการจะเป็นเรื่องใดมาฟังนํากันสมองของคนเฮานี่แบ่งออกเป็น2เบื้องซึ่งทั้ง2เบื้องถูกเสื่อมเข้าหากันโดยเส้นประสาทจํานวนหลายร้อยเส้นที่เอิ้นว่าโค้งคายเส้นใยประสาทซึ่งเฮ็ดให้สมองทั้ง2เบื้องสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้เพื่อสามารถเฮ็ดเวียกได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพสมองทั้ง2เบื้องสามารถเฮ็ดเวียกแยกออกจากกันอย่างเป็นอิสระเฮาจึงสามารถวิเคราะห์หาข้อมูลคิดไล่หรือคำนวณได้ทั้ง2ในเวลาเดียวกันสมองทั้ง2เบื้องถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเฮ็ดเวียกที่แตกต่างกันตลอดฮอดความรู้สึกการรับรู้การเข้าใจและการค้นคิดที่แยกออกจากกันซึ่งสมองเบื้องซ้ายมีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์การคิดคำนวณอย่างเป็นขั้นตอนตามลำดับรวมทั้งเฮ็ดหน้าที่ที่ควบคุมการใช้ภาษาการเรียนรู้ในด้านวิชาการและความมีเหตุผลส่วนสมองเบื้องขวาจะเฮ็ดหน้าที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์การใช้ความรู้สึกและก็สัญชาตญาณรวมทั้งเป็นจุดกำเนิดของความคิดในด้านศิลปะและดนตรีบ่มีไผใช้สมองเพียงแต่เบื้องเดียวได้การใช้สมองทั้ง2เบื้องให้เท่ากันจะเฮ็ดให้เกิดความดุลเดียงและก็มีความสำคัญต่อการกระตุ้นระบบการเฮ็ดเวียกทั้งหมดของสมองเพราะหลายเทื่อที่เฮาใช้ทั้งเหตุผลและสัญชาตญาณแข่งคู่กันไปก็จะเฮ็ดให้การเรียนหรือการเฮ็ดเวียกที่ต้องใช้ความคิดที่สร้างสรรค์หัวคิดในการคำนวณการวิเคราะห์ใช้เหตุผลแม่นได้รับประสิทธิผลสูงขึ้นแต่ว่าเรื่องสมองแล้วสมองผู้หญิงกับสมองผู้ชายแม่นมีความแตกต่างกันเพราะว่าสมองผู้ชายนั้นจะมีหลายกว่าสมองของผู้หญิงผู้หญิงมีธรรมชาติทางกายเหนือกว่าผู้ชายแต่ว่ามันสมองผู้หญิงทั่วไปจะน้อยกว่าผู้ชายแต่พออายุแก่ตัวไปสมองของผู้ชายก็จะกลายเป็นกลุ่มกันข้ามนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่ามันสมองของผู้ชายอายุ40ปีขึ้นไปจะเหี่ยวน้อยลงกว่าตอนหนุ่มๆลงถึง 16% เนื่องจากว่าหลายปีผ่านมาเส้นในสมองได้ตายไปเป็นจำนวนหลงหลายเฮ็ดให้เส้นในสมองบางลงในขณะที่สมองของผู้หญิงยังคงตัวอยู่คือเก่าขณะเดียวกันยังได้พบว่าสมองขอบนอกของผู้ชายที่มีหน้าที่ควบคุมความเครียดอยากให้และอารมณ์แข็งกระด้างมีความมองไวกว่าผู้หญิงเพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงมักใจห้อนใจให้และมีอารมณ์อยากให้หลายกว่าผู้หญิง

0: อ้าวแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายแฮ่เด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม
2: ่ประหยัดในวันนี้มีดีในวันหน้าโดยเฉพาะเป็นสิ่งใดที่เฮาเฮ็ดเฮาหามาได้เฮาก็ควรมีการประหยัดนอกจากเงินคำแล้วก็แม่นน้ำไฟเนาะเป็นสิ่งที่พวกเฮานำใช้ในชีวิตประจำวันเฮาก็ต้องมีการประหยัดหรือว่าอันใดที่เฮาสามารถเฮ็ดได้โดยเฉพาะเป็นพืชผักบ่จังซี่คั่นว่าปลูกได้เฮาก็ต้องปลูกให้หลายๆปลูกขายเป็นสินค้าหรือว่าจุนเจือครอบครัวเพื่อเป็นการประหยัดรายจ่ายก็ดีคือกันแล้วตอนนี้พวกเรามาฟังศัพท์และความหมายในภาษาลาวมื้อละคำ

ท่านผู้ฟังการนำเสนอศัพท์และความหมายภาษาลาวมื้อละคำสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอคำว่าเสน่หาเสน่หาเป็นคำนามที่มีเข้ามาจากภาษาปาลีเสน่หะหรือเสน่โหและจึงแปลงเพี้ยนมาเป็นคำลาวเสน่หาที่ใช้มาจนฮอดปัจจุบันเสน่หาไปว่าความติดอกติดใจความหักหมักที่ไฟฝันหาตัวอย่างพวกผู้สาวกล่าวเว้าเซินอ้ายแวยามเซาหากมิใจเสน่หาอยากหอมนางอาบน้ำเซินอ้ายลงร้อยลินให้เย็นใจหายเมื่อยหากประสงค์นาดน้องเซินอ้ายไปหอมแรงในทางภาษาศาสตร์เสน่หาแม่นมีสำนึกที่แสดงความรู้สึกอารมณ์ความหักใครและยังเป็นหน่วยคำเดียวที่มีความหมายในตัวเฉพาะจึงบ่สามารถแยกเสน่ห์และหาออกจากกันได้

เอาละท่านผู้ฟังกับมนม่วนผ่านไปอีกขอมอบเป็นความสุขได้ทุกทานที่เกียรติติดตามมาฟังบ่ว่าท่านจะกำลังเห็นอันใดอยู่ก็แล้วแต่เนาะโดยเฉพาะระยะนี้นอกจากจะสุมใส่การผลิตพืชฤดูฝนแล้วก็ยังสุมใส่การเกี่ยมเบี้ยไม้เพื่อจะปลูกในวันที่1เดือนมิถุนายนนอกจากจะเป็นวันเด็กน้อยสากลแล้วก็ยังเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติอีกด้วยหลายบ้านหลายที่เพิ่นก็ได้มีการหั่งหากระเกียมเบี้ยไม้เพื่อจะปลูกบ่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือสำนักงานองค์การก็ได้วางแผนการหรือว่าวางเป้าหมายเอาไว้ว่าจะปลูกให้ได้หลายเท่าที่จะหลายได้ก็ต้องขอสมเสยเนาะแต่ว่าปลูกแล้วก็ต้องมีการบูรณะรักษาให้มันใหญ่มันสูงอันนี้ก็ต้องซวยๆกันเนาะเพราะว่ามันก็เป็นหน้าที่ของทุกๆคนจะต้องได้หัวแหงหัวใจกันจะปลูกต้นนึงคอยปลูกต้นนึงหลายคนก็ได้หลายต้นหรือว่าครอบครัวใดหรือว่าบ้านใดมีเนื้อที่ในการปลูกก็ให้ปลูกให้หลายๆมาปลูกมือละต้นซองต้นหลายมือมันก็ได้หลายต้นโดยเฉพาะยามฝนแบบนี้แหละเหมาะสมในการปลูกเฮาจะปลูกอยู่หัวไฮปลายนาบ่หรือว่าอยู่ตามหัวตามสวนจังซี่ก็ดีคือกันนอกจากจะให้ความสุ่มเย็นแล้วยังเฮ็ดให้อากาศสดชื่นแจ่มใสและก็เป็นที่พึ่งของสัตว์ป่าอีกด้วยเอาละท่านผู้ฟังมาเบิ่งเวลาในรายการพวกเขากันยังบ่หลายขอขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามมาฟังใจทานมาม่วนๆปิดท้ายรายการตื่มอีกหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วพบกันใหม่สบายดี

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหรอ
1: บอกผมไม่เห็นนะ
0: ตายแล้วโมเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังเหรอ
1: โอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนึงตามถนนทางจะที่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดนอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นแล้วบอกโมเมนมันรีดหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เหื
2: ่อบ่ควรป้าปล่อยลูกไปเองถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางหับฟังรายการขับลำท่องถิ่น

สุขีมั่นเสมอมันเคือเก้าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแผงทุกท่านกลับคืนมาพบๆกันอีกเส้นเคยกับรายการขับหล่ำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์และก็เสียงขับเสียงลำม้วนๆมามอบให้ท่านผู้ฟังมิตรรายการทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งใดก็ตามบางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดการเกษตรกรรมอยู่ตามท้องไร่ท้องนาเฮ็ดสวนเฮ็ดนาอยู่บางท่านก็อาจจะค้าขายอยู่ตามตลาดตะลีตามบริษัทห้างร้านหรือว่าท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการยึดตามองค์การสำนักงานแห่งหนใดก็ตามสามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเขาไปนำได้ทางสาระหน้าฮู้ความฮู้คู่ความบันเทิงรับฟังจากรายการขับลำท้องถิ่นและเช่นเคยกลับคืนมาพ่อๆกันกับมิตรรายการท่านผู้ฟังในมื้อนี้ต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสาระดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์และก็เสียงขับเสียงลำม้วนๆมามอบให้ทุกๆท่านพ่อๆกันขั้นทำอิฐมอบความเบิกบานม้วนซื่นด้วยเสียงขับเสียงลำให้ทุกๆท่านสักก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกระตือ

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: นี่เฒ่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
1: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กระเกียมความพร้อมทุกๆด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได
0: ้พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีนำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี้
0: แม่นๆให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แฮงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

ใจบ่โสดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นพิษใจบ่โสดาดอมเว้าดีก็เป็นหายขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์และก็เสียงขับเสียงลำม่วนๆมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศก็ได้เปิดปันมวลซื่นกับเสียงขับเสียงลำสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้จากสภาวะการเศรษฐกิจสังคมในยุคปัจจุบันนี้หลายอย่างผสมผสานเข้ากันก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สร้างและก็ส่งผลบ่ว่าจะเป็นทางโค้งหรือทางอ้อมต่อสุขภาพร่างกายของคนแน่นอนก็คือสภาพจิตใจความเคร่งเครียดจากการประสบพบหรือว่าประเสริญกับปัญหาในแต่ละวันท่านผู้ฟังโดยเฉพาะละก็แม่นกลางค่ำกลางคืนมาแทนที่สิได้นอนหลับพักผ่อนเพื่อสากแบตเตอรี่หรือว่าสากไฟให้ห่างกายมีเหงื่อมีแห้งตื่นมาแล้วไปปฏิบัติหน้าที่เวียกงานสืบต่อไปพัดกลางคืนบางท่านนี้นอนบ่หลับเพราะว่าความเคร่งเครียดสะสมจากมดมือที่ผ่านมามันสะสมท่อนโฮมเห็นให้บางคนเก็บเอาไปเคร่งเครียดเอาไปคืดตัวอยู่เงินสารบานซองถึงขั้นว่ายามหลับยามนอนเข้าบนหลับบนนอนแล้วก็ยังปลดปล่อยยังวางบ่ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลสะท้อนต่อสุขภาพเห็นให้คุณภาพของการนอนหลับนั้นหลุดลงจากสันและกาเมื่อนี้ต้นกล้วยก็นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยลดพรปัญหาการนอนบ่หลับมาเล่าสู่มิตรรายการพวกเราได้ติดตามรับฟังเพราะว่าอย่างการนอนนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ห่างกายขาดบ่ได้ห้องลงมาจากอาหารเครื่องดื่มและก็ปัจจัยต่างๆที่ประกอบเข้ากันเพื่อให้คนเรามีชีวิตอยู่ได้การนอนที่มีคุณภาพคือการนอนหลับลึกนอนหลับโดยที่บ่ฝันเพราะว่าถ้ายังฝันอยู่นี่ถือว่าห่างกายบ่ได้พักผ่อนเต็มที่มันเฮ็ดให้ห่างกายรู้สึกอิดเมื่อยเวลาตื่นขึ้นมาคือกับว่าได้ไปเลาะไปท่องไปเที่ยวอยู่เพราะว่ายังฝันอยู่เด้จิตยังฝันอยู่ห่างไกลถึงว่าจะหลับแต่ว่าจิตหรือว่าขวัญเพิ่นเอิ้นว่าขวัญอยู่ในห่างไกลคนเฮานี้เวลาเฮาหลับแล้วขวัญมันออกไปท่องไปเที่ยวคนเฮาประกอบไปด้วยวิญญาณและขวัญบุหารเพิ่นว่าแนวนั้นถ้าว่าวิญญาณออกจากห่างกายแม่นคนที่ตายไปแล้วแต่ว่าถ้าขวัญออกจากโตหมายถึงคนที่นอนหลับแล้วขวัญออกไปท่องเที่ยวเมื่อตื่นขึ้นมาขวัญจึงกลับคืนเข้าสู่ห่างกายจากนั้นแล้วก็เวลาเฮาเกิดอุบัติเหตุบ่ว่าอยู่บ่ใดก็ตามเมื่อปิ่นปัวห่างกายให้ช่วงเซาแล้วผู้เฒ่าบูฮานเพิ่นมักจะซ่อนเอาขวัญให้กลับคืนมาแล้วมาสู้ขวัญเข้าสู่ห่างกายของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุอันนั้นเอิ้นว่าเอิ้นเอาขวัญให้กลับคืนสู่ห่างกายท่านผู้ฟังส่วนการนอนหลับแล้วฝันนี่ก็ถือว่าเป็นความเชื่ออีกอันนึงทางบูฮานเชื่อว่าขวัญของคนเฮานี้ออกจากโตไปท่องไปเที่ยวแล้วกลับเข้ามาเมื่อเฮาตื่นนอนแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์ได้ปณิพันธ์คิดว่าเป็นคนละทางทางวิทยาศาสตร์นี่คือว่าการฝันนี่เป็นการสร้างจิตสำนึกอันหนึ่งขึ้นในขณะที่ห่างกายหลับแต่พักผ่อนบ่เต็มที่จากใจมือนี้เฮ็ดแนวใดให้ห่างกายของคนเฮานี้พักผ่อนได้เต็มที่ต้นกล้วยก็เลยเอาสิ่งดีๆนี้มาเล่าสู่มิตรรายการฟังมีข้อปฏิบัติดีๆที่เฮาสามารถที่จะปฏิบัติได้ท่านผู้ฟังอันนึงก็แม่นห้ามลิ้นโทรศัพท์ก่อนที่จะเข้านอนอันนี้จะช่วยได้เพราะว่าแสงสีฟ้าที่ออกมาจากหน้าจอมือถือโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์สื่อสารของพวกเรานี้นะมันส่งผลต่อระบบประสาทระบบสายตามันไปรบกวนการนอนหลับถ้าว่าเราปิดหน้าจอโทรศัพท์ก่อนเข้านอนประมาณ1ชั่วโมงอย่างต่ำมันจะถือว่ามีส่วนช่วยสนับสนุนเฮ็ดให้เราสามารถที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆความเคร่งเครียดนั้นลงได้และแสงสีฟ้าก็บ่รบกวนสายตาระบบประสาทของเราอันต่อมาก็แม่นลดการรับประทานอาหารค่ำหรือว่าก่อนเข้านอนประมาณ3ชั่วโมงเพราะว่าร่างกายต้องการย่อยสลายพลังงานที่เฮากินเข้าไปประมาณ2หรือ3ชั่วโมงอย่างน้อยและอีกอันนึงก็คือเฮ็ดให้ร่างกายหลีกเลี่ยงจากพยาธิกดไหลย้อนเพราะว่าถ้าเฮากินอิ่มๆแล้วเฮาไปนอนลงบาดเดียวโลดนั้นเฮ็ดให้อาหารที่กินลงไปนั้นตีกลับขึ้นมาหูฮูดกระเพาะลำไส้หรือว่าหลอดอาหารถืออาหารดันขึ้นมาน้ำย่อยในกระเพาะที่มันส้มๆเค็มๆกัดๆแสบๆนะมันก็ดันขึ้นมาถึงหูคอลิ้นปี้เฮาพี่ละก็เห็นให้เกิดเป็นพยาธิกดไหลย้อนเพราะว่าน้ำย่อยหรือว่ากดตัวนี้นะมันหุนแหงได้ท่านผู้ฟังมันย่อยอาหารให้ละเอียดอาหารที่เรากินลงไปเป็นต้นๆนะ
แต่ว่าถ้าเฮานอนเลยน้ำย่อยจุลินทรีย์ขึ้นมามาถึงหลอดคอเฮาเป็นละแสบมันกัดดิมีฤทธิ์เป็นกรดเป็นแอซิดทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมาแนวนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกทางนึงก็คือลดทอนหรือว่าหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารอย่างน้อย3ชั่วโมงก่อนที่จะถึงเวลาเข้านอนอันต่อมาก็แม่นการรับเอาแสงแดดอ่อนๆในยามเช้าตากแดดในละระยะเวลาประมาณ 7:00 น. หา 9:00 น. เช้าเป็นแสงแดดที่บ่หุนแรงหลายรังสี UV ขนาดกำลังพอดีพอดีบ่เป็นบ่เป็นอันตรายต่อร่างกายตอนนี้นะ 7:00 น. เช้าถึง 9:00 น. ส่วนกระตุ้นการสร้างวิตามินที่ดีต่อร่างกายโดยเฉพาะแล้วก็แม่นวิตามินดีกระตุ้นการสร้างโครงสร้างของกระดูกภายในอีกอันนึงก็คือการย่างออกกำลังกายย่างไวๆก้าวยาวๆย่างไวๆแกงแขนแกงขาออกกำลังกายประมาณ15นาทีถึง30นาทีต่อ1มื้อเลือกเอาว่าเฮาสะดวกในเวลาใดโดยเฉพาะถ้าให้ดีก็แม่นยามมื้อแลงถ้าผู้ฟังหลังจากรับประทานอาหารแลงแล้วประมาณ 7:00 น. 7:00 น. ปลายก็ย่าง10นาที15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเมื่ออาหารย่อยแล้วเหงื่อออกในนึงจึงค่อยอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนเข้านอนอันนี้จะดีต่อร่างกายถ้าว่าคนเฮาสามารถปฏิบัติได้ทั้ง4ข้อดังที่ต้นกล้วยก้าวมานี้ร่างกายจะค่อยๆปรับตัวเทื่อละน้อยและก็สามารถที่จะรีเซ็ตตัวมันเองเฮ็ดให้เฮาสามารถที่จะนอนหลับได้อย่างเป็นปกติเมื่อนอนหลับเพียงพอร่างกายก็จะสดชื่นหลังจากที่ตื่นขึ้นมาและก็พร้อมที่จะสู้ชีวิตต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์เอามาเล่าสู้มิตรรายการท่านผู้ฟังให้ได้ที่ตามรับฟังตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆก่อนนิดนึงหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่รายการต่อไปของรายการน้ำกันตื้ม

เอ้ลำเดียวล้อมหัวบ่ควยภัยบ่พร้อมแป่งบ้านบ่เฮืองขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์เสียงขับเสียงลำม่วนๆมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำและมาฮอดนี้ก็เป็นท้ายรายการแล้วเหลือเพียงเวลานาทียับจอมอกเข้ามาท้ายรายการให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเสียงขับเสียงลำม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ไหมในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้ทุกท่านพบพอแต่ความสุขความโชคดีสบายดี

0: ่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00-18:30 นทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30-21:00 น
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: เฉพาะมื้อนี้หลายการเพลงดังในอดีตจะนำเสนอเพลงดังที่ฝังปรัชญาไว้ให้คิดเพื่อเตือนสติคนเฮาในการดำรงชีวิตเพราะว่าคนเฮาหากดำรงชีวิตด้วยความประมาทบ่เพียงแต่เฮ็ดให้เฮาลำบากเท่านั้นอาจถึงแก่ชีวิตได้หลายคนคงรู้จักดีกับคำที่ว่าแค่ซึ่งเป็นสัตว์ที่อันตรายเพราะมันโหดร้ายกว่าสัตว์หลายสนิทแต่ถึงว่ามันจะเป็นอันตรายต่อคนเฮาก็ตามแต่มันก็มีผลดีในระบบนิเวศศาสตร์ดังนั้นแค่จึงได้รับการอนุรักษ์ไว้ในศูนย์อนุรักษ์ที่อยู่ภาคใต้ของลาว
1: ปัจจุบันแค่พันธุ์พื้นเมืองส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตภาคกลางและภาคใต้โดยเฉพาะอยู่แขวงสวรรณเขตซึ่งเป็นแหล่งที่สำคัญที่สุดพบหลายอยู่เขตเนินซุ้มน้ำซีจำพรในนั้นกลุ่มเอาซีเมืองคือเมืองจำพรเมืองชนบุรีเมืองสองคอนและเมืองไซบุรีนอกนั้นก็ยังพบเห็นอยู่แขวงอัตตปือพบอยู่ในระบบแม่น้ำซีเปียนซีคำพรและซีกองส่วนอยู่แขวงคำมวนนั้นมีการรายงานว่าเคยพบเห็นคืนใหม่ในเขตแม่น้ำซีบางไฟและอยู่แขวงสารวันแม่นเคยพบอยู่ตามลำน้ำซีโดนแต่บ่มีรายละเอียดที่บ่งบอกถึงจำนวนที่แน่นอน
0: เพลงทำอิฐจากรายการสำหรับมื้อนี้จะนำเอาเพลงที่เว้าถึงแค่น้อยที่ต้องมาพบกับสถานการณ์ที่น่าเศร้าเมื่อถูกมนุษย์ทำร้ายจนถึงแก่ความตายอย่างบ่น่าเชื่อเพลงนี้แต่งโดยภายเมืองจันทร์และท้องดีสุนทรวิจิตรซึ่งพวกเพื่อนได้แต่งไว้แต่ปีค.ศ. 1945นักร้องต้นฉบับแมนบุญคงประดิจิตเพลงนี้ถูกนำมาห้องสืบต่อกันมาจากนักร้องหลายๆคนสำหรับเพลงที่รายการจะเปิดสู่ฟังนี่แมนคำผ่านดินดาวงเป็นคนขับห้อง

0: ่านที่เคารพบทเพลงแค่น้อยที่แต่งขึ้นในปี1945นี้มีเนื้อในที่แสดงถึงการใช้ตัวละครสัตว์เป็นตัวแทนในการสั่งสอนหรือเป็นคติเตือนใจโดยมีความหมายแฝงที่น่าสนใจคือให้เฮามีสติระมัดระวังและความบ่ประมาทในการดำรงชีวิตเห็นได้ว่าเนื้อในของเพลงได้กล่าวเตือนถึงภูมิภัยหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อการที่แค่น้อยลอยไปลอยมาและเข้ามาหาฝูงปลาอาจเป็นการเตือนให้เฮาฮู้จักระมัดระวังคนแปลกหน้าหรือผู้ที่มีท่าทางเป็นมิตรแต่แฝงด้วยเล่ห์เหลี่ยมกระบอกตางอย่างกับแค่น้อยที่ได้พรรณนาไว้ในบทเพลงซึ่งได้หลงเข้าไปในกับดักและในที่สุดก็ถูกทุบตีจนตายสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการกระทำที่บ่ดีหรือการเดินทางผิดย่อมนำไปสู่ผลร้ายและความจิบหายแก่ตนเอง
1: เนื่องจากว่าเพลงนี้ถูกแต่งขึ้นในปี1945ซึ่งเป็นยุคแห่งการต่อสู้เพื่อเอกราชมันอาจจะมีความหมายแฝงทางการเมืองในสมัยนั้นเช่นการเปรียบเทียบผู้ฮุกหานหรือผู้ที่บ่หวังดีต่อคนลาวซาดลาวแล้วก็จะถือกระทำบ่ต่างอย่างกับแค่น้อยเมื่อเว้าเรื่องของแค่หลายคนคงคิดว่าอยู่ประเทศลาวนั่นแค่ได้สูญพันธุ์ไปแล้วความจริงจำนวนแค่ในธรรมชาติในประเทศลาวนั่นมันยังอยู่แต่กระตกอยู่ในสภาพความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ได้หากพวกเฮาบ่ช่วยกันอนุรักษ์หักษาไว้ซึ่งปัจจุบันมันยากที่จะนับจำนวนแค่ได้ชัดเจนแต่อิงตามข้อมูลการอนุรักษ์ล่าสุดที่เพิ่งเก็บกำระหว่างปี2024หา2026เป็นได้ว่าในเขตเซจำพรแขวงสวรรณเขตคาดว่ามีแค่ในธรรมชาติประมาณ300-350ตัวในนี้รวมทั้งตัวน้อยและตัวเต็มวัยนี่ถือว่าเป็นกลุ่มประชากรแค่พื้นเมืองในธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต
0: ้ในประเทศลาวเพิ่นมีโครงการอนุรักษ์แค่พื้นเมืองซึ่งเป็นโครงการปล่อยแค่คืนสู่ธรรมชาติตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาองค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าหรือ WCS ร่วมกับรัฐบาลลาวได้เลี้ยงแค่ให้ใหญ่แล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วเกือบ300ตัวโดยล่าสุดในเดือนมีนา2026ได้มีการปล่อยเพิ่มอีก56ตัวและยังมีแค่ที่กำลังเลี้ยงไว้เพื่อล้อทาการปล่อยอีกประมาณ190ตัว
2: แค่พันท้องถิ่นถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์อย่างยิ่งแต่หากอิงตามความเชื่อท้องถิ่นเห็นว่าเสาบ้านในเขตเซจำพรมีความเชื่อถือว่าแค่เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นผีเฝ้าบึงเหตุให้ประชาชนช่วยกันปกปักรักษาและบ่ล่าแค่เหล่านี้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เหตุให้แค่ในลาวยังคงเหลืออยู่ประชาชนเชื่อว่าแค่ชนิดนี้บ่ดุร้ายต่อมนุษย์คือกับแค่น้ำเค็มและมักอาศัยอยู่ในบึงหรือแม่น้ำที่ไหลซ่า
3: ท่านที่หักแพงในอดีตประเทศลาวเฮาได้หับสมญานามว่าอาณาจักรล้านสร้างเพราะเป็นดินแดนที่มีสร้างอาศัยอยู่อย่างหลวงหลายแต่มาฮอดปัจจุบันจำนวนสร้างได้ลดน้อยถอยลงอย่างน่าเป็นห่วงอิงตามข้อมูลจากองค์การอนุรักษ์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคาดคะเนว่าประเทศลาวมีสร้างทั้งหมดประมาณ800-1,000ตัวเท่านั้นซึ่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือสร้างบ้านสร้างเลี้ยงมีประมาณ400กว่าโตและสร้างป่ามีประมาณ400-600โตที่อาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนต่าง
2: ๆแขวงที่มีสร้างหลายที่สุดก็คือแขวงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสร้างและมีจำนวนสร้างหลายกว่าหมู่ในลาวเช่นแขวงไสยบุรีเป็นแขวงที่มีสร้างบ้านหรือสร้างเลี้ยงหลายที่สุดในประเทศยุคแขวงนี้ยังมีการจัดบุญสร้างเป็นประจำทุกๆปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมีศูนย์อนุรักษ์สร้าง Elephant Conservation Center ที่ตั้งอยู่อ่างน้ำเตียนเพื่อเบิ่งแยงและขยายพันธุ์สร้างพร้อมนั้นยุคเขตป่าสงวนน้ำปุยเมืองเพียงแขวงสัญบุรีก็เป็นเขตที่ยังมีสร้างป่าอาศัยอยู่หนาแน่นสมควรนอกนั้นยังมีอยู่อีกหลายแขวงในภาคกลางและภาคใต้ของลาว
0: หลายคนอาจบ่เข้าใจว่าเป็นหยังสร้างจึงหลุดหน่อยลงสาเหตุต้นต่อที่เฮ็ดให้จำนวนสร้างในลาวหลุดลงเป็นย้อนการสูญเสียที่อยู่อาศัย ย้อนว่าป่าไม้ถูกบุกรุกทำลายถากถางเพื่อทำการผลิตเหตุให้สร้างบ่มีบอนหากินได้สะดวกเหมือนแต่ก่อนและการล่าสัตว์ของนายพานค่าสร้างเพื่อเอางาและอวัยวะต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งในการเฮ็ดให้จำนวนสร้างหลุดลงบ่เพียงเท่านี้สร้างบ้านส่วนหลายยังถูกนำไซเข้าในเวียกงานลากแก่ไม้ต่างเคืองเดินทางไก่ไปฆ่านำเจ้าของในสมัยก่อนและปัจจุบันเฮ็ดให้พวกมันเมื่อยล้าและบ่มีโอกาสได้ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติแต่ว่าปัจจุบันรัฐบาลและองค์การสากลกำลังร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อฟื้นฟูประชากรสร้างเพื่อให้สมกับชื่อล้านสร้างให้คงอยู่กับคนลาวตลอดไป
4: เมื่อเว้าถึงสร้างก็อย่าลืมว่าสร้างนั้นเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าหลายสำหรับคนลาวเพราะคนลาวฮักเหมือนคนในครอบครัวสำหรับสร้างป่าก็เป็นสัตว์ประเภทห่วงห้ามบันซีไอ้ที่มีความสำคัญทางด้านนิเวศวิทยาหายากใกล้จะสูญพันธุ์หรือมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงเมื่อเว้าเรื่องสร้างแล้วทางรายการมีเพลงหนึ่งอยากนำเสนอสู่ท่านฟังเพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาบ่ดลและบ่ได้จัดว่าเป็นเพลงดังในอดีตแต่อยากนำเสนอสู่ท่านฟังเพลงนี้มีชื่อว่าฮักบ่าวไสยะผู้ให้เนื้อห้องและทำนองแมนหลังสี่วงละครสาววอนลาวขับโฮ

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ทานที่เคารพหักบ่าวไสยะผู้ให้เนื้อห้องและทํานองแม่นหลังสีวงละครสาววอนลาวขับห้องผ่านไปแล้วหวังว่าคงพอฟังได้อยู่เนาะพอมันอาจบ่ก่งกับจิตใจหลายคนที่มักฟังเพลงเก่าหรือเพลงดังในอดีตแต่ถึงแนวใดก็ตามรายการเฮาก็ประละเพลงดังในอดีตบ่ได้ดอกย้อนผ่านมาหลายคนบอกว่าเพลงเก่าฟังแล้วสบายมีความหมายลึกซึ้งดังนั้นเพลงต่อไปนี้รายการจะนำเสนอเพลงที่มีเนื้อในแสดงถึงความหู้สึกเรื่องความหักที่ปิดบังไว้ในใจและความทรมานของการที่บ่กล้าเผยความในใจออกมาให้คนที่ตนหักได้หับหู
1: ้บ่ฮู้ว่าอาการหลงหักคนที่บ่กล้าเปิดใจบ่กล้าบอกนี่มีไผแดที่มีและเคยผ่านมาแล้วในอดีตหรือกำลังมีความหักที่เป็นความลับและต้องได้อดกั้นไว้ให้ฝังลึกอยู่ในใจมาเป็นเวลาดุนนานแต่ก็บ่กล้าเอ่ยหรือเปิดเผยออกมาเพราะมีความย่านกลัวบางอย่างทั้งที่ฮู้ว่าความทุกข์ระทมในความโดดเดี่ยวย้อนหักเข่าข้างเดียวนี้เป็นแนวใดโดยเฉพาะในยามค่ำคืนต้องเผชิญกับความเงียบเหงาและความทรมานที่กัดกินใจเนื่องจากความหักที่บ่ได้บอกออกไปเนื่องจากในชีวิตจริงบ่กล้าบอกหักดังนั้นจึงมีความสุขเพียงแต่ในโลกแห่งความฝันซึ่งเป็นบ่อนที่ได้พบนาได้มาหาและได้ล้มกับคนที่ตุ่นหักอยู่ทุกคืนในจินตนาการเท่านั้น
2: เว้าได้ว่าเพลงที่เฮาจะนำเสนอต่อไปนี้มันซื่อถึงอารมณ์ของคนที่แอบหักซึ่งเต็มไปด้วยความอ่อนไหวความหวังและความโหยหาที่บ่สามารถเว้าออกมาเป็นคำเว้าได้ในโลกแห่งความเป็นจริงเพลงนี้จากการประพันธ์โดยคำหล่าหนอแก้วซึ่งได้แต่งไว้แต่ปีค.ศ. 1968นักฮ้องต้นสบับแมนบุญเทียงมณีวงศ์แต่เพลงที่จะนำเสนอให้ท่านฟังต่อไปนี้แมนโทสตูดิโอเรคคอร์ดดิ้งสร้างดนตรี AI ขับฮ้อง

0: ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทางภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วท่านยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรไสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจานครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งวางนโยบายมาตรการและกลไกจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนา5ปีตามแล้วเศรษฐกิจตำรวจลาวส่งตัวกลุ่มแก๊งหลอกลวงและพนันออนไลน์ให้ทางการไทยไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายสาธารณรัฐเกาหลีญี่ปุ่นยกระดับการหัวมือด้านสนองพลังงานต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: ห้าปีผ่านมาศูนย์กลางเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวคือเอาเนื้อในจิตใจของสีห่วมระหว่างแนวราสั่งศาสตร์สะพันธ์69และองค์การจัดตั้งมหาชนของผักเป็นเข็มสี่ทิศเนียงทางเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนในการแก้ไขความยุ่งยากสร้างและหับห่วมกันแน่ใส่เหตุให้องค์การจัดตั้งมหาชนขันหักฐานมีความเข้มแข็งและกุ้มตนเองได้ระดับใดหนึ่งในโอกาสประกอบคำเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร่วมสั่งศาสตร์ทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านทองลีศรีสุริตเลขาคณะผลงานศูนย์กลางเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวยกให้เห็นว่าผลสำเร็จพ้นเด่นเป็นการหันเอาพลังแห้งของแต่ละองค์การมาเป็นพลังสังรวมในการปรับปรุงและก่อสร้างหลักฐานการเมืองและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมจากการเคลื่อนไหวตัวจริงเห็นว่าเมื่อใดที่องค์การภาคีมีความเป็นเอกภาพและร่วมกันเคลื่อนไหวเมื่อนั้นความเชื่อมั่นของมหาชนต่อแนวทางนโยบายของพรรคยิ่งได้รับการเพิ่มทวีสร้างให้เกิดมีความสงบและความสามัคคีที่แน่นแก่นจากตัวเมืองสู่ชนบท
2: ด้านกระบวนการในร่วมกันสร้างกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเช่นกระบวนการยังสุขภาพกระบวนการกีฬาต่างๆการช่วยเหลือสังคมซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีที่เป็นปึกแผ่นได้ร่วมกันลงใกล้ชิดติดแทบกับหากฐานเพื่อศึกษาคมกรรมกรวัยรุ่นเยาวชนและไม่นิ่งให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและปรากฏการย่อท้อในสื่อสังคมออนไลน์นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันสร้างโครงการประสานงานสร้างโครงการจัดตั้งมหาชนอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำอยู่เมืองต้นเพิ่งแปดหอแก้วและมีแผนที่จะสืบต่อสร้างอยู่จากเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆในตอนนั้นบนพื้นฐานความสำคัญดังกล่าวว่าเฉพาะศูนย์กลางเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวได้ยึดมั่นในการพันขยายมติ04กมสพไว้ด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้กลายเป็นกระบวนการบุกของเศร้าหนุ่มพวกเขาได้หันเปลี่ยนจากการโฆษณามาเป็นการสร้างเศรษฐกิจกิจกรรมที่สร้างอะไรครับตัวจริงโดยการร่วมมือกับหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐเอกสุนทางภายในต่างประเทศเพื่อสร้างวิธีการทำให้สาวลุ่มอยู่ภายในประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาแห่งงานที่เกินง่ายการแต่งดอกก่อนไว้อันควรสุขภาพเจริญพันธุ์การสร้างอาชีพเป็นการประกอบส่วนเหตุให้สาวลุ่มกลายเป็นกำลังแห่งการผลิตที่ทันสมัยมีระเบียบวินัยและมีจิตใจรักษาเพื่อเป็นเสาค้ำที่เข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจแห่งชาติในระยะใหม
1: ่ท่านทองลีศรีสุริตได้เสนอบางทิศทางจุดสุ่มเพื่อสืบต่อเสริมขยายมุ่นเสื้อความสมัครีและยกสูงบทบาทขององค์การภาคีในตัวหน้าให้มีความเข้มแข็งเป็นต้นเพิ่มทวีการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดจิตพันกับการปลุกระดมการพัฒนาต้องไปเคียงคู่กับการสร้างจิตสำนึกจิตพันกับศีลใน4คาดหมายกระบวนการหักชาติพัฒนาและหันลงหักฐานต้องหันการสนองให้งานให้กลายเป็นยุทธศาสตร์การสร้างคนสร้างโอกาสให้แก่สาวหนุ่มบ่เพียงแต่ซอกหาคนป้อนเขางานแต่ต้องเน้นใส่พัฒนาสิ่งมือแห่งงานที่มีวินัยมีจิตสำนึกที่ดีและยกระดับขีดความสามารถให้ทันยุคสมัยใหม่ยูแหงการหันเป็นดิจิตอลเพื่อเสื่อมจอดข้อมูลสาวหนุ่มกับตลาดแห่งงานประสานสมทบกับองค์การภาคีเพื่อสร้างเป็นโครงการจุดสุ่มเป็นต้นโครงการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้เข้มแข็งการทักษะสิ่งแวดล้อมสีเขียวส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาติการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในกลุ่มวัยหนุ่มการสร้างอาชีพมั่นคงและอื่นๆให้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและเป็นสิ่งยั่งยืนผลสำเร็จที่จับต้องได้ของสี่ห่วม
0: กระทรวงโยธาธิการและขนส่งวางนโยบายมาตรการและกลไกจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนา5ปี2026-2030ซึ่งจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธาธิการและขนส่งรวมทั้งพัฒนาตัวเมืองสิ่งแวดล้อม น้ำประปาสุขาภิบาลและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆการก่อสร้างแล้วป้องกันตะฟังเจือนตามแล้วเศรษฐกิจในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและกลทรวงทั่วประเทศปี2555-2566และผ่านขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและกลทรงระยะ5ปี2566-2030จัดขึ้นเมื่อบรมนีที่นครหลวงจันทร์ทานลิตาคัทธิยะห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและกลทรงให้ฮู้ว่าการพัฒนาต้องมีวิทยาศาสตร์และจุดสุ่มหากประกันคุณภาพได้มาตรฐานภาคพื้นสากลทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศไปตามทิศสีเขียวและเย็นยงหันการพัฒนาตัวเมืองให้เป็นตัวเมืองที่มีการวางแผนหอบด้านทันสมัยและเย็นยงเพิ่มทวีการปกปักรักษาตะฟังและป้องกันภัยน้ำท่วมอยู่บรรดาตัวเมืองทั้งหากประกันการสนองน้ำประปาและสุขภิบาลอยู่ตัวเมืองในขอบเขตทั่วประเทศ
3: ปรับปรุงกฎหมายระเบียบการและมาตรฐานเทคนิคต่างๆที่หับใช้ในการคุ้มครองและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสร้างแผ่นคุ้มครองและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานโดยรับประกันนำใช้ที่ปลอดรับประกันการนำใช้ที่ปลอดภัยและยืนยงหันการขนส่งสปป.ลาวสู่การขนส่งลายแบบเชื่อมสารที่มีหลายรูปแบบโดยแน่ใจการเชื่อมยงเชื่อมจอดกับภาคพื้นและสากลสามารถสนองการขนส่งทั้งสินค้าและโดยสารได้อย่างโล่งเลี่ยงสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามนโยบายหันประเทศที่ภูมิชายแดนติดกับทะเลให้กลายเป็นศูนย์กลางบริการด้านคมนาคมของภาคพื้น
0: ท่านลิตาคัทธิยาให้ฮู้ตื่นว่าในต่อหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะส่งเสริมการเชื่อมจอดการขนส่งหลายรูปแบบโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการให้มีคุณภาพปลอดภัยทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปรับปรุงการบริการหอบด้านโดยเฉพาะการบริการทางผ่านให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพปรับปรุงและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเขตโลจิสติกและสิ่งอำนวยความสะดวกตามด่านชายแดนสากลเพื่อส่งเสริมการขนส่งผ่านแดนให้สะดวกว่องไว
1: พลเอกจันสมรจันยราชอดีตทองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวสุกยู่การสร้างอนุสรณ์สถานบ้านหกน้ำบากในวันที่19พฤษภาคมนี้โดยการต้อนรับของท่านบุญทันจันทศักดิ์ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองน้ำบากแขวงหลวงพะบางพร้อมด้วยคณะท่านบุญทันจันทศักดิ์ได้รายงานสภาพรวมของเมืองว่าน้ำบากเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านประวัติศาสตร์บ้านหกน้ำบากประชาชนบรรดาเผ่ามีมุนเสื้อต่อสู้พิลาฐานมีความสามัคคีแน่นแฟ้นมีความดุมันขยันเพียรเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติประกอบมี86บ้าน 14,504 ครอบครัวพลเมือง 84,876 คนหญิง 41,849 คนในนั้นเผ่ากะมุกวมหลายกว่า49ส่วนห้อยเผ่าลาวกวมหลายกว่า22ส่วนห้อยและเผ่าม่งกวมหลายกว่า27ส่วนห้อยประชาชนส่วนใหญ่ยึดถืออาชีพผลิตกสิกรรมกวมหลายกว่า72ส่วนห้อยบ้านหบน้ำบากเป็นบ้านหบขนาดใหญ่ที่นำใส่กำลังถึง 9,000 คนและพาหนะที่จำเป็นจำนวนหลายเพื่อตีเอาชนะศัตรูที่มีกำลังถึง 18,000 คนพร้อมด้วยพาหนะสงครามที่ทันสมัยลืนกำลังของประเทศลาวหลายเท่าแต่ด้วยการนำพาสนาซองใส่ของผักและเพื่อนห่วมสถาบันลาวเวียดนามได้ตีราคาสภาพการในทุกด้านอย่างถูกต้องกำเน้นจุดแข็งและจุดอ่อนของศัตรูรวมถึงภูมิประเทศและดินฟ้าอากาศในเขตสุหบเฮ็ดให้สามารถซีนำและจัดตั้งบรรทบปุดปล่อยน้ำบากสำเร็จผลด้วยความปลอดภัยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาและหวนขึ้นมุนเสื้อประวัติศาสตร์ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานรัฐกรสมาชิกพรรคและประชาชนบรรดาเผ่าได้จดจำและเอกอ้างทนงใจต่อเสสนาภารกิจปฏิวัติศาสตร์ในบรรทบปุดปล่อยน้ำบากในระยะผ่านมาคณะพรรคคณะกรรมการปกครองเมืองได้เป็นเจ้าการนำพาซีนำการจัดตั้งพิธีปาฐกถาวันไสยศาสนะบรรหบปลดปล่อยน้ำบากจัดตั้งพิธีเสลิมฉลองวันไสยศาสนะบรรหบปลดปล่อยน้ำบากในวันที่26มกราคมครบรอบ40ปีอย่างเป็นขบวนฟื้นฟูพร้อมทั้งได้กำหนดหน่วยผู้ที่เป็นยุทธศาสตร์เพื่ออนุรักษ์รักษาเป็นต้นผู้หวดผู้เวียงผู้พาหาวผู้จอมแจ้งและเดินยนต์เก่าอยู่บ้านโค้งพลเอกจันทร์สมรจันยราชได้ยกให้เห็นความสำคัญการสร้างอนุสรณ์สถานบ้านหบน้ำบากเป็นบ้านหบที่ลือสื่อเพื่อเป็นบอนจารึกบุญคุณคุณงามความดีของบรรพบุรุษที่เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปลดปล่อยน้ำบากให้บรรดาแขกทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชม ทั้งเน้นนักให้คณะนำและประชาชนเมืองน้ำบากสืบต่อปกป้องรักษาป่าไม้และสายผู้ที่เป็นยุทธศาสตร์ไว้ยืนยงสืบต่อสี่นำการสร้างอนุสรณ์สถานบ้านหบน้ำบากให้สำเร็จตามแผนการติดพันกับการพันขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองให้เข้มแข็งและสืบต่อพัวพันกับต่างประเทศเพื่อให้เศรษฐกิจของเมืองขยายตัวหับประกันให้มีเสถียรภาพด้านการเมืองและมีความสงบอย่างหอบด้าน
0: ตอนเช้าวานนี้ที่ศูนย์กลางนรสังสาสองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ของการสุกยูเวียกงานบุคลากรกรมศาสนาศูนย์กลางนรสังสาสมีพระอาจารย์ใหญ่สีทนไสยวงศ์ซนรองประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวหัวหน้ากรรมาธิการเผยแผ่ศีลธรรมและกรรมการศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวท่านนางพุทธศรีธนาเมืองกรรมการศูนย์กลางภาครองประธานศูนย์กลางในละสังสาสพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมท่านนางพุทธศรีธนาเมืองกรรมการศูนย์กลางภาครองประธานศูนย์กลางในละสังสาสมีคำเห็นว่าศาสนาเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญบุคลากรจะต้องนำใส่อุปกรณ์เครื่องใช้ของการให้เพียงพอในการเฮ็ดเวียกพร้อมทางแสดงความขอบใจอย่างล้นเหลือมายังองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวที่นำเอาเครื่องมาสวยเหลือศูนย์กลางในละสังสาสหวังยังยิ่งว่าเครื่องที่นำมามอบให้ในครั้งนี้จะนำไปใช้ให้เป็นผลประโยชน์สูงสุด
4: เครื่องที่อาจารย์มอบนี้ใช้ให้มีประสิทธิผลสูงสุดตามความมุ่งหวังตามเจตนารมณ์ของอาจารย์ที่ได้มอบมาเนี่ยเป็นโอกาสที่มอบเป็นเครื่องที่ว่านำใช้อย่างมีคุณประโยชน์ที่สุดนำใช้ตามเจตนาของอาจารย์ว่าเครื่องโฟโตคอปีนี้จะนำใช้ในโอเคบุคลากรหรือสปอร์ตโคจะตั้งและข้าพเจ้าสิ่งอย่างเป็นบุคลากรโก้ในการแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์มอบให้ห้องการแจกยายตามที่อาจารย์ได้แนะนำเอาไว้ในการให้คำมั่นสัญญาอาจารย์นำไส้เข้าไปเรียบรวมยังสิบวง
0: เครื่องที่นำมามอบในครั้งนี้ประกอบมีจากก๊อปปี้ปรินเตอร์1เครื่องและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก4เครื่องรวมมูลค่า100ล้านกีบมอบโดยพระอาจารย์ใหญ่สีทนไสยวงศ์ซนรองประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวหัวหน้ากรรมาธิการเผยแผ่ศีลธรรมและกรรมการศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวหับโดยท่านนางพุทธศรีธนาเมืองกรรมการศูนย์กลางภาครองประธานศูนย์กลางในละสังสาสต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าท่านอีเจมยองประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีและท่านนางซานาเอทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้แถลงข่าวร่วมกันเห็นดียกระดับการร่วมมือด้านการสนองรวมถึงการจัดหาน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติแล้วหรือ LNG ทำกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางภายหลังผู้นำทั้งสองได้สำเร็จการข่าวร่วมกล่องประชุมสุดยอดที่เมืองอันดงทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของนครหลวงเซอูลการแถลงข่าวของผู้นำทั้งสองประเทศเพื่อประกาศผลกล่องประชุมร่วมกันที่เมืองอันดงซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้นำสาธารณรัฐเกาหลีทั้งสองฝ่ายเห็นดีน้ำกันว่าการร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่นมีความสำคัญเหลือเกินท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของตองโซความต้องการและตลาดพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมกันนั้นยังเน้นนักถึงความจำเป็นในการเร่งฟื้นฟูสันติภาพในภาคพื้นเติมอีก
0: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่21พฤษภาคมนี้ว่าอิงตามบทรายงานสภาพการแลถ่ายเอียงเศรษฐกิจโลกระยะกลางปี2026โดยองค์การสหประชาชาติได้ประกาศในวันที่19พฤษภาคมนี้ระดับการเติบโตของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ทั่วโลกได้หับการดัดปรับให้ลดลงจาก 2.7 ส่วนห้อยเป็น 2.5 ส่วนห้อยสิ่งที่น่าวิตกกังวลไปกว่านั้นแมนตัวเลขดังกล่าวอาจจะลดลงเหลือเพียง 2.1 ส่วนห้อยเท่านั้นซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเลขระดับการเติบโตตามที่สุดในศตวรรษนี้ยกเว้นระยะเกิดการระบาดของพยาธิโควิด-19 และวิกฤตการด้านการเงินทั่วโลกในปี2008ทานซานทานูมุคเคอร์จีผู้อำนวยการการวิเคราะห์เศรษฐกิจ ขึ้นกับกรมเศรษฐกิจและสังคมขององค์การสหประชาชาติให้ฮู้ว่าโลกยังบ่ทันถึงขั้นตกเข้าสู่สภาพสุดโทรมแต่ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนับพันตื้อคนจะมีความยุ่งยากกว่าเก่าและบางประเทศพื้นฐานเศรษฐกิจอาจจะเป็นลบที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และบัลลังก์ท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

ยามเมื่อลีลาง่ายแปลงโสมให้มันคองอย่าได้เปลี่ยนดังเสื้อทานีเต้นควงไปนั่นเด้อสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่ฮักแพงพบกับรายการบทกลอนและเสียงเพลงอีกมาคืนนี้ก็แม่นมาพร้อมกับควมวนซืนมาเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการเส้นเคยมื้อนี้มีบทกลอนพร้อมเสียงเพลงจากหลายศิลปินมาต้อนมาฝากให้เนาะคิดว่าบรรดาพ่อแม่พี่น้องมีรายการอยู่ทางบ้านหรือว่าบางคนเพิ่นก็ยังไปเวียกไปงานบ่ทันกลับบ้านกับเงินก็มีเพราะว่าเวียกแต่ละคนหน้าที่มันก็แตกต่างกันไปแต่ละคนก็เอาใจใส่ต่อเวียกงานอาชีพของตนเองเอาจังใดกะสิไปสิมาทางใดในยามค่ำคืนหากว่าใส่รถใส่ถนนอยู่ก็ให้มีสติเนาะมีสติในการใส่ยวดยานพาหนะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาอยู่ทางบ้านทางเฮือนก่อนจะเข้านอนกะระมัดระวังเนาะเมียนมัดสิ่งของที่มีค่าอาร์ตประตูประต่างอย่างดีแล้วจึงเข้านอนเอาก่อนสิรับฟังเสียงเพลงขอนำพาทานมาหับฟังบทกลอนจากผู้ที่บ่ประสงค์จะออกนามเพิ่นขอมอบเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้หากว่าได้หับฟังแล้วจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีบทกลอนมีชื่อว่าไปบ้านอ้ายบ่ตัวตนอ้ายสายอยู่เมืองซำถึงตัวดำแต่ไตซำห้อยบนบ้านคอยเมืองดอยหมอกมืดพืชพันธุ์ไม้ในดาวอ่างอบ้านฝ่ายอ้ายถ่ายถิ่นแถวซำหนาวหลายหนอหลายคนเขาเว้าหาหินตั้งทั้งสูงกองกอไปบ่อนองลองเล่นเที่ยวซ้ำขั้นไปยามยองยือทานถิ่นเมืองซ้ำขอเป็นใกล้นำทางท่องเที่ยวสมทางนั้นบ่เกี่ยวจ้างเงินคำมวนมากมาตีนางหม่อมน้องลองมาเล่นทินหนาวผู้ผ่าหยาวเดียดฟ้าเลียนล่อเมฆสูงสันคันนางไปสิ่งซอมตามอายคนดีน้องลองไปยามเบิงหินก่อตั้งให้เห็นแล้วก็สื่นสมเห็นบ่อน้องกองกอเรียนลำมาเมืองซำกาบสมหน่วยแก้วแล้วนั่งลินสมสวนนามีผาที่ตั้งสง่าล่ำเลือดสูงป้ามากมันมากจองแซบและมากคายเป็นหลายหลายยังยายเรียนซองลองลงใต้เวียงไสไปเที่ยวเที่ยวถูกทำงามล่ำเลิศหลายลงซำใต้ไปสมต่อผ่านังหินตั้งเรียนผ่าอิ่วลาคำแก้วผ่าใหม่คำงามแท้ผืนแพงหลายล้านถ้าอยากได้เมื่อไหวก็ยิ่งดีบาดกลับบ้านฐานถิ่นเมืองนางทั้งตัวสายมีหลายของฝากมากจองคอมนอลันนอจ้าอย่าลืมมันเด้อนาดลานั่งยำแส่เพียพร้อมเอาเมื่อไว้แต่งกินอย่าได้เสียสื่อสั้นข้างหนึ่งที่มายามแก้วปลาบั้มอาหารหลักทางถิ่นแถวซำบ้านน้ำเป็นของฝากต้อนต่อแขกคนที่ไปแวร์เ
เอาน้อโอกาสหน้าสิพาน้องเที่ยวทั่วแดน

ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

บุตรก่อนที่นี้ซื้อว่าไปยามอ้าบ้านอ้ายบอเพิ่นว่าไปบอไปยามบ้านอ้ายเพิ่นว่าทางฐานถิ่นแถวซำพุ่นแหละเอาสำหรับทางแถวซำเนาะก็มีธรรมชาติทางนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามและก็พิเศษก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจก็เป็นอาหารการกินเนาะอาหารการกินประจำท้องถิ่นก็มีนอจ้านอลันนางยำแดหรือว่านางแซ่เพียและสิ่งที่สำคัญก็คือแจ่วปลาบ้ำเนาะจึงว่าปัจจุบันนี้ก็เป็นได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเด่นประจำเมืองไปแล้วเนาะและนอกจากแหล่งท่องเที่ยวอาหารการกินแล้วก็มีเครื่องที่ระลึกจากสีไม้ลายมือของประชาชนเซนว่าสิ้นไหมหรือว่าสิ้นฝ้ายเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งของที่ระลึกท่านผู้ใดได้ไปเที่ยวทางเมืองซำนี่ก็มีหลายๆก็คือดังบทก่อนได้บรรยายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนั่นแหละเนาะเอามาหับฟังบทก่อนต่อไปเป็นก่อนที่เขียนจากกิ่งเพชรสี่บัวทอนเพิ่นขอฝากเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกเด้อว่าซั่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ขอให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานของทานและสำหรับบทก่อนมีเสื่อว่าเมามัวนำมือถือยินเพิ่นเว้าเขาซาโซกันคืนและวันก็เป็นจริงแท้สมัยนี้เห็นทีมันต่างข่าวก่อนนั้นเดี๋ยวนี้ต่างกันอันเพิ่นมัวเมาต่อมือถือมือจุนมึนเที่ยงคืนจนเศร้าซุ้มกันเข้าประสานเป็นสื่อมือนั่งเล่นเป็นมือบ่ฮู้พอเขียนส่งพร้อมเป็นข่าวหากันมีบางวันบ่เงยงายหน้าเอาตาจ้อแนมจนตาซาจังเมลามัวลิ้นเข้าบ่กินมาแต่ห้องพอว่ามืนตามือเท้าหาแต่มือถือนั้นงานปะไว้บ่สนปะปล่อยเอาตาจ้องเมาลิ้นแต่เฟสน้องสางสางแนวบ่เป็นตาเสียเวลาล่วงเลยไปลามาเห็นหน้าพากันหันเปลี่ยนเศร้าโบเล่นมาตั้งต่องานแด่ทอน

เอาบทก่อนจากกินเพชรสีบัวทอนเพื่อนให้ซื้อว่ามัวเมานำมือถือเอาจะสีมัวแต่เล่นมือถือหลายเด้อว่าซั่นต้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเด้เวลาว่างจังเล่นก็ได้เอาก็คือดังได้เว้าไปแล้วเนาะว่าการเล่นการเล่นในพวกสื่อออนไลน์ก็แม่นให้ทุกคนต้องมีสติเนาะการซอกฮู้ฮำเฮียนเอาความฮู้จากโทรศัพท์จากพวกสื่อออนไลน์นี่มันก็มีประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างถ้าว่าเฮาเล่นดีก็แม่นมีประโยชน์ถ้าว่าเล่นในสิ่งที่บ่ดีมันก็บ่มีเหตุผลดีมาสู่ตัวท่านเองนั่นแหละเนาะแต่ว่าหลายท่านก็แม่นประสบผลสำเร็จมีความรู้ความสามารถในจําพวกสื่อออนไลน์เรื่องโทรศัพท์นี่แหละเนาะเฮาเล่นดีก็แม่นมีประโยชน์มีคุณค่ามีความรู้ความสามารถได้เงินได้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแหละก็ย้อนเฮาเล่นเป็นเนาะเล่นให้มีคุณค่าว่าซั่นเนาะบ่ให้เสียเวลาเอามาฟังบทกลอนต่อไปเป็นกลอนจากผู้ที่ใส่นามปากกาว่ากระต่ายน้อยขอฝากเด้อมิตรรายการทั่วประเทศที่กำลังเปิดวิทยุรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้หากว่าทุกท่านได้ฟังแล้วขอให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงและนอนหลับฝันดีบทกลอนเพิ่นมีชื่อว่าหักหอม

หวมหักหอมหุ่นฮอนแสนซื่นสดใสบ่ได้ยืนยาวสมดังใจหมายไว้ใจที่เคยเหนียวแน่นคอนแขนไววันสั้นสะเทือนหล่าลมทลายม่างมุ่นกระจายความหมางมองมนเศร้าเงางวมโสมสามสร้างว่ายาวยืนยงอยู่คงกระพันมั่นย้ำวันไหวใจซึมซื้อคือละมือบ้าใบสันใดเคียงคู่ข้างมียามห้างห่างหนียามคนดีอยู่ไกลพาไม้กอดเฟื่อแฝงเศร้าแรงเคยควงแขนตากลมเดินเล่นกินไอคิงเคยก้มดมหอมคาวก่อนเดียวนี้จอนจากอายหายหน้าห่างเหินนางสร้างมาปล่อยอายเดินเดียวกลางทะเลหันหีใจหาทรายอื่นสมเสยเล่นโบทวินถึงอายสายจนคนเก่าปล่อยไอซึมโศกเศร้าละกำให้ฝ่ายเดียวแท้หนอ

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

บทกลอนจากผู้ที่ใส่น้ำประกาวากระต่ายน้อยหักหอมหักหางความหักมันก็มีทั้งสมหวังและผิดหวังหักกันแล้วลาจากกันอันนี้หลายสิ่งหลายอย่างความหักเนาะแต่ว่าผู้ใดมีหักอยู่ก็บ่อยากให้หักนั้นเสียไปแต่มันก็คาดหวังอันใดบ่ได้เนาะอันใดจะเกิดมันก็ต้องเกิดเพิ่นว่าคันบ่คาดกันมาแต่แทนบ่ได้หักกันแน่นมั่นมาแต่ฟ้ามันก็ได้ต้องจากกันเนาะขอบใจหลายๆเด้อสำหรับเจ้าของบทกลอนที่มีมาห่วมในค่ำคืนนี้ขอให้ทานจงมีสุขภาพแข็งแรงและหน้าที่การงานสำเร็จผลบทกลอนต่อไปจากครูบ้านนอกอันนี้เป็นนามปากกาเพิ่นเนาะขอฝากเป็นความมือซื่นให้กับเพิ่นมีรายการทุกท่านหากว่าได้ฟังแล้วจงมีความสุขและโชคดีตลอดไปบทกลอนซื่อว่าสุขสื่นสดใสสุดสื่นซอยสุขสุ่มมโนในหรือไทยเผยพองผุดสุขซอยแม่งเมื่อหอยเห็นหน้าเฟื่อนคามเข็มขังงามเดดูดังแดดโจ่งแจ้งสุรีดันดุงโคจรเอ๋ยอันว้าเศร้าผ่านพ้นเลยหล่นหลุดหายแล้วเรากลายเป็นสุขสื่นแทนห่วงเท่าโบกมือลาความเศร้าซึ้งเหงาง่วงเมื่อยคือคองบุญเหนื่อยล่างหลังฟ้าฟาดฝนงามแล้วชีวิตคนดังดามเดียวแดดกับฝนเพิ่นว่ามีโจรของคู่กันกวนเกลียวเขียวดำแล่เคียงขาวคือของกันแล้วอันว่าสุขโศกเศร้าของค่ำคู่กันเมื่อนี้สุขสื่นซอยสมหมู่วีหกเหินเพิ่นพบสายลมซุยซอยเย็นนางเนื้อเล่ลำเห็นฝุ่งเฟือเฟือนไหลให้หำคะนิงเดบ่มีหยังอยู่

บทกลอนจากผู้บ้านนอกเพิ่นให้ชื่อว่าสุขสื่นชีวิตของคนเฮามันก็มีทั้งสุขแล้วก็เศร้ามีทั้งสุขสื่นสมหวังโศกเศร้าเหงาใจเคียงคู่กันไปมีมืดมีแจ้งเพิ่นว่าเคียงคู่เนาะมีเขียวดำกำแลเคียงขาวกันคือของนั่นแหละชีวิตต้องมีสุขโศกเศร้าเป็นของคำคู่กันว่าซะเนาะมื้อนี้มีความสุขบางเทื่อมื้ออื่นมีความเศร้าเสียใจก็มีเอาเป็นอีกหนึ่งบทกลอนที่ฝากเป็นความสื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้รับฟังบทกลอนต่อไปก่อนบทนี้จากโอทองคำอินซูมอบเป็นความสื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในบทกลอนที่ชื่อว่านั่งหนาวที่เถียงนาน้อยบัดนี้หยาวหยาวไม้ลมสายยามสายแสงแดดปุ่งขิงลงให้นาทางหน้าหญ้าอ่อนตีงใบเตื้องตามลายลมลายห้วยโคดวังขาดแห้งป่าคอนหมอขอนนกเจ้าบินผ่านพายเวียนแววนแวง้อยอยู่ถึงคันเทสู่ยามมันยามกกมาขามเข็มหัวลำงามมืองามเด็กน้อยปีนปลายขึ้นอิงเทิงงาถึงเขียงน้อยงอยฟังห้วยแคมป่ามันป่าสายกับนางเคยนอนอยู่ซอนสมซอนตอนเหตุนาปีนั้นเฮาห่วมแหงห่วมทุกเวียกงานสวยส่วนใจฟันไฟฝันแม่นว่ามีโมกย้อยโหยหัวหำหัวเกี่ยวเข้านาเหียงกันแข้งหนาวลมหนาวใจอุ่นหลายเหลือล้นถึงลมลอยทะลมใจบ่เคยย่อนย่านหนาวเยื่อยืดเหงื่อบัดนี้นางห่างห่างลาป่านองป่าลาให้นาเคยทำห่างหามบ่ฟังห้ามไอ้อยู่เดียวได้แท้คอยคองคนคองลมหนาวลอยเสียบเนื้อใจค่อยเมื่อคอยเถียงนาเรียบห่วยลมผ่านมาผ่านมันคือหนาวเหลือหลายลื่นหลังใจสลังยามขาดนางนวลน้องใจสายมันสายคิดอยากอายพี่น้องนาใกล้พองไก่ย่านพื้นมาว่าให้หัวใส่เสียงใสเมียหนีไปเอาผัวใหม่มาสมซ้อนเลยลีเสาเถียงน้อยคนเดียวโดยเดียวเหลียวหานางบ่พ่อเลยให้ทำให้

ยานโอทองคำอินซูวุฒก่อนของเพิ่นนั่งหนาวทีเถียงนาน้อยเพิ่นว่าแต่กี่แต่ก่อนก็เคยอยู่นำกันว่าซั่นเคยทำการผลิตอยู่ที่ทุ่งไห่ทุ่งนากับมาตอนนี้ก็จ้าไปอยู่ทางใดว่าซั่นปล่อยให้ไอ้โศกเศร้าเหงาง่วงปวงหาว่าซั่นเนาะจากห่างหายไปทางใดทุ่งนาที่เฮาเคยเฮ็ดนำกันทำการผลิตนำกันเดี๋ยวนี้มีแต่อายเด้อว่าซั่นโศกเศร้าแต่ก็ยังคงคอยอยู่ว่าซั่นเนาะเอาเป็นบทกลอนที่สร้างความบันเทิงให้กับเพื่อนมิตรรายการบ่หลายกับคงน้อยเนาะมาเหลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วก็สมควรแก่เวลาที่สิได้มาลาพาจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ไก่ส่วนวิสัญญาณดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังพร้อมด้วยนายสร้างส่งเสียงในสร้างบันทึกเสียงขออวยใจพรทุกท่านจะมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบอนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารทานห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุ้ยน้ำและอื่นๆ
1: จะเห็นในใดสนะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างที่รถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแล้วนี่ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและโหดด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทึนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกลียวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืนห้อย 3.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขี

เล็กขดเอาไว้เห็ดขอเล็กงอเอาไว้เห็ดเกี่ยวค้นขดเลี้ยวเอาไว้บอดีสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงตอนหับฐานเข้าสู่รายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเมื่อวันจันทร์ฮอดเมื่อวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ดวงตะวันรับหน้าที่ดำเนินรายการยามค่ำคืนแบบนี้เนาะก็มาเป็นแห่งจิตแห่งใจให้กับผู้ที่ว่ายังบ่ทันได้รับได้นอนยังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บางผู้บางคนเนาะก็แม่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ในเฮือนในศาลก็ดีหรือว่าหลายคนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่สถานที่ต่างๆโดยเฉพาะก็แม่นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบความปลอดภัยนี่แหละเนาะเพิ่นเฮ็ดเวียกก็ต้องเป็นโมงเป็นเวลาเป็นกะสับเปลี่ยนกันไปและผู้ที่ว่ากำลังขับรถขับเหือไปเหนือเมื่อใต้หรือว่าเฮ็ดเวียกยามค่ำยามคืนแบบนี้เนาะก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้ด้วยการฝากเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังบางคนโอ้ยคันฟังเพลงเข้ากับบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้ก็คือว่ามีกำลังแห่งใจในการเฮ็ดเวียกได้เนาะเฮ็ดเวียกกลางคืนเนี่ยมันก็อยากหลับอยากนอนแด่แต่คันว่ามีคนมาเว้ามาว่าหรือว่ามาโอ้มาลมมีเสียงเพลงม่วนๆก็ลืมความอิดความเมื่อยไปดังนั้นผู้ใดที่ว่าหาฟังอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะเขตใดท้องถิ่นใดกายาอยากฟังเพลงให้ถึกอกถึกใจก็อย่าลืมเป็นแห่งจิตแห่งใจให้กับโฆษกเด้อส่งขอความมาที่เบอร์020-5592-9492น้อมรับเอาทุกข้อคำคิดคำเห็นจากพ่อแม่พี่น้องเพื่อมาปรับปรุงรายการของเฮาให้ท่านได้รับฟังชัดเจนและกระจ่างแจ้งขึ้นเนาะ

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

หนึ่งสมองอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะสลับสับเปลี่ยนทั้งเสียงเพลงเสียงคลับเสียงลำข้อมูลข่าวสารความเป็นห่วงเป็นใยฝากตอนให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาได้หับฟังกันผ่านไปแนวใดก็ตามเนาะในปัจจุบันนี้ถ้าหลายคนก็คงจะฮู้แล้วว่าสภาพเศรษฐกิจตกต่ำเนาะภัยเงินเฟ้อค่าครองชีพสูงเข้ายากมากแพงซึ่งมันได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางเศรษฐกิจความต้องการของผู้บริโภคและการจ้างแรงงานสภาพการนี้เนาะเฮ็ดให้มีหลายประเทศได้ซอกหาวิธีแก้ไขด้วยกลยุทธ์ต่างๆแต่การผันแปรของสภาพการของโลกความบ่แน่นอนที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างในฮอปีที่ผ่านมาเฮ็ดให้หลายฝ่ายเนาะคาดคะเนว่าเศรษฐกิจของโลกยังสืบต่อผันแปรไปอย่างสับสนและคาดเดาได้ยากและสำหรับประเทศลาวเฮาซึ่งเป็นประเทศที่น้อยเนาะกำลังพัฒนาเมื่อเกิดภัยเงินเฟ้อค่าของชีพสูงเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยิ่งมีความสับสนตื่มอีกแต่แนวใดก็ตามเนาะก็ขอให้ทุกคนในสังคมจงพร้อมกันสร้างความเข้มแข็งมีสติสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองบ่ว่าจะเป็นเวียกงานอันใดกายาเวียกค่าเวียกขายเวียกให้เวียกนาเวียกหัวเวียกสวนหรือว่าเป็นพนักงานทหารตำรวจจังซี่เนาะเฮาก็ต้องมีสติบ่ว่าจะเป็นการใส่ใจสิ่งใดก็ขอให้ระมัดระวังมีการคิดไล่อย่างถี่ถ้วนหลีกเลี่ยงการลิ้นกินแบบฟุ่มเฟือยถ้าว่าเฮามีเงินมีคำหลายก็ต้องเก็บหอมรอมริดไว้ใส่ใจยามจำเป็นเวลาว่างก็ต้องสร้างกิจกรรมกับครอบครัวบ่ว่าจะเป็นการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์บ่เพื่อเฮ็ดให้ครอบครัวของเฮานี่มีรายรับหลีกเลี่ยงการใส่ใจแบบที่ว่าบ่จำเป็นเนาะเป็นผักมีซี่ซ้อมเป็นปูเป็นปลาอาหารการกินสิเฮาพอสร้างได้เฮ็ดได้เฮาก็ต้องญาติเอาเวลาที่ว่างนั้นมาเฮ็ดมาสร้างเพื่อให้ครอบครัวของเฮานั้นมีความอุดมสมบูรณ์

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยาไม่กินเองบ่ให้ปีนปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เพิ่อโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาค

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาติเสียงพิงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทําการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์น้องคอยบ่พ่อข้าวเห็นอ่างส่งจากตื่นเศร้ายามใดมีรายการรับฟังอยู่เขตใดท้องถิ่นใดภาคใต้ภาคเหนือหับฟังเป็นประจำจังสีเนาะอยากมีส่วนร่วมกับรายการของเฮาบ่ว่าจะเป็นขอฟังเพลงบอหรือว่าตำหนิส่งข่าวผลการหับฟังสัดเจนจะแจ้งประการใดเนาะสามารถส่งข่าวมาได้ที่เบอร์02055929492ได้เด้อหรืออยากจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจห้างห้านของท่านบ่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดน้อยเราต้องมีการโฆษณาเนาะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างกว้างขวางพวกเขาก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการโฆษณาให้กับท่านหรือว่าอยากจะสัมปทานคลื่นวิทยุของพวกเขาบ่ว่าจะเป็นคลื่น FM 103.7 บ่หรือว่าจะเป็นคลื่น FM 94.3 คลื่น AM จังซี่เนาะอยากจะลงสปอตบ่

ยิงโฆษณาจังซี่ก็แม่นยินดีต้อนรับทุกๆท่านหรือว่าผู้ที่มีแผนการอยากจะจัดสุดฝึกอบรมสัมมนาแต่ว่าบ่มีห้องประชุมไว้คอยห้องรับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาก็แม่นมีห้องประชุมไว้คอยบริการท่านมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดน้อยเนาะมีทั้งโคศกหรือว่าเครื่องเสียงห้องก็แม่นมีโต๊ะตั้งพร้อมกับแอร์ที่เย็นสบายตื่มอีกเนาะท่านที่ว่าสนใจก็แม่นสามารถติดต่อผัวพันมาได้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาตั้งอยู่กงกันข้ามกับเดินบ้านเจ้าอนุวงศ์ถนนภัยนามบ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่เบอร์020 5592 9492ในหมวงราชการ

0: ูมิค่ะหาว่าเงินขี่เกอร์โตละเมอซัมบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนา

ตอนทำมีรายการกลับมาในระยะนี้เนาะเฮาก็มีหลายสิ่งหลายอย่างอยากมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนาะในบ้านเฮาเมืองเฮาหลายคงเขตเวียกงานหลายแขนงการก็แม่นได้พร้อมกันสุ่มจิตสุ่มใจประกอบส่วนหน้าที่เวียกงานของตนเพื่อคำนับหับตนวันสำคัญของชาติที่จะมาฮอดมาถึงนี้เนาะและหนึ่งในหน้าที่เวียกงานที่ทุกคนเฮาต้องได้เอาใจใส่นั่นก็คือพร้อมกันปฏิบัติสอสะอาดโดยทุกภาคส่วนทุกสั้นคนในสังคมต้องได้เอาใจใส่อย่างเอาจริงเอาจังเพื่อเฮ็ดให้ทุกสถานที่มีความสะอาดงามตาน่าอยู่น่าพักผ่อนของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวอยู่ในประเทศลาวเฮาในปัจจุบันนี้ในระยะผ่านมาการจัดสรรเก็บเมียนขี้เหี้ยอยู่ในประเทศเฮาเนาะยังเป็นสิ่งที่ว่าท้าทายตลอดมาถึงแม้ว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะก็แม่นได้มีมาตรการหลายอันก็ตามแต่ว่าการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นว่ายังมีหลายอย่างเนาะที่ต้องได้เอาใจใส่ปรับปรุงคืนและมาฮอดปัจจุบันนี้ประชาชนในตัวเมืองใหญ่โดยเฉพาะแม่นอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี่มีบางบ้านประชาชนต้องได้รอท่ารถขี้เหี้ยในลายมือไปเก็บทิ่มสิ่งดังกล่าวเนาะได้กลายเป็นปัญหาการทิ่มขี้เหี้ยแบบสะสายและหลายครัวเรือนกระเมนได้ใช้วิธีการกำจัดขี้เหี้ยด้วยการจุดการซุ้มแต่บางครอบครัวก็บ่มีบ่อนจุดบ่อนซุ้มต้องได้รักษาหลายมืออันได้สร้างความเปื้อนเปื้อนและส่งกลิ่นเหม็นหลายขึ้นบางคนนี่ก็โอ้ยเหม็นขี้เหี้ยนี่ก็เจ็บเก้าเมาหัวกินข้าวก็บ่ได้นอนก็บ่หลับเนาะคนที่ว่าเป็นพยาธิประจำตัวยิ่งอันตรายดังนั้นปัญหาที่ว่าเก็บเมียนขี้เหี้ยนี่ทุกคนเฮาก็ต้องได้เป็นเจ้าการนำกันเนาะถ้าว่าขี้เหี้ยอยู่บ้านเฮามันเปื้อนก็ต้องเก็บรักษาใส่ธงดำมัดไว้เป็นบ่อนเป็นที่เนาะเพื่อว่าจะมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่มาเก็บเอาไปทิ่มบ่อนที่เพิ่นจัดสรรทิ่มบ่แม่นสิว่ามีความมักง่ายเนาะเอาไปทิ่มตามถนนหนทางดินเป้าว่างหรือว่าตามตะของห้องน้ำอันนั้นมันจะสร้างสิ่งที่บ่ดีเนาะนอกจากจะว่ามีกลิ่นเหม็นแล้วมันก็ยังสร้างภาพพดความบ่จบบ่งามให้กับแขกไปไทยมาที่มาเที่ยวลิ้นเที่ยวสมบ้านเฮาตื่มอีกเนาะเอาอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้มาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการซะก่อน

วลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วเนาะเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาเรื่องการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะเมนเอาใจใส่ป้องกันพยาธิไข้ยุงลายในแต่ละมื้อเนาะการรายงานของผู้ที่ว่าติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายอยู่บ้านเฮาเมืองเฮาก็เมนมีตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าในระยะนี้เนาะก็เป็นหน้าฤดูฝนแดดฉะนั้นมีฝนตกลงมามีน้ําอั่งน้ําขังและก็หญ้านี่เกิดขึ้นตามกลางบ้านฮานหญ้าของเฮามันหกมันเหื้อจึงเป็นเงื่อนไขเฮ็ดให้ยุงลายนี่สามารถแพร่พันธุ์ได้ง่ายทุกคนเฮาต้องได้พร้อมกันปฏิบัติ5ปอตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นวางออกอันที่1ก็แม่นต้องปิดฝาภาชนะที่บรรจุน้ําอยู่ในเฮือนนอกเฮือนของเฮาบ่ให้ยุงนี่มาวางไข่ใส่อันที่2มันเปลี่ยนถ่ายภัตถุภาชนะที่บรรจุน้ําสินว่าเต้าดอกไม้น้ําห้องตินตู้ถาดห้องจอกน้ํานี่อย่างเป็นประจําอันที่3ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนนอกเฮือนของเฮาบ่ให้มีกระปุกกระป๋องบ่ให้มีน้ําอั่งน้ําขังบ่ได้มันหกมันเหือก็ต้องทากต้องทางและต้องปฏิบัติทุกๆอาทิตย์ให้เป็นนิสัยเวลาเป็นไข้ก็ต้องไปพบแพทย์พบหมอให้แพทย์หมอเพิ่นกวดกินยาตามแพทย์สั่งแล้วเฮาจะมีสุขภาพแข็งแรงเป็นห่วงเป็นใยเป็นกําลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮามาฝากเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังม่วนๆเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดําเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสินทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา5โมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันอาทิตย์ขึ้น8ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388ตรงกับวันที่24พฤษภาคมคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00 น.รายการสดสื่นยามเช้า6:00 น.รายการอาเซียนวันนี้6:30 น.รายการสรุปข่าวประจำอาทิตย์7:00 น.รายการข่าวภาคเช้า7:30 น.รายการผู้แทนประชาชน8:00 น.รายการท่องเที่ยวลาว8:15 น.รายการประเทศจีนที่สวยงาม8:30 น.รายการมวลดีมีสุข9:00 น.รายการกาแดง10:00 น.รายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10:30 น.รายการละครวิทยุ11:00 น.รายการอาทิตย์บันเทิง12:00 น.รายการข่าวภาคเที่ยง12:30 น.รายการสนทนาลุงสร้างป้าสา13:00 น.รายการเพลงสากล14:00 น.รายการนิทานพื้นบ้าน15:00 น.รายการป้องกันความสงบ15:30 น.รายการประกันสังคม16:00 น.รายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ16:30 น.รายการเราจากเรื่องจริง17:30 น.รายการห้องเฮียนขงจื้อวสล. 18:00 น.รายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19:00 น.รายการข่าวภาคคำ 19:30 น.รายการท่องถิ่นดินลาว 20:00 น.รายการขับลำท่องถิ่น 20:30 น.รายการอาเซียนวันนี้ 21:00 น.รายการข่าว15 น.21:15 น.รายการไว้หนุ่ม22:00 น.รายการล้าตีเสียงเพลง23:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการสดสื่นยามเช้า

0: แก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดหน้า
1: แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่นยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกับปิดรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อพักผ่อนเนาะมิดรายการทานใดทีติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่บ่ว่าจะเป็นรับฟังผ่านทาง FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์และ 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้าไปรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.laหับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบพ่อการทำกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานะฮู้เคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดนมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับประธานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ก่อนที่จะไปหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สดสื่อเนียมเซาผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวได้หาฟังเสียงเพลงมันม่วนจากทางรายการผู้เฮาผ่านไปกับเข้ามาสื่อในระยะนี้ทางรายการก็มีข้อมูลข่าวสารนํามาฝากประธานเกี่ยวกับการปลุกจิตสํานึกท่านผู้ฟังในการเดินทางการไปการมาเนาะปัจจุบันนี้ก็มีความสะดวกสบายหลายคนนี่ก็หันมาสนใจรถเมล์ BRT เป็นจํานวนหลายขึ้นท่านผู้ฟังซึ่งการจราจรนอกบางจุดก็ยังมีความแออัดอยู่โดยเฉพาะก็คือในมือรัฐการในสมุทรด่วนในท่านผู้ฟังซึ่งสำหรับทางใดที่ว่าขับขี่รถส่วนตัวก็ยังให้ทุกคนนั้นหันมาใช้รถเมล์สาธารณะให้หลายขึ้นท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือการหันมาใช้รถเมล์ BRT เนาะเพราะว่าการเดินทางก็มีความสะดวกสบาย

ไส้ลดสันตูเนาะอาจจะไปมาพบความหนุ่มยากแดค่าใช้จ่ายนี่ก็จะมีค่าน้ำมันลดแดแต่ว่าถ้าว่าทุกคนลองหันมาสมไส้ลดเมย์บีอาร์ที่ให้หลายขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการประหยัดหลายจ่ายลดพรปัญหาความแออัดและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังรับประกันได้ถึงความปลอดภัยเพราะว่ารถเมย์บีอาร์ที่นี่ก็มีความปลอดภัยสูงท่านผู้ฟังหลายคนนี่ก็สงสัยเป็นประจำเนาะโดยเฉพาะกับแมนนักเรียนนักศึกษาของพวกเขาจะช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เขาต้องได้ประหยัดมัธยัสถ์ท่านผู้ฟังน้องหันมาสงสัยรถเมย์สาธารณะให้หลายขึ้นเพราะว่าจะเสื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมลดพรยานพาหนะส่วนตัวโดยเฉพาะก็คือลดพรการนำไส้ลดส่วนตัวตามเส้นทางต่างๆค่ะผู้ฟังจะส่งผลก็คือลดพรมลพิษทางอากาศและบรรหารลดข้อนน้ำอีกฉะนั้นค่ะผู้ฟังการเดินทางโดยการนำไส้ลดเมย์ BRT บ่เพียงแต่จะแสดงถึงความเอิ้นว่าทันสมัยเนาะเพราะว่าบางคนนี่ก็ได้สงสัยแล้วได้ทดลองขี่แล้วสะดวกสบายมี Wi-Fi ฟรีเนาะแอร์เย็นสบายท่านผู้ฟังและนอกจากนั้นก็ยังเป็นการประกอบส่วนเหตุให้ก็คือสังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสังคมและตัวเมืองสะดวกสบายไปมากับรถเมล์ BRT ท่านผู้ฟังและนี่ก็คือทางเลือกใหม่ของคนยุคใหม่ที่ต้องได้หันมาสนใจรถเมล์ BRT ให้หลายขึ้นตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: คยเป็น
1: ยินดีต้อนรับท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดเสียงยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังอันดับต่อไปนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆมาฝากบรรดาท่านและเนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้หลายสำนักงานองค์การต่างๆก็ได้มีการสร้างกระบวนการต้อนรับเนาะในโอกาสวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติปีนี้และทั้งแขวงจำปาสักเพิ่นก็ได้สุมใส่ปลูกต้นไม้ให้เป็นขบวนกว้างขวางท่านผู้ฟังท่านคำนีละวงกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าพันธกิจกรรมสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักได้ให้ฮู้ว่าการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูป่าไม้ในปี2026พันธกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงก็ได้กำหนดเขตฟื้นฟูด้วยธรรมชาติและปลูกเสริมก้องป่าในเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติในเนื้อที่ 5,323 เฮกตาร์สู่ศูนย์ปลูกเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติปีนี้ให้ได้จำนวน894เฮกตาร์ท่านผู้ฟังสำหรับสถานที่ในการตั้งเกียงปลูกต้นไม้ในการจัดในปุ่มยูสถาบันการเมืองในการปกครองประจำภาคใต้และกาทั้งเขตมหาวิทยาลัยแห่งชาติและกาปุ่มยูเขตอุทยานแห่งชาติท่านผู้ฟังและกาปุ่มยูเขตผู้บาดเจียงเนาะทั้งเมืองบาดเจียงนอกจากนั้นก็จะปลูกตามสถานที่ต่างๆที่เพิ่นได้กำหนดไว้ท่านผู้ฟังและนอกจากนี้เพื่อเป็นการปกปักรักษาป่าไม้ปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าปลูกแล้วก็ต้องได้มีการบูรณารักษาท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือต้นไม้ที่ปลูกแล้วก็ต้องได้บูรณารักษาให้เจริญเติบโตและเอาใจใส่ปลูกคืนต้นไม้ที่ตายไปแล้วท่านผู้ฟังเพื่อบ่ให้เนื้อที่ดินเปาวางและเฮ็ดให้ต้นไม้ที่ปลูกแล้วนั้นกลายเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีความเขียวสดงดงามปลูกต้นไม้ในมื้อนี้ก็เพื่อชีวิตที่ดีของลูกหลานในวันหน้าฉะนั้นจงพร้อมใจกันร่วมกันปกปักรักษาป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แนวว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกอีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีกลมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงกระลึ่งหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงค้อนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวว่าเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ขณะนี้ท่านผู้ชมฟังรายการสดเสียงยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเขามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเนาะนำมาฝากบรรดาทานประสาสัมพันธ์ทั้งห่างห้านบริษัทใดที่มีน้ำใจเนาะเพราะว่าทางวิทยุพวกเขาได้มีการระดมเครื่องท่านผู้ฟังเพื่อจะไปช่วยเหลือทางโรงเรียนมัธยมกินนอนสนเผาทั้งแขวงเวียงจันทน์เมืองวังเวียงท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่มีน้ำใจอยากประกอบส่วนเนาะบอกว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่มท่านผู้ฟังหรือว่าอุปกรณ์การเรียนก็ได้เนาะบอกว่าจะเป็นทั้งปึ้มบิ๊กสอปุ้มเขียนนี่แหละท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ว่ามีน้ำใจอยากช่วยเหลือทั้งน้องนักเรียนท่านผู้ฟังก็สามารถประกอบส่วนได้เด้อหรือว่าทั้งบริษัทห่างค้านใดที่อยากอุปถัมภ์น้ำใจวัตถุต่างๆท่านผู้ฟังหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์กีฬาก็ได้เนาะมือ1มือ2ก็ได้ท่านผู้ฟังก็ขอให้อยู่ในสภาพดีปกติเนาะที่ว่ายังสามารถใช้ได้ถ้าว่าท่านใดที่สนใจอยากบริจาคช่วยเหลือก็สามารถมาทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าจะมีการเดินทางในวันที่1มิถุนายนนี้เนาะพวกเขาจะได้เดินทางไปบริจาคเครื่องอยู่ทั้งโรงเรียนมัธยมกินนอนสนเผาที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: จำเดนเลียนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบุมิค่ะหาวางเงินขีดคือโตละเมอสั้นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: สิ่งทุกอย่างเพื่อความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการสดสืบยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังข้อมูลข่าวสารพร้อมด้วยสิ่งดีๆสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงจากทางรายการของเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้เบิ่งเวลานาทีจากทางรายการก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังเอาเป็นว่าส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงวนเส้นจากทางรายการหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการลาไปเพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่ในมื้อหน้าสบาย

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่ 567 กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับลาวและนูเวนซีแลนด์สืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายการพัวพันความมือ2ฝ่ายในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดของประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ระหว่างวันที่22หา26มิถุนาปีนี้
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของท่านอภิสันติบัณฑิตสอสุขาหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงภายในกัมพูชาคณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวนำโดยท่านพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวพร้อมด้วยคณะและการนำแขวงอัตปือแขวงจปาซักได้เดินทางเยี่ยมยามและเข้าร่วมกองประชุม2ฝ่ายที่ราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่13-14พฤษภาคมนี้การเคลื่อนไหวสันทวามัยตรีกัมพูชาของคณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวในครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันหัวมือและความสามัคคีที่มีมาแต่โดนนานให้นับมือแน่นแฟนเลิกซึ่งและเกิดดอกออกผลยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นก็เพื่อเข้าร่วมกองประชุมสรุปถอดถอนบทเรียนและทบทวนคืนบทบันทึกการหัวมือ2ฝ่ายระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในของกัมพูชาที่ได้ร่วมกันลงนามในระยะผ่านมาคณะผู้แทนทั้ง2ฝ่ายได้พร้อมกันตีราคาสภาพการของโลกและภาคพื้นที่มีการผันแปรอย่างสลับซับซ้อนมีทั้งกาลโอกาสและสิ่งท้าทายหลายอย่างต่อลาวและกัมพูชาแต่ถึงอย่างไรก็ตามภาครัฐบาลลาวและกัมพูชาเว้ารวมเว้าเฉพาะก็คือกระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในของกัมพูชานับมือเพิ่มทวีการพัวพันหัวมือแน่นแฟนเลิกซึ่งขึ้นกว่าเก่าเพื่อตอบต้านค้นบดีที่วางทำลายมั่งเพการพัวพันหัวมือระหว่าง2ประเทศพร้อมนั้นยังได้หัวมือกันสุ่มใส่สกัดกันและแก้ไขปัญหาหยอดท่อต่างๆให้ลดน้อยลงในระยะ1ปีผ่านมากระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในของกัมพูชาได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันเป็นปกติได้หัวมือในโครงเขตเวียกงานวีซ่าเฉพาะป้องกันความสงบทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามสายแดนติดจอดพลเด่นแม่นการหัวมือกันสกัดกันตานปรากฏการหย่อท่อในสังคมเหตุให้2ประเทศมีความสงบประชาชนไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบายและมีความปลอดภัยสำหรับที่ทั้งแผนการหัวมือประจำปี2016นี้ทั้ง2ฝ่ายได้เป็นเอกภาพหัวมือกันในหลายโครงเขตรักษาความสงบเส้นการหัวมือรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดนการหัวมือในการป้องกันสกัดกั้นและปราบปรามอาชญากรรมข้ามสายแดนการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกเมืองและรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนของทั้ง2ประเทศในเวลาเคลื่อนไหวอยู่ประเทศของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามขอบเขตสายแดนเวียกงานต้านการค้ามนุษย์และการหัวมือแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามคณะผู้แทนด้วยกันในพิธีก็ได้มีการลงนามบทบันทึกว่าด้วยการหัวมือระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในของกัมพูชาฝ่ายลาวลงนามโดยท่านพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบฝ่ายกัมพูชาแมนท่านอภิสันติบัณฑิตสอสุขาหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงภายในกัมพูชาภายหลังสำเร็จกองประชุมคณะนำกระทรวงป้องกันความสงบลาวและการนำแขวงอัตปือแขวงจปาซักได้เข้าเยี่ยมคำนาบสมเด็จมหาบวรทิบดีฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาท่านพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ต่างหน้าคณะรายงานจุดประสงค์การเดินทางเคลื่อนไหวเยี่ยมยามราชอาณาจักรกัมพูชาให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบจากนั้นสมเด็จมหาบวรทิบดีฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้แสดงความต้อนรับและสมเชย ต่อขนานนำกระทรวงป้องกันความสงบการน้ำแขวงอัตปือแขวงจำปาสักที่ได้มาเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่ราชอาณาจักรกัมพูชีบสพ.แม่นการเหตุเวียกร่วมกับกระทรวงภายในกัมพูชีพร้อมนั้นท่านนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชียังได้เน้นให้ส่งกำลังสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันหัวมือที่ดีระหว่างลาวกัมพูชีให้มั่นคงทนงแก่นสืบต่อให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เลือกซึ่งกว้างขวางขึ้นเพื่อพัฒนาส่งกำลังให้เติบใหญ่เข้มแข็งหาประกันให้สองประเทศลาวกัมพูชีมีความสงบปลอดภัยประชาชนสองชาติไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบายสร้างความเข้มแข็งในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญเฮืองในโอกาสนี้คณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวอย่างได้เข้าวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์เอกราชและอนุสาวรีย์เจ้านรดมสีหานุเยี่ยมยามสถานทูตลาวประจำกัมพูชีตื่มอีก
0: กองประชุมรัฐมนตรีสภาประชาคมอาเซียนสมัยพิเศษจัดขึ้นเมื่อบุรีรัมย์ในรูปแบบทางไกลในนี้คณะผู้แทนจากลาวนำโดยทานมาลัยทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทั้งเป็นรัฐมนตรีสภาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของลาวพร้อมด้วยคณะเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปรึกษาหรือร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและกลุ่มร่วมพัฒนาเกี่ยวกับผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อความมั่นคงด้านพลังงานในภาคพื้นโดยเฉพาะความมั่นคงด้านพลังงานและด้านเสบียงอาหารระบบตรงสู่การสนองการขนส่งกองประชุมได้เน้นถึงผลกระทบต่อการสนองความผันผวนของราคาน้ำมันและไอแก๊สที่มีท่าเอียงสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากสภาพอยู่ตะวันออกกลางพร้อมนี้กองประชุมยังได้ปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับวิธีการรับมือต่อสถานการณ์ในต้นหน้าซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนก็ได้มีมาตรการและนโยบายของตนในการรับมือวิกฤตการดังกล่าวและเพิ่มทวีการร่วมมือในอาเซียนเซ็นสัญญาการค้าด้านสินค้าอาเซียนสัญญาการค้าเสรีกับประเทศกูจิรจาและสัญญาอาเซฟกองประชุมครั้งนี้ยังได้พร้อมกันพิจารณาหับพงเอาแถลงการร่วมของรัฐมนตรีสภาประชาคมอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะได้เน้นถึงการเร่งรัดโครงการร่วมมือด้านสายส่งพลังงานไฟฟ้าอาเซียนการสร้างความเข้มแข็งโครงการเสื่อมต่อท่อส่งน้ำมันการปรับปรุงสัญญาความมั่นคงด้านน้ำมันเชื้อไฟภาคพื้นอาเซียนการส่งเสริมการนำไส้พาหนะที่นำไส้ไฟฟ้าและการหับประกันความมั่นคงด้านพลังงานระบบการสนองความมั่นคงเศรษฐกิจภายในและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอาเซียน
1: ในระหว่างวันที่14-15พฤษภาคมนี้ทานพงศวรรค์ศรีสุราษฎร์รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทางเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของลาวพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารืออาเซียนนูเวลเซลังครั้งที่33ที่ไคเซอร์ประเทศนูเวลเซลังกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยการเป็นประธานร่วมของเวียดนามในนามประเทศประสานงานการปัวพันอาเซียนนูเวลเซลังโดยการเข้าร่วมของบรรดาหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนผู้ต่างหน้าและกองเลขาอาเซียนกองประชุมได้ทบทวนคืนหมากผลของการหัวมือในระยะผ่านมาและกำหนดทิศทางการหัวมือในต่อหน้าภายใต้การเป็นครูหวมยุทธศาสตร์หอบด้านพร้อมทางปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านภูมิศาสตร์การเมืองที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานเสบียงอาหารและตองโซการสนองสินค้าในภาคพื้นสำหรับลาวได้ประกอบความเห็นเพื่อสุขยูการหัวมือในบรรดาขั้นแห่งการบริมสิทธิ์โดยเฉพาะการหัวมือข้ามเสาค่ำเสริงได้เน้นนักถึงการจัดตั้งปฏิบัติแผนเวียกคอลิเติมเพื่อการเสื่อมยงอาเซียนฉบับที่5และแผนยุทธศาสตร์การเสื่อมจอดอาเซียนเพื่อลดพรความแตกตนด้านการพัฒนาและการพัฒนาพื้นฐานโครงรางในภาคพื้นการหัวมือด้านสิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศกสิกรรมทันสมัยและการหันเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลาวแสดงความขอบใจต่อการสนับสนุนด้านการศึกษาผ่านทุนมานากิของนูเวลเซลังที่แนะใส่การพัฒนาบุคลากรในขั้นแห่งการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์รวมทั้งในขั้นแห่งอาชีวศึกษากองประชุมได้เห็นดีสืบต่อพันขยายแผนปฏิบัติงานอาเซียนนูเวลเซลังให้มีประสิทธิผลสูงสุดรวมทั้งการกระเกี่ยมความพร้อมให้แก่กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนูเวลเซลัง ที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎปี2026นี
0: ้เมื่อบทดนวันนี้อยู่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งสภารัฐมนตรีองค์การพลังงานสากล2026ได้รับรองเอาข้อเสนอของเวียดนามเข้าเป็นประเทศเสื่อมโตขององค์การพลังงานสากลอย่างเป็นทางการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารขององค์การพลังงานสากลมีความเห็นโดยแนะนำว่าการร่วมมือได้มุ่งไปถึงการสร้างระบบพลังงานทั่วโลกที่ปลอดภัยเยือกเย็นและรับประกันค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมให้แก่ทุกๆประเทศพร้อมกันนั้นยังได้ยังเห็นว่าประชาชนหลายกว่า100ล้านคนพร้อมด้วยแหล่งพลังงานที่อุดมสมบูรณ์คือไฟฟ้าแสงตะเวนไฟฟ้าพลังงานน้ำไอแก๊สและความสามารถในการพัฒนาไฟฟ้านิวเคลียร์ในอนาคตและเวียดนามจะสวมบทบาทเสริมตัวสำคัญในองค์การพลังงานสากลทานจริงดึกให้เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำฝรั่งได้เน้นนักว่าเวียดนามเข้าร่วมองค์การพลังงานสากลมีความหมายสำคัญพิเศษเมื่อประเทศก้าวเข้าสู่ระยะพัฒนาใหม่ติดพันกับบรรดาเป้าหมายการปล่อยธาตุคาร์บอนให้ลดลงในระดับศูนย์และหันพลังงานเป็นสีเขียว
1: กองประชุมรัฐมนตรีสาวหนุ่มและกีฬาอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ปี2026ได้ไขขึ้นในวันที่4พฤษภาคมนี้อยู่บาหลีอินโดนีเซียกองประชุมมีหัวข้อเพิ่มทวีการร่วมมือสาวหนุ่มอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้และการทูตกีฬาเพื่ออนาคตแบบยั่งยืนโดยเน้นหนักถึงความสำคัญของการทูตกีฬาและเพิ่มทวีการร่วมมือในภาคพื้นเพื่อแก้ไขบรรดาสิ่งท้าทายในอนาคตสิ่งดังกล่าวรวมทางบทบาทของคนหุ่นหนุ่มด้วยฐานะเป็นบรรดาการนำกำหนดทิศทางพัฒนาของอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ในเวทีสากลในโอกาสนี้ทานอีริกโทเฮอร์รัฐมนตรีสาวหนุ่มและกีฬาอินโดนีเซียเน้นนักว่าอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังบ่มซ่อนหลายพอสมควรเพื่อสร้างอนาคตแบบยั่งยงผ่านการร่วมมือข้ามสายแดนและการท่องเที่ยวกีฬาและแขนงอุตสาหกรรมกีฬาพร้อมกลายเป็นบรรดาภาคส่วนที่ขาดบ่ได้ของการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตบรรดาวละประชุมในกองประชุมครั้งนี้บ่เพียงแต่เพิ่มทวีการร่วมมือและรักษาทวงท่าพัฒนาของภาคพื้นเท่านั้นหากยังแก้ไขบรรดาปริมาณสิทธิ์ที่หาก็พ้นเด่นรวมทางสุขภาพจิตโอกาสเหตุเวียกจิตใจสตาร์ทอัพทักษะดิจิตอลและสำคัญที่สุดแม้นการมอบสิทธิ์ให้แก่สาวหนุ่ม
0: ท่านเนื้อฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปใจทานมาเป็นบรรยากาศรับฟังเพลงห้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุนันฟังเกี่ยวกับลาวและนูเวสลังสืบโตหัดแน่นและเสริมขยายการพ่อพันธุ์หัวมือสองฝ่ายในระยะฮอบฮูเรื่องอาเซียน

0: ดยตอบสนองตามการเสนอเสริญของท่านวินสตันปีเตอร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนิวแอนซีลังท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวพร้อมด้วยภรรยาและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมยามนิวแอนซีลังอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่14-15พฤษภาคมนี้เพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่างสองประเทศให้นับมือนับแน่นแฟนและขยายตัวยิ่งขึ้นในตอนเช้าของวันที่14พฤษภาคมนี้ที่รัฐสภานิวแอนซีลังท่านรองนายกรัฐมนตรีได้พบปะสองฝ่ายอย่างเป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศนิวแอนซีลังสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือที่มีมาแต่ดุนานระหว่างลาวและนิวแอนซีลังที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในตลอดระยะเวลาหลายกว่า6ทศวรรษที่ผ่านมานับแต่สั่งตั้งสายพัวพันการทูตร่วมกันในวันที่17กุมภาพันธ์1963เป็นต้นมาแสดงออกในการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของการน้ำขันสูงของทั้งสองประเทศอย่างเป็นปกติและการพัวพันหัวมือสองฝ่ายที่มีผลสำเร็จในระยะผ่านมาพร้อมเดียวกันนั้นสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการพัวพันหัวมือในด้านต่างๆเช่นการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์การเก็บกู้ระเบิดปอทันแตกการหัวมือด้านพลังงานการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมการหัวมือทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอื่นๆพร้อมทั้งเห็นดีจะสืบต่อเหตุเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือสองฝ่ายในด้านต่างๆให้นับมือแตกดอกออกผลและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นในสุมปีต่อหน้านอกนั้นสองฝ่ายยังได้แจ้งสภาพการพัฒนาภายในประเทศให้กันและกันทราบพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นต่อสภาพการภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันโอกาสนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้ต่างหน้าให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อรัฐบาลและประชาชนนิวแอนซีลังที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่ลาวตลอดระยะผ่านมาในด้านต่างๆรวมทั้งการสนับสนุนการเป็นประธานกองประชุมสุดยอดอาเซียนของลาวในปี2024ที่ผ่านมาพร้อมนี้ยังได้เสื้อเซินรัฐมนตรีต่างประเทศนิวแอนซีลังเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการและพร้อมทั้งเสื้อเซินเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ทีลาวจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกันยายนปีนี้ในโอกาสนี้ท่านวินสตันปีเตอร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนิวแอนซีลังได้ตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามครั้งนี้ซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือที่ดีระหว่าง2ประเทศให้นับมือนับขยายตัวยิ่งขึ้นและยืนยันจะให้การสืบต่อสวยเดือลาวในโครงเขตที่จำเป็นเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของลาวรวมทั้งการเยี่ยมยามลาวในอนาคตในโอกาสเยี่ยมยามครั้งนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารยังได้พบปะหารือกับท่านนางนิโคล่ากริกรัฐมนตรีหับผิดสอบเวียกงานการค้าสิ่งแวดล้อมและแม่หญิงนิวแอนซีลังเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการพัวพันหัวมือสองฝ่ายทางด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอื่นให้ขยายตัวยิ่งขึ้นและยังได้เยี่ยมยามรัฐสภานอกจากนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารพร้อมด้วยคณะยังได้เยี่ยมยามขั้นตอนการดำเนินงานของรัฐสภาห้องวางแสดงการสร้างรูปเงาหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินิวแอนซีลังพบปะพี่น้องคนเสื้อชาติลาวที่ดำรงชีวิตอยู่นิวแอนซีลังและพบปะอบรมกับนักศึกษาลาวที่กำลังศึกษาและฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยวิกตอเรียแห่งวิลลิงตันอีกด้วยการเยี่ยมยามครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมเกียรติจากฝ่ายนิวแอนซีลังซึ่งส่องแสงให้เห็นถึงสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่างสองประเทศที่นับมือนับเติบใหญ่ขยายตัวและนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติ
1: ลาวและนิวแอนซีลังสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายการพัวพันหัวมือสองฝ่ายซึ่งได้นำมาเสนอสุทันฟังในระยะหบหูเรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านพ่อใหม่เกียรติตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา6:00 น. 6:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567 กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปใจท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังเพลงห้องจากรายการตื่มอีก1เสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสนานฟังเกี่ยวกับแล้วจะเป็นเจ้าภาพจัดของประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ระหว่างวันที่22-26มิถุนายนปีนี้ในระยะประชาคมอาเซียน

0: ระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีความคืบหน้าหลายด้านในการหางหากะเกียมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่89และกองประชุมปิ่นอ้อมอื่นๆที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่22หา26มิถุนายนปีนี้ในวันที่23เมษายนที่ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้จัดกองประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าของบรรดากรรมการและอนุกรรมการฝ่ายต่างๆทั้งแบบเชิงนานและออนไลน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านกิ่งมโนพรหมมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทั้งเป็นรองคณะซี่นำรวมซึ่งมาฮอดปัจจุบันเห็นว่ามีความคืบหน้าไปหลายด้านเป็นต้นด้านเนื้อในด้านพิธีการการหับต้นสถานที่ประชุมที่พักขนส่งอาสาสมัครติดตามแขกป้องกันความสงบแพทย์และด้านสื่อมวลชนในของประชุมต่างหน้าของแต่ละกรรมการได้รายงานหน้าเวียกของตนที่จะตั้งปฏิบัติผ่านมาและแผนในต่อหน้ารวมทั้งข้อสะดวกข้อยุ่งยากสิ่งท้าทายและแผนงบประมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งสั่งรวมได้ว่าแต่ละหน้าเวียกมีการดำเนินการจัดตั้งปฏิบัติอย่างตั้งหน้าและสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้โอกาสนี้ทานกิงมโนพรหมมหาไซได้แสดงความสมเสยต่อกรรมการทุกฝ่ายที่ได้มีความหับผิดชอบสูงในการเป็นเจ้าการห่างหากกะเกียมนาเวียกภายลาวเหตุให้มาฮอดเวลานี้แม้นมีความคืบหน้าไปหลายบ่ว่าจะเป็นด้านเนื้อในวลากองประชุมพิธีการต้อนรับต่างๆรวมไปถึงการจัดการด้านแผนงบประมาณการเงินสถานที่ห้องประชุมที่พักอาศัยของแขกพาหนะหับไส้ของประชุมจัดแผนให้แขกทัศนะท่องเที่ยวตัวเมืองอาสาสมัคร LOVO การป้องกันแพทย์และการโฆษณาข่าวสารแต่แนวใดก็ตามท่านรองรัฐมนตรียังได้แสดงความเป็นห่วงพร้อมทางเน้นหนักให้แต่ละกรรมการเพิ่มทวีความเอาใจใส่หับผิดชอบขึ้นตื่มในรายละเอียดเวียกของตนอย่างรอบด้านเพื่อหับประกันเหตุให้การเป็นเจ้าภาพของลาวเว้ารวมและเว้าเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาที่จะเป็นเจ้าการในครั้งนี้ให้ออกมาอย่างมีผลสำเร็จและจบงามทุกประการ
1: ที่ท่านฟังผ่านไปนั้นแมนลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ระหว่างวันที่22หา26มิถุนายนปีนี้ซึ่งได้นำมาเสนอสู่ท่านฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองบรรลังทองเกียงคำสุนีและจันทศรศรีหนาฏต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

ที่ยวทางผู้สุดเส้นอย่าถอยหลังให้เขาสาแหน่งสู่ตานาพุ่นเขาจังห้องวาหารสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการของพวกเขานี้ก็มีนำเสนอให้มิตรรายการนะครับฟังเป็นประจำนอนทุกวันจันทร์หามื้อวันศุกร์หามื้อวันอาทิตย์นะทุกวันจันทร์หามื้อวันอาทิตย์เริ่มต้นแต่เวลา6โมงครึ่งหาเวลา7โมงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ตึมีเพื่อให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านสามารถติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ได้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว www.lnr.org.la หรือว่า .la บ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อๆก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อตอนเช้าของวันอาทิตย์เนาะเป็นมื้อพักมื้อพรอีกมื้อนึงท่ามกลางบรรยากาศอยู่นครหลวงวิญจันทร์สภาพดินฟ้าอากาศนี่ก็ถือว่าเย็นสบายเนาะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องว่าซั่นซะเนาะหลังจากอาทิตย์1ผ่านมามีฝนตกอย่างต่อเนื่องอยู่นครหลวงวิญจันทร์ก็เช่นเดียวกันเนาะและอยู่ทั้งแขวงอื่นเด้เป็นแนวใดเนาะมีอากาศสภาพดินฟ้าอากาศมีฝนตกคือยังอยู่นครหลวงวิญจันทร์บ่เนาะสำหรับอยู่นครหลวงวิญจันทร์นี่โอ้ฝนตกนี่ถือว่าแห้งหลายพอสมควรได้แห้งหลายพอสมควรเป็นบางระยะเนาะบางมื้อก็เบิดมื้อเลยฝนตกเฮ็ดให้สภาพดินฟ้าอากาศอยู่นี้อยู่นครหลวงวิญจันทร์นี่เย็นสบายเนาะแต่ว่าเคียงคู่กับนั้นหนทางได้ท่านผู้ฟังหนทางนี่ก็มื้อนได้ฝนตกใส่บางบ่อบางที่ก็เป็นบวกเป็นคุ้มเป็นขี้ตมไปซะแน่ยังบ่มีทางอย่างบางบ่อนบางห้อมบางบ้านเนาะยังบ่มีทางอย่างเข้าถึงฉะนั้นก็ค่อยไปค่อยมาท่านผู้ฟังค่อยไปค่อยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันจะไปเหยียบน้ำขี้ตมซึ่งกันได้เนาะถูกด่าซะได้เนาะไปเหยียบน้ำขี้ตมซึ่งกันผู้ที่

จันทร์ทุกๆบ้านทุกๆเมืองจะมีเส้นทางโฮมนั่นที่ว่ามีคุณภาพเที่ยวไปเที่ยวมาอย่างสะดวกสบายแบบนี้นะอดใจท่าอดใจรออีกเนาะประชาชนก็ต้องเห็นใจน้ำกันอะไรเนาะภาครัฐเพิ่นก็บ่ได้นิ่งนอนใจเพิ่นก็หาช่องทางหาวิธีทางที่จะช่วยอยู่แต่ว่าในการก่อสร้างเส้นทางต่างๆนี่ก็โอ้ใช้งบประมาณอย่างมหาศาลเลยเนาะถ้าว่าเฮาบ่ไปเฮ็ดเวียกตัวจริงเฮาบ่ฮู้ดอกว่ามันเป็นแนวใดรายรับรายจ่ายเป็นแนวใดเนาะต้องซอกทื่นมาแบบใดสำรองแบบใดแก้ไขสุขเสริญแบบใดทื่นระยะยาวเฮ็ดแนวใดเนาะฉะนั้นก็ขอให้เห็นใจน้ำกันถือว่าเป็นปัญหาร่วมเนาะอดทนสู้ส่วนไปก่อนทุกยากกว่านี้เพิ่นก็ยังผ่านผ่านมาได้เนาะฉะนั้นอดใจท่าอดใจรออาจจะสู้เฝ้าตำหนิตีเตียนหลายเนาะให้เห็นเป็นปัญหาร่วมน้ำกันประชาชนก็ได้เนาะรัฐก็เห็นใจประชาชนประชาชนก็เห็นใจรัฐช่วยกันเฮ็ดช่วยกันสร้างช่วยกันสาสินะมันก็จะเวียกงานต่างๆก็จะบรรลุผลสำเร็จไปอย่างจบงามก็ให้เข้าใจว่าพื้นฐานของเฮาก็เป็นประเทศที่น้อยด้อยพัฒนาแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นก็สู้ส่วนมาปานนี้ก็50กว่าปีผ่านมาเนี่ยโอ้ถือว่าสมเสยหลายได้ภาครัฐเพิ่นมีนโยบายมีแนวทางที่ถูกต้องแล้วประชาชนก็อยู่ทางทํามาหากินสังคมก็มีความสงบความปลอดภัยมันก็ปราศจากบ่ได้ดอกเรื่องมะเร็งเรื่องเล็กๆน้อยๆเนาะในโดยเฉพาะแม่นปัญหาย่อท้อในสังคมมันก็อาจปราศจากบ่ได้บ่ประเทศใดก็มีเช่นเดียวกันสภาพเศรษฐกิจมีการพัฒนาขึ้นสภาพบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆก็มีการเคียงคู่กับกันไปนํามาแหละเนาะคันว่าปรากฏการณ์ย่อท้อเรื่องอุบัติเหตุเรื่องอย่างต่างๆก็ลางพาหนะกันหลายเนื่องจากว่าคนเฮามีเงินมีค้ําหลายว่าซั่นซะซื้อรถซื้อรางมานี่หลายบางคนก็ว่าจมแต่บ่มีเงินแต่ว่าเห็นซื้อรถใหญ่เที่ยวกันว่าซั่นจักรถจักรถหยังก็สามารถซื้อได้อันนั้นแหละแสดงให้เห็นถึงสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของบ้านเฮาว่าซั่นซะเนาะภาครัฐเพิ่นมีแนวทางให้แล้วพวกเฮาก็ผันขยายเอาเนาะพวกเฮาก็ผันขยายเอาเนาะช่วยกันเฮ็ดช่วยกันสร้างอะไรเนาะรถราพัฒนากันแออัดขึ้นแล้วก็คือก็ให้เกิดบรรดาอุบัติเหตุตามท้องถนนต่างๆนี่ก็หลายเช่นเดียวกันเนาะฉะนั้นก็ค่อยไปค่อยมาแหละท่านผู้ฟังเนาะอดทนใจรออดใจรอระยะนี้ก็ยามฝนแน่เนาะนอกจากระมัดระวังตามถนนหนทางเส้นทางมืนเส้นทางอย่างต่างๆก็เคียงคู่กันนั้นพยานไข่ยุงหลายนี่ก็ยังเป็นปัญหาสำคัญที่ก็พวกเขาจะต้องได้เอาใจใส่เติมอีกเนาะในการกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ของยุงหลายระยะยามฝนคือจังซี่ก็เชื่อแน่ว่าโอ้หลายบ่อนหลายที่ก็หญ้าก็หกก็เหือมีน้ำท่วมน้ำขังน้ำอ่างตามห้วยห้องคลองบึงตามอย่างตีนรถเก่ากระโปะกระป๋องหมดนั่นนะฉะนั้นก็คอยเฮ็ดคอยสร้างคอยสาคอยพัฒนาคอยทางไปในแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะเพื่อบ่ให้มียุงลายมาไข่ใส่เป็นบ่อนพ่อพันธุ์ของยุงลายไข่ใส่แล้วมันถือว่าเฮ็ดให้เฮานี่เสี่ยงต่อการเป็นพยาธิไข่เลือดออกหรือว่าไข่ยุงลายอัตราการเสียชีวิตนี่ก็โอ้หลายในแต่ละปีเนาะในแต่ละปีฉะนั้นก็ติดตามรับฟังสุขาศึกษาของภาคส่วนเกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุขคันว่างออกอย่างเข้มงวดนั่นแหละเนาะเฮ็ดอะไรให้มันปราศจากจากพยาธิโรคาต่างๆเนาะเอามื้อนี้เด็ดอรุณแก้ววิไลก็นับรับหน้าที่ดําเนินรายการก็จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารมาเริ่มต้นทําอิฐนี่แม่นจะไปแจ้งเตือนก่อนเนาะสภาพอุตุนิยมเนาะการแจ้งเตือนจากอุตุนิยมสภาพดินฟ้าอากาศเฮานี่แหละทางอุตุนิยมและอุตุศาสตร์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ได้แจ้งมาได้เพิ่นก็จะเพิ่นก็เว้าให้ฮู้ว่าฝนตกหนักน้ำท่วมสุและก็น้ำท่วมอังเนาะในระยะ21 23 21 23เด้พฤษภานี้ซึ่งมันเกิดจากยอมความกดอากาศต่ำที่มีกำลังปานกลางนะได้ปกคลุมอยู่ทั่วทุกเขตทางภาคเหนือของลาวสมทบกับกระแสลมตะเวนตกตะเวนตกเสียงใต้มีกำลังแรงพัดปกคลุมซึ่งจะเหตุให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นในแต่ละภาคโดยเฉพาะอยู่ทางภาคเหนือลงหาภาคกลางและนครหลวงวิจันทร์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างและก็จะมีฝนตกหนักหาตกหนักหลายเนาะพร้อมทั้งจะมีลมพัดแรงอยู่ทั่วไปในระยะ21หา23พฤษภานี้เนื่องจากระยะอาทิตย์นี้มีฝนตกติดต่อกันหลายวันเนาะจึงอาจจะเฮ็ดให้เกิดน้ำท่วมสุนี่น้ำท่วมอังท่วมขังเนาะในตัวเมืองทางภาคเหนือภาคกลางนครหลวงวิจันทร์เองเนาะในระยะ1หา3วันในตัวหน้านี้ดังนั้นก็จึงแจ้งถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองท้องถิ่นและก็องค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในแต่ละภาครวมทั้งนครหลวงวิจันทร์จงมีสติระมัดระวังและก็รับเตรียมพร้อมรับมือต่อสภาพฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้มีน้ำท่วมสุ

น้ำท่วมอ่างน้ำท่วมขังในตัวเมืองกาสำคัญกับขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์อย่างตัวเนื่องเลยท่านผู้ฟังแจ้งเตือนสภาพอากาศก่อนได้เริ่มต้นระยะทำอิฐของรายการในกระไดเนาะเนื่องจากว่ากระแมนอยู่ดอกฝนตกฟ้าฝนสุนทาตกมาในหัวปีอย่างซี่ก็มีบอนเหตุการณ์ผลิตน้ำเหตุการณ์ผลิตโดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปีดอกบางบอนก็กำลังเก็บเกี่ยวข้าวนาแสงได้เมียนมัดเก็บเกี่ยวข้าวนาแสงเตรียมใส่การผลิตข้าวนาปีเนาะที่จะเปิดการผลิตนี่แหละบางบอนก็เปิดการผลิตแล้วนะเปิดฤดูการผลิตแล้วมีการไถฮูดเฮ็ดนาหวานบางบอนบางที่ก็ได้เนาะเฮ็ดนาหวานเอาแล้วแต่สภาพเงื่อนไขของแต่ละท้องถิ่นเนาะว่าจะเป็นคือจังใดเนื่องจากว่าชาวกสิกรของพวกเขาจะเฮ็ดนาได้ก็แล้วแต่ดอกมีความรู้มันขยันเพียรเนาะมีมูลเสื้อรู้มันขยันเพียรมาแต่ดึกดำบรรพ์พวกแหละมาแต่สมัยตะกี้จะแล้วมาแต่ผู้รุ่นพ่อรุ่นแม่เฮาพวกแหละเนาะมามูลเสื้อรู้มันขยันเพียรแบบนี้การทรงเสียงถึงบทกวีหรือบทกาพย์ก่อนต่างๆที่เพิ่นได้ประพันธ์ขึ้นมาเนาะนักประพันธ์รุ่นเก่าๆเพิ่นได้ประพันธ์ขึ้นมาคือยกตัวอย่างคือไปเหยียบหมามาเหยียบเขียดนี่เด้ก็แสดงให้เห็นถึงการตื่นดึกลุกเช้าการความดุมันขยันเพียรของประชาชนลาวบดาเผ่าเนาะมาอยู่ตีนขันใดอยู่กองตารางครับแล้วเพิ่นก็เหยียบเอาเพิ่นไปดึกได้เนาะมาเหยียบเขียดคําแล้วเพิ่นจึงกลับมาเฮือนเหตุการณ์ผลิตสู่ส่วนแดดสู่หลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินเนาะชาวไร่ชาวนาชาวหัวชาวสวนชาวเกษตรกรของพวกเฮาก็โอ้ถือว่ามีมวลเสื้อดุมันขยันเพียรเฮ็ดเพิ่มพูนผลิตผลสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวได้เนาะมีรายรับเข้าสู่ครอบครัวแล้วก็มีส่วนแห่ไว้เหลือขายกลายเป็นสินค้าเอารายรับเข้ามาเนาะพัฒนาสร้างสารครอบครัวก็คือสร้างสารพัฒนาประเทศชาติของพวกเขาแหละเอายามฝนจังซี่ก็แน่นอนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะติดพันกันกับอาหารการกินนี่แหละติดพันกันกับอาหารการกินโดยเฉพาะอาหารที่หาได้จากธรรมชาติยามแค่ยามฝนจังซี่เนาะอาหารป่านี่เป็นต้นเป็นเฮ็ดนี่นะในระยะ 2-3 มื้อผ่านมานั้นก็มีสภาพการเบื่อเฮ็ดอยู่ทางเมืองแบ่งแขวงอุดมไซเพิ่นแหละเนาะก็คือพวกเขาเฮ็ดนํากันอยู่ในโซเชียลมีเดีย10คนพุ่นใดตามที่เดชอรุณได้สัมภาษณ์เนาะเดชอรุณได้สัมภาษณ์ถึงว่า10คนพุ่นใดในเบื้องต้นหันเป็นการปฐมพยาบาลจากภูมิปัญญาท้องถิ่นก็สามารถปฐมพยาบาลได้แล้วก็นําส่งตัวคนเจ็บจํานวน10คนนั้นไปห้องหมอเนาะไปห้องหมอเพื่อว่ารับการเป็นปัวตามหลักวิชาการแพทย์แต่มาในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าแม่นปลอดภัยดีแล้วจำนวน10คนหั่นเนาะปลอดภัยดีแล้วฉะนั้นก็จะแจ้งเตือนฝากถึงประชาชนที่ว่าอาศัยอยู่เขตใกล้เคียงมีเขตป่าเขตอย่างเขตนาเขตป่าเขตตีนผู้ตีนผายเนี่ยเข้าไปหาเครื่องป่าของดงซีโดยเฉพาะเป็นเฮ็ดปวกเฮ็ดอย่างต่างๆนี่แหละเนาะเฮ็ดที่เคยกินก็สามารถมีธาตุเบื่อได้เนื่องจากว่ามันมีสารพิษตกค้างหลายเนาะมีสารพิษตกค้างหลายฉะนั้นก็เฮ็ดให้เกิดมีอาการเบื่อเฮ็ดเนาะเฮ็ดให้มีอาการเบื่อฉะนั้นควรรู้จักควรใจแยกว่าระยะนี้คันว่าหลีกเลี่ยงได้ก็บ่ควรเอามาบริโภคอะไรเฮ็ดก็ได้ที่เกิดขึ้นตามป่าถ้าว่าเบื่อนี่นะถึงขั้นเสียชีวิตได้ท่านผู้ฟังเนาะระมัดระวังเนาะการเบื่อเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดเป็นพิษนี่นะท่านผู้ฟังการนี้การแยกอรุณจะยกเอามาบางชนิดเนาะของเฮ็ดเบื่อนี่ถ้าหากว่าได้ครับพิษจากเห็ดเหล่านี้อาการแสดงออกเป็นคือจังใดเนาะในกรณีทำอิฐนี่นะถ้าว่าเห็ดเบื่อให้แห้งสนิทนะบางสนิทนี่หลังจากกินเข้าไปแล้วนี่6หา24ชั่วโมงได้จะมีอาการถอกท้องท้องบิดอย่างหุนแห้งปวดฮากนี่หลังจาก24ชั่วโมงจะมีอาการตับและหมากไขหลังบ่เฮ็ดเวียกเนาะแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตอยู่ภายใน6256มื้อเนาะภายใน256มื้อแล้วก็ลักษณะอันที่2นี่เฮ็ดเบื่อบางชนิดนี่เนาะยังมีหลังจากกินไปแล้วนี่จะมีอาการเหือออกน้ำตาแล้วก็น้ำลายนี่ไหลออกมาแล้วก็วิ่นหัวปุ่นท้องปวดฮากเนาะท้องท้องนี่กรณีถึงขั้นให้แห้งนี่ชีพจรจะเต้นซ่าลงถือว่าสัญญาณชีพเฮานี่แหละจะเต้นซ่าลงแล้วก็ความดันเลือดต่ำอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เนาะอันนี้ชนิดที่2อันที่3นี่การเบื่อเฮ็ดนี่เฮ็ดจำนวนหนึ่งนี่จะมีอาการเมาละเมอซึมเศร้าบ้าปวงปวงบ้าแหละนอนหลับในเวลาดนอาจมีอาการในปุ้นท้องอิดเมื่อยแล้วก็เป็นอัมพาตชั่วคราวโอ้มีแต่อาการให้แห้งท่านผู้ฟัง3ประการที่ว่ามา
ล้านสุดท้ายนี้อาการที่4นี่เฮ็ดเบื่อบางชนิดนี้หลังจากที่กินไปแล้วจะมีอาการปวดท้องหรือว่าเจ็บท้องอะไรเนาะปุ้นท้องปวดหากทอกท้องปั้นท้องเนาะมีอาการหลังการกินแล้วประมาณ30หา90นาทีอาจจะเฮ็ดให้อาการดีขึ้นอยู่ภายใน3หา4ชั่วโมงและจะฟื้นฟูชีพเป็นปกติภายใน3หา4วันเนาะอันนี้มันชนิดที่4ขอควรระมัดระวังควรหลีกเลี่ยงเนาะควรหลีกเลี่ยงการกินเห็ดจุ่มที่เฮาบ่ฮู้จักเห็ดจุ่มๆนะที่เฮาบ่ฮู้จักถ้าเบื่อเห็ดควรปฐมพยาบาลในเบื้องต้นด้วยการเห็ดให้ปวดฮากหรือว่าปุ้นท้องแล้วก็ฮากออกมาเนาะแล้วนําตัวคนเจ็บมันส่งไปห้องหมอนําเอาตัวอย่างต่างๆเข้าไปวิเคราะห์วิจัยถือเอาเห็ดนะไปให้ท่านหมอเบิ่งพร้อมเพิ่นจังได้สิได้วิเคราะห์วิจัยแล้วก็ปิ่นป่วยมันท่วงทันแล้วก็ถือวิธีถือว่าเก่าให้มันถึกบนคันเลยว่าซั่นซะเนาะอันนี้แหละเป็นปัญหาสำคัญเนาะที่พวกเขาจะต้องได้ระมัดระวังเนาะต้องได้ระมัดระวังในระยะนี้แท้ๆเลยในระยะนี้แท้ๆก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นนี่แหละท่านผู้ฟังนี่ในวันที่21พฤษภาคมนี่โดยมีผู้ใช้ Facebook นี่เพิ่นก็ได้โพสต์ว่าเกิดเหตุมีคนเบื่อเฮ็ดนี่ก่อนหน้านี้มีประชาชนบ้านนาโฮมเมืองแบ่งแขวงอุดมไซนี่จำนวน9คนได้เนาะเฮ็ดให้เฮ็ดได้เก็บเฮ็ดนานี่มาแกงเนาะเฮ็ดนี่มีกินเฮ็ดที่กินนี่นั่นกลายเป็นเฮ็ดที่มีผิดเนาะก็หมายความว่าเฮ็ดที่กินนี่นะก็หมายความว่ากินเป็นปกติเนาะก่อนหน้านั้นเพิ่นก็กินอยู่แต่ว่ามันบ่มีธาตุเบื่อแต่มาเพื่อนนี่มันมีผิดซึ่งคนกินนี่ก็อาจจะบ่ฮู้เนาะซึ่งอาการเบื่อเฮ็ดมีอาการเบื่อเฮ็ดอย่างหนักเด้เบื้องต้นนี่ประชาชนที่เบื่อเฮ็ดจำนวน9คนนี่กำลังได้รับการปิ่นปัวตามพุ่นปัญญาท้องถิ่นที่เคยมีมาเนาะคือเอาดินนี่เอาดินตมนี่ปกผู้เกี่ยวหันไว้ผู้คนเจ็บทั้ง10ทั้ง9คนนั่นน่ะเอาขุดเอาดินนี่ปกไว้เนาะเหลือแต่คอนี่แล้วก็เอามีน้ำมีหยังมาพรมมาหยังไว้ฉะนั้นระยะนี้ก็ขอให้ระมัดระวังเนาะในการกินเห็ดระวังเห็ดเบื่อหรือว่ากินเห็ดเป็นพิษนั่นแหละถ้าหากได้ครับพิษจากเห็ดอาการแสดงออกภายหลังกินเห็ดเบื่อก็มีคือก็คือได้อรุณได้ว่าผ่านมาเมื่อกี้นี่แหละเนาะที่ได้อรุณได้ว่าส่ง2 3ปัญหา4ปัญหาผ่านมาเมื่อกี้ให้รีบฮอดไปหาแพทย์หาหมอรีบฮอดไปหาแพทย์หาหมออย่างรีบด่วนเนาะเนาะแล้วก็เก็บเอาตัวอย่างเฮ็ดที่เฮากินฮั่นไปให้แพทย์ให้หมอวิเคราะห์วิจัยเบิ่งเนาะเอาต่อออกจากข่าวเบื่อเฮ็ดแล้วนี่เนี่ยมาต่อที่พิธีเซ็นสัญญาบทบันทึกความเข้าใจเนาะเพื่อศึกษาความเป็นไปได้นะในการสำรวจออกแบบโครงการประตูน้ำเรียบตามแคมแม่น้ำของเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์ข่าวเกิดขึ้นในวันที่21พฤษภาคมนี้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ร่วมกับบริษัทอมตะลาวล้านสร้างจำกัดผู้เดียวได้จัดพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเปลี่ยนไปได้สำรวจออกแบบโครงการประตูน้ำเรียบเคมแม่น้ำของเขตเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์โดยการให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของทานลินคำหลวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมต่างหน้าลงนามเซ็นบทบันทึกความเข้าใจฝ่ายรัฐนี่นำโดยทานคำพจันทร์วงศนะหัวหน้ากลุ่มชลประทานต่างหน้าเซ็นฝ่ายบริษัทมีทานอาราวรวงสันติประธานบริษัทอมตะลาวล้านสร้างจำกัดผู้เดียวเซ็นเป็นสักขีพยานฝ่ายรัฐนำโดยทานนางท้องจันทร์อาคามาเขตนหัวหน้าห้องการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมทานบุญเดชสุทวิไลหัวหน้ากลุ่มแผนการและการหัวมือเซ็นเป็นสักขีพยานนี่ฝ่ายบริษัทเนาะนำโดยทานหลู่เจ้าเหวินทานจองหงเว่ยหงประธานบริษัทอมตะลาวล้านสร้างจำกัดผู้เดียวพร้อมด้วยแขกที่ถูกเชิญนี่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงเนาะตามการศึกษาและสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างประตูน้ำเรียบตามแคมน้ำของเขตประตูน้ำเมืองสังทองจำนวน7จุดโครงการก่อสร้างประตูน้ำเรียบตามแคมน้ำของและน้ำของและแม่น้ำสายสาขาต่างๆเป็นโครงการบริมสิทธิ์สำคัญในการพัฒนาเพื่อป้องกันและลดพรผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในระยะฤดูฝนและยังสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้เหตุการณ์ผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งตามแผนพัฒนาชลประทานในแต่ปี2026-2030
พร้อมทั้งสร้างรายรับให้แก่ประชาชน

0: ประมาณ800ล้านกีบแต่บ่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเนาะในขณะเดียวกันการก่อสร้างห้องระบายน้ำและการพัฒนาเส้นทางเลขที่13เนี่ยก็ได้ช่วยให้มีการระบายน้ำได้ดีขึ้นเนาะลดพรปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงในนี้ก็ยังได้กวดกาประตูน้ำ3จุดติดตั้งจักรสูบน้ำ7จุดและก็ดำเนินโครงการต้านเจือนเนาะเพื่อพร้อมกันขุดห้องระบายน้ำให้หลายเนาะให้หลายขึ้นอีกสำหรับต้นปี2026นี้ทางการก็ยังได้ลงพื้นที่ควบคุมเหตุไฟไหม้ป่าอยู่ป่าสงวนภูพนัง3จุดมีเนื้อที่เสียหายหลายกว่า80เฮกตาร์โดยมีเงินประชาชนได้รับผลกระทบสำหรับแผนปี2026ในเมืองสีโคตรตะบองก็จะสุ่มใส่ป้องกันและก็รับมือภัยพิบัติแบบรอบด้านนั่นแหละโดยเฉพาะการเฝ้าระวังเนาะ19บ้านเรียบตามแคมแม่น้ำของ7บ้านเสี่ยงน้ำท่วมและเขตเสี่ยงที่เกิดว่าอากีภัยไฟไหม้ป่าพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังเร่งดำเนินการเปิดบัญชีทางกองทุนเนาะคุ้มครองภัยพิบัติเพื่อให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือฉุกเฉินและก็รับมือกับสถานการณ์ต่างๆในอนาคตอย่างทันเวลาและก็ทันการอันนี้ก็เป็นการรับมือป้องกันวางคิดทางเป็นการนะรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่เมืองสีโคตรบองซึ่งว่าระยะผ่านมานี่ก็มีได้ทั้งเมืองสีโคตรบองสภาพน้ำท่วมน้ำขังน้ำอ่างท่วมตามบ้านต่างๆถนนหนทางนี่เปรียเพเสียหายภายหลังที่มีการก่อสร้างเส้นทางเลขที่13เหนือแล้วมันก็มีการปรับปรุงทางห่อระบายน้ำมีอย่างไม่แล้วก็เฮ็ดให้สภาพเส้นทางก็สามารถเที่ยวได้สะดวกสบายแล้วก็บรรดาน้ำท่วมน้ำขังน้ำอ่างอยู่ในตัวเมืองก็ถือว่าลดน้อยถอยลงในปัจจุบันนี้อยู่ทางเมืองสีโคตรบองมาฮอดเวลานี้มืดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานขอจากรัฐบาลฟังไปพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี
1: เออนี่ตุนฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
1: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดแนวใด
4: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเน
4: า
5: ะ
4: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
4: ต้องแอป M Service
7: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
4: ่ก็ต้องแอป M Service
8: โอ้ว้าวคักแท
9: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
7: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
9: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
10: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวญี่ปุ่นสืบโตเสริมขยายการความมือสองฝ่าย5ปีผ่านมาศูนย์กลางนาลอสังซาดสามารถสร้างครอบครัวสามัคคีปองดองได้หลายกว่า 900,000 ครอบครัวแขวงจำปาสักกาเกียมเนื้อที่และแนวพันธุ์เพื่อทำการผลิตในฤดูฝนจีนและอาเซียนเป็นเอกภาพเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาสันติภาพและความสงบอยู่ทะเลจีนใต้อัตราแลกเปลี่ยนเงินรูเปียของอินโดนีเซียหลุดลงระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์และข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: วันที่22พฤษภาคมนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้พบปะสองฝ่ายกับท่านโมเตงิโทสิมิซึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามและเข้าร่วมพิธีเปิดงานบุญลาวประจำปี2566ที่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่21ถึง24พฤษภาคมนี้ในการพบปะสองฝ่ายได้ปรึกษาลือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัวพันร่วมมือระหว่าง2ประเทศโดยได้ตีราคาสูงและแสดงความปิติยินดีที่เห็นว่าสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือของ2ประเทศลาวและญี่ปุ่นได้รับการสุขยุ่งส่งเสริมและเติบโตขยายตัวขึ้นทั้งในสายรัฐการทูตประชาชนและสายสภาลาวและญี่ปุ่นได้สั่งตั้งสายพัวพันการทูตนำกันในวันที่5มีนา1955ซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาการพัวพันหัวมือในด้านต่างๆของ2ประเทศได้รับการเสริมขยายขึ้นเป็น9พิเศษในปี2005ผ่านมา2ฝ่ายได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพัวพันการทูตครบรอบ70ปีด้วยผลสำเร็จอันจบงามเต็มไปด้วยบรรยากาศคึกคืนและมีเนื้อในมีการแลกเปลี่ยนการย่ำยามซึ่งกันและกันของการน้ำขันสูงโดยเฉพาะการย่ำยามญี่ปุ่นของพนาธานทองรุ่นศรีสุดิษฐ์ประธานประเทศและพนาธานสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีและการเสด็จเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการของสมเด็จเจ้าหญิงไอโกะซึ่งลาวเป็นประเทศทำอิฐในการเยี่ยมยามทางการอยู่ต่างประเทศของพระองค์พร้อมกันนี้สองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมนต์เสื้อในการร่วมมืออันดีงามรวมทั้งการจะตั้งพันขยายผลการพบปะของสองนายกรัฐมนตรีลาวและญี่ปุ่นในเดือนมังกรปี2005ผ่านมาก็คือการเป็นควมยุทธศาสตร์ทอบด้านลาวญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้น